0: question. So let's start here with Bangkok.
1: ค่ะ good question นี่อาจารย์ท่านอาจารย์มาตี้ก็เคยได้พูดถึงมาแล้วนะคะเราได้ discuss กันมาบ้างแล้วทีนี้อาจารย์เชก็อยากจะมาทบทวนนะคะแล้วก็อยากทราบความเห็นของท่านอาจารย์นะคะว่าอะไรที่ทำให้เป็น good question นะคะที่เราจะตั้งคำถามถามนักเรียนของเราค่ะเชิญเลยค่ะหัวหินก่อนหรือว่ากรุงเทพก่อนคะวันนี้เรามีผู้เข้าร่วมรับการอบรมนะคะจากที่กรุงเทพเช่นเดิมแล้วก็ที่โรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่หนองคายนะคะซึ่งตอนนี้กำลังพยายามแก้ไขสัญญาณอยู่นะคะค่ะ
0: Ooh, we have Ajahn Niramon pointing to a new participant. Yes, please speak.
2: A good question is the question that open question. It can be not true or false. They can tell
3: student ideas.
2: Their ideas, many ideas for that questions. Yeah.
0: Thank you. So you're saying, Ajahn, an open-ended question, right? Open-ended. So that way they can express their ideas. Their opinions or whatever knowledge they have, and there's no real right or wrong, but just whatever is on their mind, whatever they just learned. Right? Very good point. Thank you. How about in Hua Hin? Would anyone like to share what makes a question a good question?
4: Good morning. I'm going to answer the first question and only the first question. Then I'll pass the microphone off to other people as well. What makes a good question? I think a good question is a question that's able to be answered by the students. If you're asking an open-ended question, that's important and that's good, and that will generate good responses sometimes. But also, closed questions can be more answerable at times from the students, and that can be a good thing as well. And then with respect to open-ended questions, if they're generating thoughtful responses, if they're engaging the students thinking in some way, I think that's a sign of a good question as well.
0: Thank you. So the idea of the opposite side, well, not quite the opposite side of the spectrum, but something more focused where the student will be like, aha, okay, I know, I can answer that. And that will help them to perhaps build more confidence and say, okay, yeah, I can answer that for you, teacher. Thank you. All right, so let's try again with this machine. I'm pressing the left button. Ah, yes. Okay, 1B, how do you use questions to help students find their own answers? So this is a little similar to 1A, right? But let's think of some sample questions that you used in class. Maybe you can describe your lesson, what you did in the past 2 weeks, and pick one or two questions that you did ask your class. What was it about? And were your students able to answer it? Were they asking more questions after? So,
1: ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะ How do you use questions to help students find their own answers นะคะคำถามนี้ท่านอาจารย์เชก็บอกว่าอาจารย์ลองคิดดูนะคะว่า2อาทิตย์ที่แล้วนะคะที่อาจารย์กลับไปสอนนี่นะคะในชั่วโมงไหนก็ได้นะคะอาจารย์ได้ตั้งคำถามอะไรซึ่งนักเรียนเนี่ยซึ่งสามารถที่จะไปกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยหาคำตอบนะคะหรือว่ากระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยตั้งคำถามต่อไปนะคะคือไม่ใช่คำถามที่จบอย่างที่ท่านอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าแค่ yes หรือ no หรือว่า true or false ไม่ใช่นะคะค่ะก็เป็นคำถามที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยหาคำตอบได้หรือว่าตั้งคำถามต่อไปอีกได้นะคะค่ะอาจารย์ลองนึกดูแล้วก็ยกตัวอย่างคำถามของอาจารย์มาให้เราฟังนิดนึงค่ะค่ะ
5: Good morning อาจารย์เช
0: Good morning อาจารย
5: ์ From my experienceNormally, I always use picture to introduce the new lesson or the new topic to my student. So I let them see the picture, maybe just like 5 seconds, and ask them, what can you see from the picture? Or what's going on?

0: on in the picture, what do you think about that? What happened in the picture? Something like that, like to introduce the new topic to them. Thank you.
1: Thank you. That's a great idea, right? You're stimulating with a visual, and there you're generating answers from your questions, but they may also generate questions based on the picture. It could also be the other way around. Excellent. That's great. Anyone here in Bangkok? How about another method that you use? Agenda.
2: Okay. During the Chinese New Year in my city, and we organized a group of the students to be the volunteer guides to help the tourists. Mm-hmm. And before that, we asked them idea or the thing that they know in the city, like, can you recommend about the accommodation in the city? Or can you recommend the good food shop for the tourists? Okay, something like that. And they invite some food shop of some hotel, good hotel, like this.
1: Excellent, thank you. Practical questions, right? Some questions that you ask them that they can then apply to a tourist or someone visiting, and they can possibly answer those questions for the visitor. But also when your students are much older and they travel, they can ask the same questions and learn about the place they are visiting. Very nice. Thank you.
3: ค่ะสำหรับคำตอบนะคะที่ได้นะคะการตั้งคำถามที่จะกระตุ้นให้นักเรียนตอบนะคะทางหัวหินนะคะค่ะอาจารย์วารีก็บอกว่าอาจารย์ใช้ภาพรูปภาพนะคะที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยตอบหาคำตอบหรือว่าตั้งคำถามต่อคือนักเรียนเนี่ยสามารถจะตั้งคำถามไปในรูปภาพนั้นด้วยโดยดูจากภาพแล้วก็ตั้งคำถามนะคะในส่วนของทางกรุงเทพนะคะอาจารย์ดารัตน์ก็บอกว่าตั้งคำถามในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาก็ให้นักเรียนเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นไกด์นะคะแล้วก็สวมบทบาทสมมุตินะคะแล้วก็ให้ในลักษณะที่ว่าถามนักเรียนว่าสามารถที่จะ recommend อย่างเช่นว่าร้านอาหารดีๆนะคะที่ในจังหวัดนะคะให้กับนักท่องเที่ยวได้ไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเรียนซึ่งคุ้นเคยในท้องถิ่นนั้นอยู่แล้วนะคะก็จะสามารถที่จะให้คำตอบได้อย่างง่ายดายนะคะคือดึงอะไรที่ใกล้ตัวเข้ามานะคะแล้วก็สำหรับแน่นอนนะคะประเด็นหนึ่งก็คือว่าให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์จริงนะคะในการที่จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะในการที่จะหาคำตอบนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องไปหาจากหนังสือจากอะไรเขาเรียนรู้เขาใช้จากประสบการณ์จริงของเขานะคะWe're adding thatperhaps this one thing to stimulate students' answer is to make use of their, let them make use of their experience, their own experience, so that I mean, it's easy for them if they draw answers from their experience.
1: Excellent. That's very true. Something that we've been always discussing with.In the series, and how we encourage students to use their own background and experience and apply the language from there. And in that way, they're not only affirming what they learned, but then saying, hey, I can actually do this. And perhaps from there, move to a higher level, a more advanced level. Thank you. So now comes the second part with 2A. Let's think back.What naturalistic intelligence was about. What did Dr. Marty talk about? And what are you doing now, or what are you planning to do to use this naturalistic intelligence in your classes? Or if you haven't tried yet, what do you think? What's your opinion about using this in your classes? Give you a couple of moments.To think about it, and at this point, either Bangkok or Hua Hin.
3: ค่ะ คำถามนี้นะคะก็คือว่าท่านอาจารย์ตอนนี้นะคะไปใช้เทคนิคที่จะนำเอา naturalistic intelligence เนี่ยเข้าไปในปรับใช้ในบทเรียนของอาจารย์บ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ใช้อย่างไรนะคะค่ะหรือว่าถ้ายังไม่ได้ใช้นะคะ

0: ในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็อาจารย์มีความคิดว่าน่าจะใช้ได้ไหมตรงไหนค่ะขอไอเดียนิดนึงนะคะค่ะหรือถ้าใช้แล้วก็เล่าให้ฟังนิดนึงว่านำไปใช้ในสถานใดค่ะ
1: If any of you forgot or your memory is not that clear of what it is in your packet right it's thick now it will be thicker in the back right are the different intelligences so I'll give you a few moments to review it but for those of you who already kind of know one point or two an element of naturalistic intelligence perhaps you can share that element what is naturalistic intelligence according to Howard Gardner there's a clue in the word naturalistic so naturalistic intelligence this is the most recently added intelligence right before I think in session 3 Dr. Marty sparked or started a debate of whether this is a real intelligence or not right because for students or for people who have this intelligence they love nature they love walking going outside right and being part of nature but there's also loving animals loving plants and trees and being able to remember names right and also loving to take care of things in nature right so naturalistic intelligence and she brought up the idea is this really an intelligence is this something that we should take seriously as an intelligence so she encouraged you to try and use it somehow in your lessons but if you haven't it's fine let's think now in the future how would you use this intelligence how would you help your students apply this part of themselves this love of nature and remembering names or using the names of plants and animals I see a lot of nods here I know we are in Thailand there's so much nature it's unbelievable I think it's very natural it's very natural to take them out rightIt could either be Bangkok or Hua Hin. What are your thoughts? What are your ideas about what you do now? But maybe you didn't know that you were using naturalistic intelligence in your classes. Maybe you were already doing it, right? And you're like, oh, that's good. What do you do in your classes now? Let me ask this now. How many teachers take their students out to field trips?How many of you go to Ratpuri, for example, right? And learn about global warming, ecology, how to save the planet? That can be considered going out and being part of nature and learning more about how we can help the earth. I think a lot of teachers already use it, right? And some students,You can tell, you notice, right? Some students really love being outside, right? Instead of in the classroom.
0: ค่ะอาจารย์คะnaturalistic intelligence นะคะเป็น handout ที่เราแจกตอนเซสชั่น3นะคะอาจารย์ลองเปิดดูแพ็กเกจอาจารย์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะฉายขึ้น visualizer ด้วยนะคะค่ะ naturalistic ก็คือเป็นทักษะที่ผู้เรียนเนี่ยจะนำเอาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเข้ามานะคะให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างนะคะทักษะต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเป็นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เชบอกนะคะนักรักษาสิ่งแวดล้อม environmentalist เนี่ยค่ะเขาก็อาจจะสนใจนะคะเรื่องพืชเรื่องสัตว์นะคะค่ะเรื่องต้นไม้หรือว่าถ้าจะเป็นนักอาจจะเป็นคนที่ชอบดูแลคนที่ดูแลสวนสัตว์ก็จะสนใจเรื่องสัตว์นะคะเป็นคนที่ชอบทำสวนนะคะก็จะชอบเรื่องพืช เรื่องต้นไม้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคนที่เป็นคนเทรนเป็นเทรนเนอร์สัตว์นะคะเทรนอย่างเช่นเทรนสุนัขเทรนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสนใจเกี่ยวกับ

0: opinion. And then think of another one that Richard St. John didn't mention. Okay, so choose one, why, and then suggest another. Okay, so Khun Phum, whenever you're ready.
1: ค่ะก็เดี๋ยวจะได้ดูวิดีโอนะคะที่คุณริชาร์ดบรรยายนะคะเรื่องอะไรที่เป็นหนทางนำสู่ความสำเร็จนะคะมีปัจจัยที่เขาเอาขึ้นจอเนี่ยนะคะค่ะทั้งหมดประมาณ8ปัจจัยนะคะฟังแล้วก็ลองเลือกสักปัจจัยหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าอาจารย์คิดว่าตรงที่สุดนะคะค่ะแล้วก็ให้เหตุผลได้ว่าทำไมค่ะแล้วก็อาจจะเสนอแนะอีกหนึ่งปัจจัยเข้ามาทีหลังค่ะเชิญฟังได้เชิญชมได้เลยค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได้
1: งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก

0: แก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียนโอ๊ยฉันอยากเป็นแมวแมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
1: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
1: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสําหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
0: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
1: หือเอ๋ใคร
2: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: เฮ้ยจะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลยก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่าไปเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
3: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย์
0: เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
3: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานา
0: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆกองที่ท่องไว้เหลือหมดเลย
0: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
3: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
0: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
0: นึกออกแล้วว่าตัวขึ้นอยากเป็นอะไร
1: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
0: สงสัยผมตาฝาดครับ
1: นี่ปู่ว่าจะช่วยข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
0: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหม
1: อ
0: ผมอยากช่วยคนห
3: อถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู่
1: ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
3: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
0: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: สาวน้อยตาโตแก้มป่องจ๊ะจ๋าพริมลตาเดชอุดมนักแสดงสาวที่มากด้วยความสามารถตลอด6ปีที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแห่งนี้เธอได้รับทั้งความรู้มากมายจากครูแต่ละท่านและการกลับมาเยี่ยมโรงเรียนในวันนี้ก็ทำให้เธอหวนคิดถึงวันเวลาเก่าๆโดยเฉพาะครูผู้จุดประกายความสามารถและครูผู้ผลักดันให้เธอมายืนอยู่แถวหน้าของวงการบันเทิงได้จนถึงทุกวันนี้
1: สวัสดีค่ะชื่อจ๊ะจ๋าพริมลตาเดชอุดมนะคะเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรุ่น3ค่ะตอนเรียนจ๊ะจ๋าก็เรียนสายศิลป์คำนวณนะคะสมัยเด็กๆตอนจ๊ะจ๋าเป็นนักเรียนเหรอคะก็จริงๆเป็นเด็กเรียบร้อยนะจ๊ะจ๋ามีแค่ชีวิตก็จะมีแค่บ้านกับโรงเรียนตื่นเช้ามาขึ้นรถโรงเรียนมาที่โรงเรียนก็เจอคุณครูเรียนเสร็จปุ๊บ ก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเดินห้างไม่ได้ไปเรียนพิเศษที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างเรียบร้อยเป็นเด็กที่อยู่ในโอวาทของคุณครูอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคุณครูที่จะรักและก็ผูกพันท่านแรกนะคะก็คือคุณครูพรทิพย์โรจนกุลวณิชค่ะเป็นครูประจำชั้นของจ๊ะจ๋าเองค่ะในช่วงม.ปลายนะคะครูจะคอยเป็นครูที่ปรึกษาในการจะแนะแนวต่อมหาวิทยาลัยด้วยครูเนี่ยแหละเป็นคนที่บอกจ๊ะจ๋าว่าจ๊ะจ๋าฉลาดเรียนตื่นเต้นจริงๆอ่ะจะมีสวนตรงเนี้ยพวกเราเคยปลูกด้วยนะปลูกต้นไม้ในวิชาเกษตรถึงแล้วค่ะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศของจ๊ะจ๋านะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะรู้สึกอบอุ่นนะคะเหมือนกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมนะคะบ้านนี้จ๊ะจ๋าเคยอยู่ประมาณ6ปีค่ะมีศาลาอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าคุณครูจะเหมือนเดิมหรือเปล่า
0: ด้วยความน่ารักทั้งรูปร่างหน้าตาและเป็นเด็กเรียบร้อยจึงทำให้เธอเป็นศิษย์ที่รักของครูทุกคนมีแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เธอเคยถูกทำโทษหน้าเสาธงซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของเธอ
1: ที่นี่ล่ะค่ะที่เป็นจริงๆแล้วก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่มีเรื่องราวความทรงจำของอาจารย์ค่อนข้างเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นถูกตีหน้าเสาธงเหมือนกันค่ะตียกห้องเลยทีเดียวแบบเป็นเรื่องที่ทำให้เจ้าจ๋าจำถึงทุกวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ขโมยนมเด็ก ครูประจำชั้นนะคะครูพรทิพย์รู้เข้าโอ้โหของขึ้นเลยอ่ะแล้วก็ถูกตีอ่ะโอ๊ยอายสุด
0: คุณครูท่านแรกที่เธอจะไปพบนั่นก็คือครูที่เธอพูดถึงเมื่อสักครู่คุณครูพรทิพย์โรจนกุลวณิชครูประจำชั้นเมื่อสมัยเธอเรียนอยู่ชั้นม.4ถึงม.6
1: ไปหากันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนคะคิดว่าส่วนมากครูอยู่ห้องแนแนวค่ะโอ๊ยสวัสดีค่ะ
2: ตายแล้วดีใจความดีใจโอ๊ย
1: โอ๊ยครูสวยมากเลยค่ะวันนี
2: ้ก็ยังน้อยกว่าเรา
1: โอ๊ยวันนี้สวยมาก
2: ขอบคุณจริงๆเลยที่ลูกศิษย์แล้วก็พอเจอแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นนักเรียนที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่นานนี้เห็นจ้าจ๋าเติบโตนะคะแล้วก็ยังบอกกับลูกศิษย์รุ่นที่ปัจจุบันหรือที่กำลังเรียนอยู่ว่าต้องเรียนอย่างฉลาดอย่างพี่จ๋าเพราะพี่จ๋าเนี่ยไม่ได้ว่าชอบวิชาไหนก็เรียนทุกวิชาที่จ๋าเรียนเนี่ยจ๋าเรียนเพราะว่าจ๋ามีเป้าหมายอยากได้ผลการเรียนอยากได้ความรู้และจ๋าก็ไม่ทิ้งแม้แต่วิชาเดียวนี่หายากเพราะเดี๋ยวนี้เด็กถ้าไม่ชอบเขาก็จะไม่ชอบเขาก็ทิ้งเลยแต่พอไปถึงจุดปลายทางเขาไม่ว่าม.3หรือม.6นี่นะคะมันจะทำให้เกรดเขาไม่สวยแต่จ๋าเนี่ยเก็บเกรดผลการเรียนยอดเยี่ยม
1: เก็บแข่งกับส้มมีเพื่อนคนนึงชื่อส้ม
3: จ๋าถึงแม้ว่าจะเป็นศิลป์รักของคุณครูครับแต่ก็เคยทำให้คุณครูเสียใจด้วยเรื่องอะไร
2: ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาคิดว่าเขาทำได้แต่บางทีมันไ

0: ถูกนะคะ
1: หนูจำได้เรื่องเดียวค่ะเรื่องเดียวที่แบบอุ๊ยทำให้ครูแบบเสียใจแล้วก็จำได้ว่าถูกตีซึ่งครูพรทิพย์เนี่ยปกติแบบครูไม่ใช่คนที่ใช้กำลังกับนักเรียนวันนั้นจะจำได้ว่าครูไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรเลยคือถ้าว่าสักนิดนึงเนี่ยจะรู้สึกแบบยังโอเคแต่นี่ครูไม่ได้ว่าอะไรคือเหมือนกับครูก็เสียใจ
2: นึกไม่ถึงว่าเด็กดีเด็ก
1: เกินความคาดหมายเขาเรียกว่าเกินความคาดหมาย
3: แล้วคุณครูรู้สึกไงครับที่เราต้องทำโทษศิษย์รักของเราเนี่ย
2: โอ้เจ็บปวดเพราะว่าเราที่บอกว่าเกินความคาดหมายก็คิดว่าน่าจะรู้ว่าเป็นของน้องนะ
1: แล้วจะเตือนเพื่อนอะไรเงี้ย
2: แต่ก็เป็นผู้นำซะเอง
1: กินด้วยตอนจ๋าสอบเข้าธรรมศาสตร์นะคะแต่ก็ยังจำได้ว่าตอนนั้นจ๋าก็ยังเป็นเหมือนเด็กทั่วไปที่ยังสับสนไม่รู้ตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเลยจ๋าก็มาถามครูพรทิพย์ในฐานะที่ครูเป็นครูแนะแนวจ๋าก็เล่าว่าจ๋าชอบอะไรเป็นยังไงรู้สึกอะไรครูให้คำแนะนำที่ชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าตรงประเด็นจ๋าก็รู้สึกว่าจ๋าลองทำตามครูลองเลือกตัดตัวเลือกออกไปตัดอะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะจนสุดท้ายก็ได้เป็นคณะที่จ๋าเลือกเองแล้วก็เป็นคณะที่ครูแนะนำซึ่งจนถึงวันนี้ก็คือเรียนจบมีความสุขมากที่แบบดีใจมากที่เข้าคณะนี้อะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็อยากจะบอกว่าอนาคตอีกยาวไกลของหนูก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จ
1: ขอบคุณค่ะพวงมาลัยค่ะเป็นขอบคุณครูที่วันนี้ครูยังเป็นครูที่น่ารักของหนูเหมือนเดิม
2: ค่ะขอให้บุญกุศลใดๆที่จ๋าทำนะคะที่กำลังจะทำส่งผลให้จ๋าคุณแม่ครอบครัวและหน่วยงานที่จ๋าสัมผัสด้วยมีความสุขความเจริญนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: กราบเรียนคุณครูพรทิพย์โรจนกุลวณิชพอรู้ว่าจะได้กลับมาหาครูหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายปีก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะครูพรทิพย์เป็นครูท่านแรกที่จ๋านึกถึงและประทับใจอยู่ตลอดมาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลามัธยมระหว่างที่มีครูเป็นครูประจำชั้นมีมากมายสุขบ้างเศร้าบ้างตลกบ้างจนถึงวันนี้จ๋าอยากจะขอบคุณครูพรทิพย์มากๆเลยนะคะสำหรับความเมตตาความเอ็นดูเอาใจใส่รวมถึงวิชาความรู้ที่ครูมีให้เสมอมารักครูค่ะ
0: ครูก็รักหนูขออนุญาต
4: คุณครูท่านต่อไปที่ยังอยู่ในความทรงจำของเธอมาตลอดนั่นก็คือคุณครูวชิราภรณ์ครุเมธากรครูสอนนาฏศิลป์และในวันนี้เธอก็อยากทำให้ครูประหลาดใจด้วยโดยให้ทีมงานบอกครูว่าจะมีนักเรียนไปต่างประเทศและขอรบกวนให้ครูช่วยแนะนำเกี่ยวกับท่ารำไทยที่ถูกต้องซึ่งเด็กนักเรียนคนนั้นก็คือเธอนั่นเองแต่ครูจะจำลีลาท่าทางการรำของเธอได้หรือไม่ไปติดตามดูกันค่ะ
5: พอได้
6: ค่ะได
5: ้
6: ค่ะ
5: ก็มีเพิ่มเติมอะไรแนะนำให
6: ้ก็คือลักษณะนะการเดินคือตัวต้องแข็งนิดนึงต้องความสง่านิดนึงนิดเดียวเปิดหน้าแล้วก็เปิดหน้าขึ้นนิดนึงค่ะส่วน
5: จำท่ารำของน้องได้ไ
1: หมเฮ้ย
6: ใช่หรือเปล่าเพราะว่านึกว่าจะมีเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนหันมาตกใจสวยเหม
1: ือ
6: นเด
1: ิ
6: ม
1: ตอนแรกหนูก็ใส่ชุดนักเรียนมาแล้วล่ะค่ะ
6: แล้วทำไมอ่ะจ๊ะ
1: ชุดเหลืองและคุณครูท่านนี้นะคะก็ชื่อว่าคุณครูแก้วค่ะหรือว่าครูวชิราภรณ์ครุเมธากรนะคะสวัสดีค่ะ
7: สว
1: ั
7: สดีค่ะ
1: นี่แหละค่ะคุณครูสอนรำไทยของจ๋าเองนะคะตื่นเต้นน่ะเมื่อกี้เซอร์ไพรส์ครูแต่เราตื่นเต้นเองนะคะด้วยความที่แบบจะไม่เข้าห้องรำไทยสมัยต้นหลังไม่ได้แบบนี้เนาะคุณแก้วเนาะ
7: ชั้น5อยู่ชั้น5ค่ะแบบนี้แต่อยู่ชั้น5
3: คุณครูรู้สึกไงครับที่จ๋ามาเซอร์ไพรส์วันนี้ครับ
7: ดีใจมากค่ะเพราะว่า1ด้วยจ๋าเขาไปเป็นดารานะแล้วเขาก็น่ารักเป็นที่รู้จักนะเด็กๆก็ถามตลอดเลยว่าพี่จ๋าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่าให้เขาฟังแล้ววันนี้เห็นเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาอุตส่าห์มาหาเขาอุตส่าห์นึกถึงเราค่ะ
1: ก็ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ชลิตก็จะให้หนูมารำครูแก้วก็สอนตั้งแต่เพลงเด็กๆเป็นเทพบันเทิงไป
7: ไก่ลา
1: ใช่แล้วมีจิตดาพินิหารก็สอน
7: นพรัต
1: น์ใช่นพรัตน์สอนที่หนูจำได้จะมีตัวหนึ่งที่แบบไปรำหน้าเสาธงชื่อรำลพบุรี
7: ลพบุรี
1: ครูแก้วยังขำเลยอ่ะก็คือ

0: ไปทางไหนไม่มีใครดูอ่ะคือจะหันหลังนะครูเนอะพอรำเรียกเสร็จปุ๊บต้องหันหลังแล้วก็ยืนโพสท่านิ่งๆเป็นเหมือนกับนางอักษรอะไรเงี้ยน้องก็รำให้คนอื่นดูไปเราก็นั่งยืนหันหลังก็แบบไม่มีใครดูเราแดดก็ร้อนเหงื่อก็แตก
1: สมัยก่อนนาน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบครูสาสอนเราแบบเป็นท่ายากไปตัวเด่นอะไรเงี้ยไม่มีใครดู
2: สอนรำจ้าจ๋ายากไหมครับ
1: ไม่ยากอันนี้พูดจากใจเลยว่าจ้าจ๋าเป็นเด็กหัวไวมากอ่ะคือครูต่อปั๊บเขาจะจำได้เลยแล้วเขาก็เป็นเด็กแบบอดทนซ้อมเพราะว่าการรำเนี่ยมันยากตรงที่ว่ามันต้องซ้อมบ่อยแล้วก็เมื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายทุกอย่างเมื่อยหมดจ้าจ๋าก็ถ้าไม่ได้ก็จะฝึกอยู่เนี่ยค่ะซ้อมหมดจะได้
0: ครั้งแรกที่จะไปแคสติ้งหนังเนี่ยค่ะจ้าจ๋าก็เอาท่ารำที่ครูแก้วเคยสอนคือเป็นท่ารำเพื่อฝึกให้เราเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้รำอะไรก็ได้ในเวลา1นาทีไม่มีเพลงให้แล้วก็แบบตอนนั้นคิดว่าเอ้ยถ้าครูแก้วอยู่ก็คงดีคงจะแบบเป็นแบบให้เราได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอารำแม่บทไปใช้เทพนม
1: ปฐ
0: มเอ๋ยผมสีหน้าซอสร้อยมาลาอะไรเงี้ยก็แบบแล้วหลังจากนั้นก็จำได้แค่นี้เพราะจะมีท่ากวางท่าอะไรเงี้ยแล้วจำไม่ได้ปุ๊บก็เลยแบบรำมั่วเลยคือรำทุกท่าที่ครูแก้วเคยสอนไปหมดเลยแล้วทีนี้ปรากฏว่าเขาชอบเขาก็เลือกให้เล่นหนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นความรู้สึกที่แบบอยากขอบคุณมากอยากกลับมาแล้วบอกโอ๊ยพ่อครูแก้วนะทำให้แบบได้จัดได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไปเรียนรำแบบจริงจังแล้วก็อย่างที่ครูแก้วบอกแหละค่ะว่าการได้รำมันต้องใช้มีวินัยมีความอดทนจริงๆก็คือจะเชื่อว่าถ้าเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนไม่เคยฝึกตรงนี้มาก่อนเนี่ยเราคงทำไม่ได้แน่ๆก็คือขอบคุณมากนะคะครูแก้วที่แบบ6ปีที่ผ่านมาคือทำให้จ๋าได้เรียนรู้ความอดทนอย่างที่จ๋าเองจ๋าก็ไม่เคยรู้ตัวว่านี่คือความอดทน
2: ครูแก้วภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: มากค่ะถ้าพูดถึงว่าความเป็นครูนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเคยสอนเขาตั้งแต่เขาเล็กๆค่ะมัธยมต้นยังวิ่งแบบวิ่งอยู่ในโรงเรียนที่แบบว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะไปเป็นดาราไปเป็นที่รู้จักของคนแล้วเขาก็ยังเหงื่อแตกโซกวิ่งแบบหัวฟูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็ใช้หลายๆอย่างที่เขาเป็นที่อาจารย์หลายๆท่านสอนนะความสามารถที่เขามีเนี่ยมากจนวันนี้เขาเป็นที่ยอมรับของคนค่อนข้างสูงก็คือว่าคนรู้จักเยอะนะคะเขาก็ยังระลึกถึงครูเสมอ
3: ในช่วงเวลาที่เธอเรียนอยู่นั้นเธอได้เข้าร่วมชุมนุมวรรณศิลป์ซึ่งเป็นชุมนุมเล็กๆในโรงเรียนที่ช่วยสร้างจิตสำนึกในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องให้กับเธอจนได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ก็คือคุณครูนิวัฒน์ชัยวรรณชาลีอดีตครูสอนภาษาไทยแต่ปัจจุบันท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของโรงเรียน
0: สมัยเด็กๆค่ะเพื่อนๆชอบบอกว่าจ้าจ๋าเป็นคนแบบเจ้าบทเจ้ากลอนชอบแต่งกลอนเลยนะคะโดยที่เพื่อนๆก็ไม่รู้ว่ามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคะจ๋าก็เลยตัดสินใจไปเข้าชุมนุมวรรณศิลป์ที่มีอาจารย์วัชชัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจ๋าจะมาพาทุกคนไปรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมวรรณศิลป์ของอาจารย์ตอนม.1ค่ะนั่นคืออาจารย์นิวัชชัยนั่นเองค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้องถอดรองเท้าไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดเข้ามาห้องรองผอ
0: โอ้โหนี่นะคะคืออาจารย์นิวัฒน์ชัยนะคะวรรณชาลีตอนนี้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศของเรานี่เองค่ะโอ้โหอาจารย
2: ์ตั้งแต่เจอกันม.1
0: ม.1
2: เข้าเรียนปรับพื้นฐานตากลม

0: แก้มป่องป่องน่ารักตัวเล็ก
1: ๆอันนี้ก็ตัวเล็กนะคะ
2: ทำไมจ้าจ๋าถึงเข้าชุมนุมวรรณศิลป์นะครับ
1: ก็คือจุดเริ่มต้นแรกๆอะค่ะก็คือมันมีแบบรุ่นพี่ไงรุ่นพี่หน้าตาดีๆอะไรเงี้ยนะ
2: อยู่ในชุมน
1: ุ
2: ม
1: ชุมนุมด้วยแล้วก็มีอยู่คนนึงอ่ะแบบจะเห็นเขาชอบเขียนกลอนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหวังว่าถ้าแบบเข้าชุมนุมวรรณศิลป์เนี่ยอาจารย์คงสอนเราเขียนกลอนแบบโต้ตอบได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเขียนไม่เป็นนะคะ
2: อาจจะเอาไปแต่งกลอนจีบเขา
1: คือหนูไม่ได้เป็นคนแต่งกลอนเก่งไม่ได้เป็นคนพูดเก่งแต่แบบเขินๆออกจากแนวเขินๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าเข้ามาเนี่ยครูก็ไม่ได้สอนให้แบบแต่งกลอนแบบจีบหนุ่มแต่ว่าสอนให้เรื่องของการใช้โครงสี่สุภาพการสัมผัสการอะไรแบบน
2: ี้
1: ใช่ซะส่วนใหญ่ก็เลยกลายเป็นว่าจบชุมนุมนั้นเนี่ยกลอนจีบหนุ่มก็ไม่ได้ได้แต่แบบวิชาความรู้ที่ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้อะค่ะก็คือแบบครูรู้ไหมว่าจะตัดได้รางวัลได้นะ
2: รางวัลอะไรครับ
1: รางวัลผู้ชายภาษาไทยดีเด่น
2: เลยโอ้โหยินดีด้วยยินดีด้วย
1: รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญค่ะ
2: จ้าจ๋าเนี่ยคงจะเป็นลูกศิษย์คนแรกที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับภาษาไทยการใช้ภาษาไทยเป็นคนแรกด้วยแต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนเราเนี่ยมีประเภทที่ครูเป็นผู้ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยรวมทั้งผู้บริหารด้วยเนี่ยได้รับรางวัลเดียวกันนี
1: ้
2: แต่เป็นประเภทผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลเหมือนจ้าจ๋าเป็นรางวัลเดียวกันแปลว่าอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยก็ได้รับรางวัลผู้บริหารก็ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการส่งเสริมภาษาไทยระดับชาตินี้เหมือนกัน
1: ก็จริงๆแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเจออาจารย์บ่อยนะคะก็นานๆจะไปเจอสักทีเวลามีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีงานอะไรก็แล้วแต่ว่าก็จะอยากจะบอกครูว่าจะไม่เคยลืมจะคิดถึงครูตลอดแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับภาษาไทยหรือเกี่ยวกับสิ่งที่ครูเคยสอนจะไว้จะก็จำได้แล้วก็เอาไปบอกต่อว่าจะมีความสุขที่ได้มีโอกาสเรียนที่นี่ได้มีครูภาษาไทยคนแรกของอาจารย์เป็นอาจารย์นิวัชชัยค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบใจมาก
1: วันนี้จะก็มีของมามอบให้ด้วยค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นพวงมาลัยนะคะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะ
2: สาธุ
1: สาธุแล้วก็มีความในใจเล็กๆน้อยๆจริงๆเนี่ยมอบให้ครูด้วยค่ะ
3: พิเศษย
1: ัง
3: ไง
1: พิเศษตรงที่ว่าครูภาษาไทยทั้งทีเนี่ยก็ต้องเขียนเป็นแบบเป็นกลอนนะคะ
2: ถึงครูนิวัฒน์ชัยวรรณชาลีอดีตครูภาษาไทยสุดฮาปัจจุบันรองผอ.สุดเก๋าบ่ายวันศุกร์ลูกศิษย์แสนคิดถึงสุดคำหนึ่งถึงครูที่เคยสอนจึงอยากบอกความในใจผ่านบทกลอนถึงคุณครูผู้สอนจากดวงใจแม้เหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นเพียงได้เห็นสิทธิ์ทุกคนนั้นเติบใหญ่มีวิชาความรู้ติดตัวไปเอาไว้ใช้ได้รางวัลอย่างตัวเราผ่านเวลามาแล้วเป็น10ปีแต่ความรู้และครูนี้ไม่เคยเฉาได้เลื่อนขั้นแถมอินเทรนเท่ไม่เบารูปของเราอัพเฟซบุ๊กดีไหมครู

0: ถือพวงมาลัยแบบนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าจ๊ะกำลังจะไปหาคุณครูอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณครูที่จ๊ะแอบประทับใจมาตลอดแต่ว่าไม่ทราบคุณครูจะรู้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะก๊อกก๊อกก๊อกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: น
0: ี่
1: ล
0: ู
1: กสว
0: ั
1: สด
0: ีโอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้มาสวัสดีคุณครูค่ะ
1: สวัสดี
0: ค
1: ่ะ
0: โอ้ยนี่ค่ะก็คุณครูมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: มีสวยๆขึ้นไปเยอะๆนะคะมี
1: เรตติ้งดีๆหรอกมั้ง
0: นี่นะคะก็คือคุณครูอีกท่านนึงนะคะที่จะแอบประทับใจมาตั้งแต่สมัยเรียนนะคะเพราะคุณครูน่ารักเป็นกันเองตลกเหมือนเพื่อนนะคะที่เป็นครูสอนวิชาสังคมซึ่งเป็นวิชาที่จะแบบแอบกลัวมากแต่คุณไม่เคยส

0: จะว่าโกะก็ใช่
1: วาย
0: ก็คือเขาเป็นคนเรียบร้อยไหมถ้าบุคลิกส่วนตัวเขาเนี่ยเขาจะโกะแต่ถ้าจะจับให้เรียบร้อยเนี่ยได้เลยทันทีก็เหมือนกับมองว่าอนาคตเขาต้องเป็นดาราได้อะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่เพราะทำทุกอย่างให้เต้นก็เต้นให้รำก็รำได้ให้ร้องเพลงก็ร้องได้บทจะเอามาเป็นมารยาทปุ๊บเนี่ยให้กราบให้ไหว้ทำได้สวยทำได้ดีแล้วก็เป็นเด็กที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากภูมิใจมากคือตรงที่เขาเป็นเด็กที่ไม่ลืมตัวไม่ลืมตัวเจอครูบาอาจารย์เนี่ยคือทักทายตลอดไม่ถือตัวยังไงก็เป็นเหมือนเดิมตั้งแต่มัธยมเป็นแบบนี้เจอเมื่อไหร่ก็ลักษณะเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง มีเปลี่ยนอย่างนี้คือความสวยเพิ่มขึ้น
1: ว้าว ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: ที่ผ่านมาเนี่ยจ้าสาวจะเจอคุณครูเหมือนเล่นกันคุยหยอกล้อกันแต่ว่าไม่เคยเลยที่คุณครูจะรู้ว่าจริงๆจะแอบมีอะไรจ้าก็จะนึกถึงแอบแบบประทับใจอยู่ลึกๆรู้สึกว่าแต่ว่ามีครูน้อยคนนะคะที่สอนหนังสือด้วยแล้วก็ให้ความสนิทสนมเป็นกันเองเหมือนเพื่อนทำให้เด็กเนี่ยกล้าที่จะเข้ามาคุยแล้วก็จ้าสาวเองรู้สึกว่าครูเข้ากันได้กับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยจริงๆรุ่นพี่ที่โตสุดหรือรุ่นน้องเด็กๆม.1ก็เกาะครูเนี่ยถ้าครูไปไหนนะคะ
0: ไปด้วย
2: เกาะตามกันเป็นพวงเลย
0: ไปด้วย
2: ชอบครูก็สวยด้วยแล้วก็ยังเหมือนวัยรุ่น
0: อันนี้พูดถูกเนี่ยน่ารักตรงนี้แหละ
2: ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเอาดอกไม้มาให้ครูแล้วก็อยากจะบอกคุณครูว่าจ้าจ๋าดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสแบบสนิทผูกพันกัน
0: ก็ขอให้จ้าจ๋าเนี่ยรักษาความดีที่มีทุกวันนี้ตลอดไปแล้วก็เป็นเด็กกตัญญูตลอดไปนะคะอันนั้นครูเชื่อว่าจ้าจ๋าเนี่ยเป็นเด็กมีความกตัญญูเพราะฉะนั้นความกตัญญูเนี่ยจะช่วยให้เจริญก้าวในทุกเรื่องนะคะอย่าลืมโรงเรียน
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: โรงเรียนจ้าจ๋าแล้วนะคะจ้าจ๋าจะพาไปรู้จักตัวตนของจ้าจ๋าก่อนเลยแล้วกันนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยจ้าจ๋าเป็นเด็กขี้อายค่ะเรียบร้อยแต่ว่าคุณครูอยู่ท่านนึงค่ะที่จุดประกายเขาเรียกว่าทำให้จ้าจ๋าเป็นคนกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ได้เล่นดนตรีได้ร้องรำทำเพลงนะคะรวมถึงได้รำด้วยนะคะคุณครูท่านนี้ก็คือ
4: และอีกหนึ่งความสามารถของเธอนอกจากการแสดงแล้วหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเธอสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะกีตาร์และเคยแข่งขันชนะเลิศระดับจังหวัดมาแล้วซึ่งความสามารถนี้ก็ได้คุณครูชลิตพนะเจริญสวัสดิ์ครูสอนดนตรีเป็นผู้จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีตาร์ให้กับเธอ
3: เก่งมากสวัสดีค่ะอาจารย์
5: สุดท้ายสวัสดีจ้า
3: โอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะ
6: น
3: ัก
6: เรียนพอล็อก
3: โอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: น
3: ั
5: ่งลงนั่งลงสวัสดีจ้า
3: สำหรับจ้าเองเหรอคะคืออาจารย์ชลิตเนี่ยเป็นอาจารย์ที่จ้านึกถึงตลอดไม่ว่าจะจ้าจะกลับมาโรงเรียนกี่ครั้งนะคะหรือว่าจ้าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยด้วยความที่มันเหมือนเป็นความผูกพันซึ่งจ้าเองก็บอกไม่ได้ว่าทำไมเราเองไม่ได้เรียนวิชาที่อาจารย์สอนมาแบบตลอดต่อเนื่องอะไรกันมากแต่ว่าคืออาจารย์เป็นประจำชั้นคนแรกเป็นเหมือนกับคุณครูที่ให้โอกาสในการที่ให้จ๋าได้มาทำกิจกรรมดีๆในโรงเรียนคือเหมือนกับจ๋าว่านอกจากจะเรียนเพื่อพัฒนาเรื่องของสมองสติปัญญาแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของของ EQ ที่ทำให้จ๋ารู้สึกว่าจ๋าฝึกการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้การอยู่ร่วมกันเป็นวงเป็นทีมเป็นอยู่ในแก๊งรำซึ่งอายุแตกต่างกันชั้นแตกต่างกันคุยคนละเรื่องกันแต่ว่าเรามีจุดร่วมเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าจ๋าเองแบบเดินเฉยๆคงไม่ได้มีใครให้โอกาสตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรจะไม่ได้กลับมาโรงเรียนนานแค่ไหนจ๋าก็ยังคิดถึงอาจารย์เสมอ
7: ครูมาเห็นแววความสามารถในการเล่นกีตาร์ของจ๋าตอนไหน
5: ถ้าจำได้จริงๆมอต้นไม่รู้หรอกมอต้นเนี่ยเขาไปแอบเรียนจากสยามวงการหรืออะไรเนี่ยไม่รู้หรอกมารู้จริงๆเรื่องกีตาร์นี่น่าจะมอปลายมีประกวดก็ให้เขาไปประกวดที่หนึ่งด้วย
3: ที่หนึ่ง
5: ระดับจังหวัดก็ถือว่าสูงแล้วล่ะ
3: ระดับจังหวัด
7: อาจารย์ภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากไหม
5: ภูมิใจมากรู้สึกว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมามีครูเบได้มาพบกับจ๋าว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันเนี่ยว่าเขาก็มีความสามารถที่จะไปทางด้านนี้ผมเองผมก็พยายามอยู่นะแต่ยังสู้เขาไม่ได้เลยเขาลูกศิษย์ไปเป็นแล้วก็ถือว่าภูมิใจมาก
3: วันนี้จ๋าก็มาเยี่ยมคุณครูนะคะเขาให้ครูสุขภาพแข็งแรงนะคะเอามาฝากค่ะแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งค่ะครู

0: อันนี้เป็นการ์ดค่ะหนูไม่เคยเขียนจดหมายถึงครูเลยไม่ใช่ไม่เคยให้การ์ดครูเลยค่ะ
1: เหรอโอ้ยอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะสำหรับความเมตตาความรักและความเอ็นดูที่ครูมีให้จ้าจ๋าเสมอมาจ้าจ๋าบอกคนอื่นๆเสมอว่าจ้าจ๋ามีครูสอนวิชาดนตรีศิลปะที่ใจดีและเก่งที่สุดในโลกอยู่ที่โรงเรียนนี้กลับมาหาครูเป็นครั้งที่สองแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเขียนการ์ดสักทีวันนี้อยากบอกคุณครูชลิตว่าจ้าจ๋ารักและคิดถึงครูเสมอค่ะพิมพ์ละตาเด่นดวงจ้าจ๋า
0: ค่ะก็สำหรับเพลงที่จ้าจ๋าจะเล่นตอนนี้นะคะก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกค่ะที่คุณครูเคยให้โน้ตจ้าจ๋าเอาไว้ไปซ้อมซึ่งตอนนี้จ๋าก็เพิ่งรู้ว่าแบบเอ้ยนี่เป็นเพลงแรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ได้คุยกับครูแล้วก็ครูก็นึกขึ้นมาแล้วจ๋าก็ยังจำได้ทั้งที่จำไม่ได้ประมาณพูดตรงๆประมาณ 4-5 ปีแล้วนะคะก็ลองฟังดูนะคะ

0: จำไม่ได้
1: ขอบคุณค่ะจริงๆจ๋าก็เตรียมเพลงมาให้สันชลิตเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขินมากอะคือปกติไม่เคยเล่นเพลงจีบหนุ่มเลยค่ะโอเคก็เพลงนี้แล้วกันนะคะแทนความคิดถึงค่ะ

ความรู้สึกของเจ้าสาวหลังจากที่ได้กลับมาในโรงเรียนวันนี้นะคะเจ้าสาวรู้สึกว่าเจ้าสาวโชคดีมากที่ได้มีโอกาสกลับมาเจอคุณครูที่เคยสอนเจ้าสาวอีกครั้งหนึ่งถึงแม้เวลาจะผ่านไปมากแล้วนะคะแต่ว่าคุณครูทุกท่านก็ยังจำเรื่องราวของเจ้าสาวได้รวมถึงมีความประทับใจความทรงจำหลายๆอย่างซึ่งหลายเรื่องเจ้าสาวก็ลืมไปแล้วเจ้าสาวอยากจะบอกคุณครูมากกว่าที่จะพูดไปเมื่อสักครู่นี้อีกมากมายเลยที่พูดไปเป็นแค่ความรู้สึกที่จะคิดออกในตอนนั้นเท่านั้นเองนะคะถึงวันนี้เนี่ยเจ้าสาวเรียนจบแล้วจบปริญญาตรีแล้วเจ้าสาวเองก็อยากจะบอกคุณครูนะคะว่าความสำเร็จของอาจารย์ที่ผ่านมารวมถึงความสำเร็จหลังจากวันนี้คุณครูเป็นส่วนหนึ่งทำให้อาจารย์มีวันนี้ได้ค่ะสำหรับทุกคนนะคะที่คิดถึงครูกลับไปหาท่านสักครั้งนะคะจะจ๋ารับรองว่าทุกคนจะมีช่วงเวลาที่ดีๆปลื้มใจเหมือนจ๋าในวันนี้แน่นอนค่ะ

0: พิธีกรและดีเจหนุ่มของวงการบันเทิงเอิร์ธสันอิทธิสุขนันเขาเป็นศิษย์เก่าคนเก่งลูกแม่รำเพยโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งหากย้อนเวลากลับไปร่วม20ปีสิ่งดีๆที่เอิร์ธได้รับจากที่นี่ก็ทำให้เขารักและผูกพันโดยเฉพาะครูทุกท่านที่เคยสั่งสอนและอบรมบ่มนิสัยจนทำให้เขาประสบความสำเร็จแม้เวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนทุกวันนี้เขาก็ยังโทรศัพท์หรือไม่ก็กลับไปเยี่ยมคุณครูผู้มีพระคุณอยู่เสมอและวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เขาจะได้กลับไปหาคุณครูที่เขาคิดถึงและย้อนรำลึกถึงความทรงจำดีๆในรั้วเทพศิรินทร์โดยครั้งนี้เราได้นัดหมายเอาไว้ที่ร้านชั้นขนมหวานซึ่งเป็นกิจการของเขาเอง
1: สวัสดีครับเอิร์ธสันอิทธิสุขนันท์ครับก็ผูกพันนะครับเพราะว่าก็อยู่มา6ปีครับอยู่ตั้งแต่ม.1จนถึงม.6ผูกพันกับเพื่อนผูกพันกับโรงเรียนครับเพราะว่าก็คือช่วยกิจกรรมโรงเรียนเยอะนะครับหลังจากที่จบไปแล้วก็อาจารย์ก็ยังเรียกกลับไปบ้านนะครับผูกพันกับคุณครูไหมก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ก็พอด้วยภาระหน้าที่การงานทำให้เลยปัจจุบันก็ห่างๆไปบ้างถ้าตามปกติคุณครูจะบอกว่าเป็นคนแบบร่าเริงแจ่มใสครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อยนะครับคุณครูจะบอกก็คือตั้งแต่สมัยเข้าไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมเนี่ยครับแต่งตัวตามระเบียบเป๊ะมากนะครับโดยส่วนมากจะเป็นเด็กที่คุณครูรักพูดแล้วเหมือนเข้าข้างตัวเองไงชอบคนแต่ว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับคือจะเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อย
2: ทีนี้พูดถึงครูบ้างให้เอิร์ธเนี่ยพูดถึงครูที่ประทับใจ
1: จริงๆประทับใจหลายท่านครับแต่ว่าเท่าที่ผูกพันเยอะหน่อยแล้วก็ยังมีบางท่านที่ยังติดต่อกันบ้างในปัจจุบันอาจารย์วันธนีผูกพันในแง่ของอาจารย์เขาเคยสอนคืออาจารย์เขาประจำชั้นอีกห้องนึงในโปรแกรม2เราก็จะไปผูกพันแล้วก็ไปเล่นเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นเหมือนคุณแม่ที่รักลูกอ่ะที่สอนคือด้วยการแต่งตัวเลยครับก็คือแบบนานๆทีอาจารย์จะแต่งตัวสวยงามแบบครบเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็อย่ามาแซวชั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วดูแล้วเขาชอบเนี่ยอาจารย์ท่านต่อไปก็จะมีอาจารย์วรรณาครับคนนี้ที่แปลกคือไม่ได้ประจำชั้นแต่ว่าก็ผูกพันเพราะว่าเพื่อนสนิทเป็นที่ปรึกษาเป็นอาจารย์นะครับเราก็จะได้เข้าไปพูดคุยเล่นได้แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้สอนด้วยซ้ำนะเป็นคนล่าเริงเป็นกันเองนะครับคือดูเหมือนปากร้ายแต่ใจดี

0: วันนี้นอกจากความคิดถึงที่จะนำไปฝากคุณครูแล้วเขายังเตรียมสิ่งที่คุณครูชอบรับประทานไปฝากคุณครูด้วย
1: ทีละท่านก่อนนะครับอาจารย์วรรณาก็ต้องมีแบบนี้ไปด้วยครับจำได้ว่าอาจารย์ชอบทานมะเขือเทศมากสมัยก่อนเวลาตอนมาถึงโรงเรียนปุ๊บนะครับมันก็ต้องเดินผ่านตึกไปก่อนที่จะขึ้นบันไดไปชั้นบนเนี่ยครับก็จะผ่านห้องพักครูซึ่งอาจารย์วรรณาก็จะนั่งอยู่กับอาจารย์อีกหนึ่งท่านครับสังเกตได้ทุกเช้าเขาจะต้องมีมะเขือเทศวางอยู่บนโต๊ะเอาไปฝากอันที่สองถ้าจะเป็นอาจารย์วรรณีก็จะมีขนมไปฝากอีกหนึ่งท่านก็จะมีขนมไปฝากด้วยพร้อมกับของว่างด้วยแล้วก็ถ้าเป็นอาจารย์สุษณีอาจารย์ชอบทานพวกแบบผัดขิงก็เอาไปฝากด้วยเหมือนกันเตรียมของเรียบร้อยครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวท่านแรกที่เราจะไปหาจะเป็นอาจารย์วรรณีครับแต่ว่าอาจารย์เกษียณแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนครับก็อยู่ที่บ้านเดี๋ยวต้องโทรไปถามก่อนว่าอยู่บ้านหรือเปล่า
2: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สบายดีครับ
2: ใครพูดเหรอคะ
1: สันครับสันสันครับ
2: เหรอคะโอ้ยดีใจจังเลย
1: สบายดีครับอาจารย์ครับ
2: สบายดีเหรอลูก
1: สบายดีครับวันนี้อาจารย์อยู่ไหนครับนี่
2: อยู่ที่วัดเทพศิรินทร์มาไหว้พระ
1: โอ้โหพอดีเลยประจวบเหมาะงั้นเดี๋ยวผมกำลังจะไปหาอาจารย์วรรณากับอาจารย์สุษณีที่โรงเรียนงั้นเดี๋ยวผมแวะไปหาด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้โหประจวบเหมาะพอดีเลยครับงั้นเดี๋ยวเราก็เรียกว่า one stop shopping ครับเราจะได้ไปที่เดียวแล้วครบเลยทั้ง3ท่านครับงั้นเดี๋ยวไปครับ
0: หลังจากที่ทราบว่าครูวรรณีตันทวุฒโธออกมาทำบุญที่วัดเทพสิรินทร์ระหว่างทางเขาก็เลยแวะซื้อเครื่องสังฆทานเพื่อไปทำบุญกับครูที่วัด
1: ถึงแล้วครับโรงเรียนเทพสิรินทร์ครับก็งั้นเดี๋ยวแวะไปหาคุณครูเลยดีกว่าครับหาอาจารย์วรรณีก่อนคนแรกครับเพราะบอกว่าอยู่ในวัดตะกี้โทรเช็คแล้วเรียบร้อยอันนั้นตึกโชดึกครับเป็นตึกข้างๆกับตึกแมนเข้ามาแรกๆเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นมัธยมต้นฝั่งนั้นเป็นมัธยมปลายแล้วก็จะได้เรียนม .1 2 3ที่นี่ก่อนแต่พอจะได้ไปเรียน4 5 6ที่นู่นพี่แกก็สลับฝั่งครับก็เลยกลายเป็นว่า4 5 6ก็ยังเรียนอยู่ที่นี่เหมือนเดิมก็จะอยู่ประจำชั้นที่ตึกนี้ตอนม .1 ด้วย1ครั้งแล้วก็ม .6 ด้วยอีก1รอบสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวให้ฟังนิดนึงครับคนนี้คืออาจารย์วรรณีครับที่ตะกี้แอบนินทาถึงอาจารย์กำลังจะไปไหนครับ
3: จะเข้าไปในวัด
1: ไปวัดครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวไปนี่ดีกว่าพอดีผมคุยกับอาจารย์ตะกี้ก็เลยซื้อชุดสังฆทานมาด้วยจะได้ไปทำบุญกับอาจารย์เลยพร้อมกัน
3: ได้เลย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวไปเอาของที่รถก่อนตอนนี้เวลากลับบ้านผมก็จะผ่านทางนี้แหละครับแล้วก็จะผ่านนี่ครับที่เก็บอัฐิของเจ้าคุณหนอพระที่เป็นเคารพสักการะของเด็กเทพศิรินทร์เนาะเจ้าคุณหนอจะเป็นพระที่เป็นพระรูปที่แบบเน้นเรื่องราวของการปลงนะครับก่อนที่ท่านจะอาพาธแล้วก็มรณะไปท่านจะจำวัดในโรงนี่คุณแม่ผมเล่าให้ฟัง
3: ตอนคุณครูมาทำงานใหม่ๆเนี่ยคุณครูก็มาทันท่านนะมาท
4: ัน
3: ท
4: ่
3: านมาทันท่านแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานท่านก็มรณภาพ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: ็จะเป็นเด็กที่โดยรวมแล้วตั้งใจเรียนเรียนเก่งเรียนใช้ได้ค่ะแล้วนอกจากเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะคะเขาจะทำกิจกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเอิร์ธก็จะมีเพื่อนเยอะแยะมากเลย
1: อาจารย์วันธนีในความทรงจำของเอิร์ธเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: เป็นคนนิ่งๆเลยครับคือจะไม่แบบไม่ค่อยแต่งตัวสำหรับตัวเองนะครับวันไหนแต่งตัวสวยมาก็จะโดนลูกศิษย์แซวมากตลอดเวลาไม่รู้ว่าอาจารย์เขาจะเลยเขินไปเลยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าด้วยเรื่องของภาระความรับผิดชอบเรื่องของการใส่ใจเรื่องของวิชาการการเรียนการสอนเนี่ยเต็มที่คือเหมือนประมาณว่าเรื่องของตัวเองไว้ทีหลังอะเอาเรื่องลูกศิษย์ไว้ก่อนอย่างที่บอกตอนต้นนะครับเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อยครับอยู่ในโอวาทของอาจารย์ตลอดก็จะถามว่ามีครั้งนึงที่อาจารย์จำได้ว่าอาจารย์เรียกผมตอบแล้วผมตอบไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์เองจำได้ถึงปัจจุบันเลยอะ
0: ช่วงนั้นสอนเรื่องศาสนาเปรียบเทียบแล้วก็เล่าให้เขาฟังถึงเรื่องกำเนิดศาสนาคริสต์โมเสสเนี่ยขึ้นไปบนเทือกเขาซีนายแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็กลับลงมาเนี่ยบังเอิญพอดีเขาคุยกับเพื่อนเขาก็ก้มลงไปหยิบของในกระเป๋าเหมือนจะเอาขึ้นมาให้เพื่อนดูจังหวะที่เขาหยิบของขึ้นมาเนี่ยครูก็ถามเขาว่าโมเสสนำอะไรมามันก็เข้าจังหวะที่เขาหยิบของขึ้นมาแทนที่เขาจะพูดถึงโมเสสเขาก็เลยตอบว่าเขาเอาอะไรขึ้นมาพอดีจังหวะตรงนั้นก็เป็นที่ขำขันของเพื่อนทั้งห้องเลยเพื่อนก็เลยบอกว่าให้ตอบอีกตามอีกครูก็ถามฮะว่าไงนะอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าครูไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาตอบเขาก็ตอบซ้ำอีกทีนึงตัวเขาก็คงจำได้จนถึงทุกวันนี้
2: คือเราก็นึกว่าไอ้เพื่อนๆก็ถามครึ่งเพื่อนประมาณบอกประมาณว่าแบบจานถามว่าเอาอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็หยิบแล้วก็ตอบอย่างแบบชัดเจนมากถ้อยชัดคำหรือแบบหน้าซีดๆด้วยอะไรเงี้ยถ้าเราเผลอแวบไปแค่แบบ2นาที3นาทีบางครั้งมันอาจจะหลุดเรื่องของความรู้ที่มันจำเป็นไปอาจจะไปออก entrance ข้อนั้นก็ได้หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ครับก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็คือก็ไม่ควร
1: แล้วคุณครูล่ะครับประทับใจอะไรในตัวเอิร์ธบ้างครับ
0: ปกติแล้วเนี่ยนะคะสังเนี่ยจะเป็นนักเรียนที่มีสัมมาคารวะห่วงหาอาทรอย่างเวลาเดินผ่านเนี่ยอาจารย์ทานข้าวหรือยังอาจารย์จะไปไหนปกติถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้ากล้ามาคุยกับครูสักเท่าไหร่แต่เขาเนี่ยจะปฏิบัติกับอาจารย์ทุกท่านเพราะฉะนั้นขณะที่เขาอยู่ในโรงเรียนเท่าที่ครูรู้จักเขาเนี่ยก็จะเป็นที่รักของครูบาอาจารย์ทุกคนนะคะ
1: ถึงวันนี้คุณครูภูมิใจไหมครับได้ติดตามผลงานไหมครับ
0: ติดตามผลงานแล้วก็ภูมิใจคุณครูเคยพูดกับเขาเวลาที่พบเขานะคะบอกว่าก็รู้ว่าเขางานเยอะบอกว่าเอิร์ธเป็นยังไงครูคิดถึงเธอครูก็ต้องเปิดทีวีดูเขาก็จะขำๆ
2: แล้วอาจารย์จะชอบแซวว่าแบบว่าหญิงนะเดี๋ยวนี้เรียกแล้วไม่หันเพราะว่าเรียกผ่านทีวี
0: แล้วก็จำได้ไหมตอนที่เอิร์ธยังเรียนอยู่เนี่ยคุณครูเอาขนมชั้นมาให้ทานอ่ะ uh-huh. แล้วเอิร์ธบอกกับครูว่าอย่างไร
2: ว่าจำไม่ได้นะครับ
0: ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอ
2: oh. เ
0: ราก็ไม่คิดเลยนะคะว่าตอนนี้ก็จะไปทำขนมขายเป็นอาชีพ
2: แล้วก็ขายขนมชั้นซะด้วยวันนี้ก็มีมาด้วยครับ เป็นขนมที่ร้านครับพร้อมของว่างแล้วก็มีขนมชั้นครับพวงมาลัยครับ
0: ค่ะค่ะก็คุณครูก็ขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่และครูบาอาจารย
2: ์ครับ
0: มีเพื่อนมากมายนะคะร่ำรวยยิ่งขึ้นไป
2: ขอบพระคุณครับผมมีการ์ดด้วยครับเรียนอาจารย์วันธนีคือปกติแล้วถ้าสมมติว่าเวลาเราเขียนจดหมายถึงคุณครูครับเราก็ต้องขึ้นต้นด้วยคำสุภาพครับขอบคุณสำหรับคำสั่งสอนนะครับแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยความรักครับว่ารักนะจุ๊บจุ๊บ

0: นี่คือบรรยากาศในโรงเรียนครับตะกี้อย่างที่บอกไปคือในฝั่งนู้นอ่ะเอิร์ธจะได้เรียนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะกลายเป็นตอนมอต้นอันนี้จะเป็นพี่มอปลายเรียนแต่พอเองเป็นพี่มอปลายก็จะกลายเป็นน้องมอต้นมาอยู่ฝั่งนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้จะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เฉพาะช่วงเวลากลางวันครับเพราะว่าโรงอาหารอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็จะมีเห็นเป็นคำไม่ควรเป็นคนรกโลกนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาเฉพาะเลยจริงๆเราจะเรียกกันว่าณสิยาโลกวัฒโนนะครับก็คือเป็นคำขวัญของนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับเพื่อจะเป็นการปลูกฝังต่อไปในอนาคตว่าทำยังไงก็ตามอย่าเป็นคนรกโลกก็คือเนี่ยแหละครับคำขวัญของนักเรียนแล้วก็คำขวัญของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับไม่ควรเป็นคนรกโลกครับเป็นดอกรำเพยนะครับมีมอม้าครับพาทีแล้วก็ณสิยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกครับตรงนี้คือหน้าโรงเรียนอีกหนึ่งฝั่งครับที่เดินเข้ามาแล้วก็ทุกคนจะต้องมาสักการะครับเพราะว่าเป็นในนี้เขียนเลยนะครับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ครับพระองค์ท่านคือรัชกาลที่8นะครับเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับ
1: ได้หวนรำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆในโรงเรียนกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้พบกับครูวรรณาอาชาสันติสุข
0: ตอนนี้จะไปหาอาจารย์อีกหนึ่งท่านครับคนนี้ไม่ได้ประจำชั้นครับไม่เคยสอนด้วยนะครับแต่ว่าก็ผูกพันมากเหมือนกันครับอาจารย์วรรณาเดี๋ยวไปที่ตึกนู้นครับขึ้นมาที่ชั้น2ของตึกแมนครับตึกนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเรียนทั้งม.ต้นม.ปลายนะครับม.1เรียนอยู่ข้างล่างครับห้องประจำชั้นแต่ว่าตอนม.6เนี่ยครับห้องประจำชั้นอยู่ห้องนู้นตรงที่เป็นเขียนว่า 6/5 เก่าแต่ว่าปัจจุบันคือตัวเลขเขาจะสลับกันไปนะครับสมัยก่อนจะเป็น 6/ นั่นทางนู้น 6/6 อยู่นู้นแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็น 6/5 แล้ว 6/6 ตรงนี้คือ 6/7 เก่าซึ่งเป็นห้องประจำชั้นของอาจารย์ที่กำลังจะมาหาเนี่ยครับอาจารย์วรรณา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดอันเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
3: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างต่อไปได้ไหม

0: เรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
1: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ขอกลุ่มที่หนึ่งออกมาก่อนเลยนะคะต่อแถวกันมาใส่หยอดเลยนะคะมีแป้งข้าวเจ้าน้ำหางกระทิ
1: เด็กๆทุกคนมีส่วนร่วมที่จะได้ทำขนมครกและดูตั้งอกตั้งใจกับสิ่งที่คุณแม่เตรียมมาสอนกันใหญ่เลยนะคะซึ่งตอนนี้แม่จ๋ากำลังสอนให้เด็กๆทำตัวแป้งขนมครกค่ะ
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่สองเตรียมส่วนผสมของแป้งนะคะกลุ่มที่สองมีแป้งข้าวเจ้าน้ำหางกะทิข้าวสุกแล้วก็เกลือป่นนะคะป่อนข้าวสุกนะคะกลุ่มต่อไปค่ะแป้งข้าวเจ้าเลยค่ะน้ำหางกะทิแล้วก็ข้าวสุกค่ะ
2: อันนี้สีสวยๆใส่อะไรคะ
0: ใส่น้ำหวาน
2: คือเราใส่ลงไปในขั้นตอนของการผสมแป้ง
0: ค่ะ
2: เคล็ดลับเยอะแบบนี้เป็นเพราะว่าเรียนโฮเทลแมเนจเมนต์มาแล้วชอบทำอาหารหรือเปล่าคะ
0: ชอบทำอาหารด้วย
2: ชอบทำอาหารอันนี้แสดงว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราจะทำได้ดีต้องไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะก็จะส่งผลไปถึงลูกด้วยค่ะลูกเราก็จะชอบทำอาหารตามคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยต่อไปเป็นส่วนผสมของกะทินะคะเด็กๆต่อแถวกันมาเลยค่ะหน้ากะทิก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นนะคะ
3: เด็กๆใครเคยเห็นกะทิบ้างกะทิเป็นกล่องหรือกะทิเป็นลูกว่าแล้วเฉียวเด็กส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ากะทิอยู่ในกล่องกะทิไม่ได้อยู่ในกล่องอย่างเดียวนะกะทิมันมาจากมะพร้าวแบบนี้ด้วยแล้วลูกเปล่าสมัยก่อนก็ใช้อะไรขูดมะพร้าวอ่ะ
4: ใช้ทุบเอา
3: แล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก
0: แล้วมีวิธีไหนคะ
3: ใช้อะไรอีกใช้ช้อนขูดมะพร้าวแล้วอะไรอีกใครเคย

0: ได้ยินไหมสมัยก่อนเขาใช้กระต่ายขูดมะพร้าวกระต่ายแบบมีกระต่ายมีหูยาวๆเปล่า
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่มันเป็นยังไง
1: นั่งแล้วก็ขูด
0: นั่งแล้วขูดไว้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนเก่งมากเลย
2: หลังจากรู้มาว่ากะทิมาจากไหนแล้วก็ถึงขั้นตอนการทำหน้ากะทิเพื่อไว้หยอดด้านบนตัวแป้งขนมครกกันแล้วล่ะค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือรับรองเสร็จไวแน่ๆเลย

0: ม่จ๋าคะคนไหนลูกคุณแม่คะ
1: ลูกแม่จ๋าชื่อน้องแบมอยู่ตรงนี้ค่ะ
0: คนที่ใส่ผ้ากันเปื้อนใช่ไหมคะหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะเพราะรู้สึกว่าจะกระตือรือร้นเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะ
1: อยู่ที่บ้านช่วยแม่จ๋าทำกับข้าว
0: และพอคุณแม่มาที่โรงเรียนเขาก็ยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยใช่ไหม
1: คะ
0: สังเกตเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้เด็กๆนั้นมีความสุขแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการที่อยากจะเรียนเพราะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเป็นหน่วยสนับสนุนของเขา
1: พอแม่มาเป็นผู้นำหน้าห้องก็จะกระตุ้นให้ลูกมาเป็นผู้นำของเพื่อนๆด้วยค่ะ
0: ดีมากมากเลยค่ะเด็กๆนะคะก็ต้องมีสีสันค่ะคุณแม่จ๋าก็เลยเตรียมสีสันเอาไว้แต่งหน้าขนมครกของเราวันนี้ด้วยค่ะ
2: หอมจริงๆเลยค่ะกับขนมครกฝีมือเด็กๆและคุณแม่แถมตัวแป้งที่หย่อนลงไปก็เต็มไปด้วยสีสันอันหลากหลายเลยทีเดียว
3: เด็กในวัยนี้บางครั้งจะไม่ค่อยชอบทานผักแล้วก็จะต่อต้านนะคะแต่คุณแม่ก็จะพยายามสอดแทรกโดยการเอาผักไปโรยหน้าในขนมนะคะก็ทำให้เด็กๆที่ไม่เคยทานผักก็ได้ทานผักเพราะว่าเขาอยากทานให้ครบทุกๆหน้าหรือว่าแม่ก็ดัดแปลงนอกจากจะเป็นขนมครกธรรมดาแม่ก็ทำเป็นขนมครกไข่ด้วยนะคะโดยใช้ไข่นกกระทามาทำแล้วก็เด็กบางคนไม่ทานไข่ก็เริ่มมาทานไข่แล้วก็ยกมือขอทานไข่อีกรอบหนึ่งอย่างนี้ก็มีค่ะ
0: หอมมากเลยเดี๋ยวเด็กๆก็คงจะทานกันอย่างอร่อยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณแม่จ๋าแล้วก็คุณแม่เอกค่ะคุณแม่อาสาของที่โรงเรียนอนุบาลแสงสมค่ะ
2: หลังจากแม่อาสาได้ลงมือสอนและตัวเด็กๆเองก็ได้มีส่วนร่วมทำให้ขนมครกที่ได้กลายเป็นขนมครกแสนอร่อยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยแหละค่ะ
4: เราขอขอบคุณแม่จ๋าที่มาสอนทำขนมครกพวกเราสนุกและอร่อยมากเลยค่ะพวกเราขอมอบของที่ระลึกให้กับแม่จ๋าขอบคุณมากค่ะขอบคุณแม่เอกที่มาสอนทำขนมครกเราจะมอบของที่ระลึกให้กับแม่เอกค่ะ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณมาก
3: กิจกรรมพ่อแม่อาสาให้ข้อดีกับทั้งเด็กๆแล้วก็กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะคือข้อดีนะคะของเด็กๆก็คือว่าเด็กๆได้ฝึกการเป็นผู้นำนะคะได้กล้าแสดงออกได้แสดงความคิดเห็นต่างๆค่ะพอมีคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มาก็จะทำให้ลูกๆภูมิใจในตัวของพ่อแม่ด้วยค่ะแล้วลูกๆ ก็จะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังว่านี่คุณพ่อคุณแม่ของฉันนะคะพรุ่งนี้เขาจะมาทำกิจกรรมอะไรให้เพื่อนๆค่ะ
6: ตอนแรกก็คงจะต้องดูตัวเราเองก่อนนะคะว่าเราถนัดทางไหนบางท่านถนัดทางศิลปะสิ่งประดิษฐ์อะไรพวกนี้นะคะบางท่านก็ทำอาหารเริ่มแรกก็คือพ่อแม่เนี่ยทำกับลูกก่อนแล้วก็ดูว่าลูกเนี่ยสนใจด้านไหนแล้วเสร็จแล้วก็นำสิ่งนั้นเนี่ยมาเสนอให้คุณครูหรืออาจารย์ใหญ่ดูว่าเราจะเอาสิ่งนี้เนี่ยมาทำที่โรงเรียนอาจารย์ใหญ่เห็นด้วยไหมพร้อมที่จะให้เรามาไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะชวนพ่อแม่ผู้ปกครองคนอื่นให้มาช่วยเราด้วยค่ะ
2: การที่ผู้ปกครองอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนส่วนเด็กเองยังได้รับความรู้ความเพลิดเพลินหรือฝึกทักษะต่างๆตามความถนัดของผู้ปกครองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กอย่างมากเลยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้มาพูดคุยกันถึงฝั่งคุณครูบ้างนะคะว่า

0: ครงการนี้มีมานานหรือยังค่ะมาพูดคุยกับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณว
0: ราค่ะคุณมนทิรา
1: ว
0: ีสิน
1: ค่ะ
0: นะคะอยากทราบว่าโครงการที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาทำกิจกรรมอาสาเนี่ยค่ะที่โรงเรียนมีมาหลายปีหรือยังคะ
1: ค่ะมีมาหลายปีแล้วนะคะเริ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา2550ก็ประมาณ4ปีแล้ว
0: แล้วตอนที่เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีแรงบันดาลใจอะไรไหมคะถึงได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมา
1: ก็คิดว่าอยากจะให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กๆด้วยค่ะเพราะว่าได้เห็นศักยภาพของผู้ครองแต่ละท่านว่ามีความถนัดหรือว่ามีงานอดิเรกที่น่าสนใจหรือว่ามีอาชีพที่น่าสนใจซึ่งหลากหลายมากค่ะเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายมากแล้วผลประโยชน์ก็จะมาตกกับเด็กๆนอกเหนือจากที่คุณครูให้อยู่แล้วทุกวันค่ะ
0: ตอนเริ่มแรกเนี่ยยากไหมคะมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะเล่าให้เราฟังนิดน
1: ึ
0: ง
1: ไม่ยากเลยนะคะเพียงเราสื่อสารกับท่านผู้ครองให้ได้ทราบวัตถุประสงค์ค่ะอุปกรณ์ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองผู้ครองก็เต็มใจเลยค่ะมีจิตอาสาที่ดีมากเลยค่ะ
0: แสดงว่าใช้จิตอาสาไม่ต้องใช้สตังค
1: ์ใช่แล้วค่ะอุปกรณ์เนี่ยท่านผู้ปกครองก็จะเตรียมมาบ้างถ้าขาดเหลืออะไรให้โรงเรียนช่วยเตรียมเราก็ช่วยเตรียมเลยค่ะค่าใช้จ่ายก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆอย่างท่านผู้ปกครองมาโรงเรียนมาส่งลูกอยู่แล้วก็อยู่ต่ออีกนิดนึงทำกิจกรรมให้ลูกๆได้ทำให้เพื่อนลูกๆด้วยก็สนุกกัน
0: แล้วพอ4ปีผ่านไปนี่เห็นผลดียังไงบ้างคะ
1: ผลดีใช่ไหมคะผลดีอย่างแรกเลยก็ต้องเด็กเลยนะคะเพราะว่าเขาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายเขาก็จะสนุกนะคะหรือว่าสกิลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านก็มาสอนเรื่องการพัดกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านเป็นโปรกอล์ฟนะคะก็เด็กก็ได้สกิลตรงนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนคุณแม่คุณลูกหรือว่าคุณพ่อค่ะ
2: ส่วนประโยชน์ที่ได้นี่ก็คือเราได้รู้จักกับคุณครูนะคะเราได้รู้จักสภาพแวดล้อมว่าเด็กเนี่ยเรียนเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงคุณครูสอนยังไงได้รู้จักสภาพแวดล้อมของโรงเรียนว่าโรงเรียนดูแลดีแค่ไหนแล้วก็สนามเด็กเล่นอะไรพวกนี้ค่ะ
0: และ4ปีที่ผ่านมานี่คุณพ่อคุณแม่เข้ามาร่วมโครงการอาสานี้ประมาณกี่ท่านแล้วคะน่าจะเป็นร้อย
1: ไม่เป็นร้อยเพราะว่าปีนี้เองก็30กว่าท่านนะคะ
0: ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะและ30กว่าท่านนี่ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าทักษะที่คุณพ่อคุณแม่นำมาให้โรงเรียนนี่มีอะไรบ้างตะกี้เรามีคุกกิ้งทำอาหาร
1: ค่ะคุกกิ้งทำอาหารนี่ไม่ใช่ทำอาหารอย่างเดียวจะสอดแทรกความรู้ด้วยนะคะอย่างเช่นมาทำขนมครกเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะสอนเรื่องโภชนาการอาหาร5หมู่บางท่านออกกำลังกายเป็นประจำเล่นโยคะอะไรเงี้ยนะคะก็จะมาสอนเด็กโยคะด้วยค่ะนอกจากนั้นก็จะยังมีการทำศิลปะค่ะศิลปะก็จะดูแล้วแบบมีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายนะคะเด็กก็จะได้ใช้วัสดุต่างๆใช้เทคนิคต่างๆซึ่งน่ารักมากค่ะนอกจากนั้นก็จะมีเล่านิทานหลากหลายมากค่ะ
0: มาสคอตอะไรอย่างง
1: ี้มีด้วยมีนะมาสคอตมาด้วยค่ะ
0: ก็ขอถามอีกนิดนึงนะคะว่าอย่างการวางแผนเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยค่ะเราควรจะให้เข้ามาทุกอาทิตย์ตลอดทั้งปีหรือว่าวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
1: คือของเราเนี่ยจะจัดเป็นช่วงค่ะนะคะประมาณ1เดือนในภาคเรียนค่ะแล้วก็จะมีจดหมายแจ้งผู้ปกครองไปก่อนแจ้งก่อนนานเหมือนกันค่ะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวแล้วเราจะจัดสเกดิวคือไม่ให้ตรงกันในแต่ละครั้ง
0: 1เทอมเนี่ย1เดือน
1: ใช่
0: เพราะ1ปีก็2เดือน
1: ค่ะถ้าเราจัดได้2ครั้งนะคะ
0: แล้วปฏิกิริยาตอบรับของเด็กๆเนี่ยค่ะเขาชื่นชอบมากแค่ไหนแล้วก็เขาอยากให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนคะ
1: เด็กๆชอบมากเลยค่ะอย่างเด็กที่อยู่อนุบาล1เนี่ยพอขึ้นอนุบาล2ก็จะอยากจะให้คุณแม่มาเราจะบอกแล้วนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะพ่อแม่อาสาอะไรอยากจะให้คุณแม่มาทำโน่นทำนี่บางทีช่วยคิดกิจกรรมเลยนะคะเพราะว่าพอมาแล้วเนี่ยลูกก็จะเป็นผู้ช่วยด้วยค่ะคุณแม่เนี่ยพอลูกเรียกร้องเนี่ยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าลูกแล้วค่ะก็มาแน่นอน
0: เพื่อลูกเพ
1: ื่
0: อลูกทำไมคุณพ่อคุณแม่มีอยู่คำเดียว
1: บางท่านก็จะแบบไม่ค่อยว่างภารกิจเยอะแต่ก็จะจัดเวลาให้ได้เพราะว่าลูกเนี่ยอยากจะให้มามากเพราะว่าเขาสนุกอะค่ะแล้วเขาก็มีความภูมิใจด้วยนะคะที่คุณแม่แบบได้มาทำกิจกรรมให้เพื่อนๆเขาด้วยเพื่อนๆก็ได้สนุกค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายอยากจะให้ท่านอาจารย์ใหญ่ได้สรุปไว้ค่ะว่ากิจกรรมคุณแม่อาสานี้ได้ประโยชน์กับใครบ้างค่ะ
1: อย่างแรกเลยเด็กๆนะคะเต็มๆเลย 100% ได้ประสบการณ์หลากหลายได้ทักษะหลากหลายนะคะนอกจากนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้ประโยชน์ด้วยได้รู้จักเพื่อนๆลูกได้ใกล้ชิดกับลูกได้ใกล้ชิดกับโรงเรียนนะคะแล้วก็โรงเรียนก็ได้ประโยชน์เพราะว่า เด็กของเราได้ประโยชน์ค่ะจากทักษะที่หลากหลาย
0: ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดโรงเรียนไหนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่กำลังลังเลใจอยู่ไม่ต้องลังเลใจนะคะเริ่มได้เลยค่ะเพราะว่าประโยชน์สิ่งที่ได้นะคะอยู่กับลูกของเราลูกที่เรารักที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นวลธิราค่ะ
1: คุณค่ะคุณลาร่า
2: การที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะเข้ามาเป็นคุณพ่อคุณแม่อาสาที่โรงเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านไม่ต้องลังเลใจเลยนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะท่านสามารถติดต่อประสานงานกับคุณครูประจำชั้นแล้วก็ถามเด็กๆได้เลยว่าเด็กๆต้องการให้คุณพ่อคุณแม่มาทำอะไรนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ถนัดด้านใดก็สามารถมาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เด็กๆทุกคนทราบได้เลยค่ะแล้วท่านจะได้เห็นถึงความไร้เดียงสาความน่ารักของเด็กๆนะคะที่เขาอยู่ที่โรงเรียนที่เขาอยู่ในสังคมของเขาอะค่ะ
0: กิจกรรมพ่อแม่อาสาดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่ดีให้กับความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนแล้วก็เด็กนะคะและสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือผู้ที่รับประโยชน์และความสุขก็คือเด็กๆซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ที่เรารักมากที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการโรงเรียนพ่อแม่สวัสดีค่ะ
3: วันนี้แม่จะมาสอนหนูทำขนมครกสนุกมากเลยค่ะหนูได้รู้จักผักต่างๆเยอะเลยค่ะ
4: ต้นหอม
3: แครอท
4: ข้าวโพด
3: ฟักทอง
4: เผือก
5: แต่ตูนอยากให้คุณพ่อคุณแม่มาสอนแบบแม่จ๋าในห้องเรียนบ้างครับ
0: แล้วน้องแบมอยากให้คุณแม่มาสอนอีกไหมคะ
6: อยาก
0: ร้องเย่ดังๆ
6: เย่

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการที่หวังจะเป็นสื่อกลางให้ระหว่างโลกของโรงเรียนแล้วก็โลกของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่ที่บ้านนะคะและรายการของเราในวันนี้นะคะก็ได้พบกับโลกใบหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่นำเอาบ้านแล้วก็โรงเรียนมาอยู่รวมกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังภูมิใจด้วยค่ะที่จะนำเสนอสารคดีหนังสือนะคะซึ่งชื่อว่าแมลงปอถึงหยดน้ำสุดท้ายและนกเงือกนักปลูกป่าหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่เด็กทำเองค่ะเด็กทั้งสองนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลืออยู่แล้วก็นำเอาสองโลกคือโลกของโรงเรียนแล้วก็โลกของบ้านมารวมกันดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะนั่นก็คือน้องทั้งสองนี้นะคะเรียนอยู่ในระบบที่เรียกว่าโฮมสคูลค่ะตอนนี้ลองไปพบกับเจ้าของหนังสือเล่มนี้กันเลยดีไหมคะอยู่ด้านในแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เจอท่านอาจารย์ใหญ่ก่อนหรือว่าผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่หรือว่าจะได้เจอกับน้องๆนักเรียนทั้งสองลองไปดูด้วยกันข้างในค่ะ

0: ขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะ
1: อยู่ไหนเอ่ย
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะแนะนำให้รู้จักกับคุณแม่หน่อยค่ะคุณแม่หน่อยเป็นอาจารย์ใหญ่หรือว่าเป็นครูผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่หรือว่า
2: จริงๆแม่หน่อยกำลังสงสัยตัวเองว่าสงสัยจะเป็นพันโรงอะค่ะ
1: ไม่ใช่หรอกค่ะทำไมถึงคิดว่าจะเป็นพันโรงคะ
2: แต่เป็นพันโรงที่สั่งครูใหญ่ได้ไง
1: จริงๆแล้วเป็นผู้อำนวยการมากกว่า
2: ก็มีบางครั้งที่ในช่วงการเรียนการสอนเวลาคุณพ่ออาจจะให้คะแนนแล้วแม่หน่อยเริ่มเป็นหน้าที่ผู้ปกครองคือต่อว่าครูใหญ่อะไรเง
1: ี้
2: ยว่าทำไมให้คะแนนลูกฉันน้อยไปอันนี้เป็นมุกระหว่างครอบครัว
1: โอ้ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนที่ทำผลงาน2เล่มนี้อยู่ที่ไหนล่ะคะ
2: มีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปพบละกันค่ะก็หมายถึงว่าทีมงานนี้ก็คือพ่อแม่ลูกค่ะ
1: ค่ะก็คือเป็นเด็กนักเรียนที่มีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลืออยู่ใช่ไหมคะ
2: คือพ่อแม่ลูกเนี่ยก็คือร่วมเรียนรู้ไปกับลูกค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่อาจจะกว้างอีกหน่อยก็คืออาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าพ่อแม่ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการด้วย
1: ค่ะ
2: พี่ถึง

0: เกิดหนังสือเล่มนี้ค
1: ่ะหนังสือเล่มนี้ก็คือเหมือนกับเป็นความคิดที่ตกตะกอนแล้วของนักเรียนทั้งสองใช่ไหม
0: คะ
1: ที่เรียนแบบโฮมสคูล
0: ค
1: ่ะขออนุญาตคุยด้วยได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: นั่งตรงนี้ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: บ้านถ้าจะรกก็คือรกแบบธรรมชาตินะคะ
1: ไม่หรอกค่ะคือสังเกตว่าที่บ้านนี่จะร่มรื่นค่อนข้างมากๆเลยนะคะเข้ามามีแต่ธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติ
0: อันนี้มันเป็นบรรยากาศแบบว่าแบบโฮมสคูลของเราอะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าที่บ้านนี่เป็นโรงเรียนไปด้วยไงคะขอนั่งนะคะคุณแม่หน่อยคะที่โรงเรียนแห่งนี้คือบ้านแล้วก็โรงเรียนอยู่ในโลกใบเดียวกันได้อย่างลงตัวเนี่ยนะคะมีการแบ่งหน้าที่กันยังไงคะระหว่างคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งถือว่าเป็นผู้จัดระบบการศึกษาให้กับลูก
0: ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากที่ดูลงตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนก็อาจจะไม่ได้รวมถึงแค่บริเวณนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่จริงๆโรงเรียนเราไม่มีรั้วค่ะหมายถึงว่าสามารถเคลื่อนออกไปนอกชุมชนหรือว่าพื้นที่ไกลๆได้หมดเลย
2: เม็ดหร
3: ือ
2: น
3: ับ นับครั้ง
4: โอ้โหก็เกือบร้อยคนแ
0: ม่ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ
1: โอ้โหยังไม่ทันเข้าบ้านก็เห็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วนะคะที่พื้นนี่เป็นฝีมือของคุณพ่อหรือคุณลูกหรือคุณแม่คะเนี่ย
0: ก็คือเด็กๆเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนนะคะหมายถึงเป
1: ็
0: นในแง่ของสิ่งที่เขาสนใจกับจินตนาการเขาอะค่
1: ะ
0: เขาก็อยากจะทำอะไรที่มันสื่อตรงนั้นแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กเพราะฉะนั้นบางอย่างอาจจะไม่มีอยู่ในเรื่องจริงอะค่
1: ะ
0: เช่นช่วงนั้นสนใจปลากับนกเงือกก็เลยกลายเป็นว่าเป็นปลาที่บินได้แต่มีหัวนกเงือก
1: สุดยอด
0: ก็ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เด็กๆ เขามีไงบางทีผู้ใหญ่ก็นึกไม่ถึง
1: ดีจังคือความคิดเขาจะตกตะกอนออกมาเป็นศิลปะอะไรต่างๆ
0: ก็จริงๆไม่ใช่แค่ในเฟรมผ้าใบหรือสมุดบันทึกข้างฝาบ้านอะไรก็หมด
1: ทุกที่เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องขอเข้าไปดูในบ้านนะคะแล้วตรงนี้คืออะไรคะ
0: อ๋ออันนี้เป็นช่วงระหว่างซ่อมค่ะคือเกิดจากช่วงที่เขาสนใจเรื่องปลานะคะแล้วก็ทีนี้ก็ขุดบ่อกันเองพี่น้องก็เละเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็เสร็จแล้วก็เรียนรู้การผสมปูนโบกแล้วก็มีการฝังท่อให้น้ำไหลขึ้นมาแล้วก็มีการลดหลั่นมาเป็นบ่อลึกบ่อตื้นแล้วก็เป็นลำธารเป็นลงบ่อใหญ
1: ่ดีจังเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าบ้าน
0: เลยนะคะเชิญเลยค่ะ
1: โอ้มีงานศิลปะเพียบเลย
0: อ๋อเป็น
1: นี่ของใครอะคะ
0: อันนี้ก็ลูกๆอะค่ะบางทีเขาไปทำนาบ้างบางทีเขาไปไปดูเหยี่ยวอพยพบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นงานที่เขาเขียนเล่นๆกันนะคะหมายถึงว่าบางทีเหลือตรงมุมนั้นมุมนี้ก็เลยพ่อก็ลกๆก็เก็บขึ้นข้างบนบ้าง

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนี่ใช่ไหมคะเจ้าของหนังส
0: ือใช่ใช่
1: สองเล่มน
0: ี้โดนแดนและเพื่อนเพื่อน
1: ขอแนะนำตัวคนนี้ชื่ออะไร
2: โดนค่ะ
1: คนนี้ชื่อโดนแล้วคนนี
3: ้แดน
1: แดนพาคุณน้าดูบ้านหน่อยได้ไหมด
0: ู
1: โรงเรียนด
0: ูโรงเรียน
1: เชิญค่ะพี่หน่อย
0: เนี่ยอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยไปขี่จักรยานตอนเช้าที่เวลาเขาไม่ต้องเสียเวลาบนถนนนะคะเขาก็ไปสำรวจป่าง ูพันอะไรลูก
2: อันนี้พอดีไปขี่จักรยานเล่นกับเพื่อนตอนวันสงกรานต์นะคร
1: ับ
2: แล้วฝนมันตกแล้วน้ำมันท่วมถนน
1: แล้วไงต่อ
2: มันก็ตายแล้วก็อืดขึ้นมาจาก
0: ถนนใ
2: บน้ำท่อใบน้ำแล้วก
1: ็เอามาทำอะไรครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
2: ดอง
0: อันนี้ค่ะอันนี้ล่ะงูอะไร
2: อันนี้งูเขียว
0: อันนี้
2: ง
0: ู
2: เขียว
0: อันนี้ล่ะลูก
1: แล้วใส่อะไรดองเหรอคะ
2: ใส่แอลกอฮอล์ค่ะ
1: สังเกตว่าในบ้านนี้จะมีพื้นที่ของเด็กค่อนข้างเยอะ
4: ก็โรงเรียนหมดเลย
1: เพราะเป็นโรงเรียนด้วยนะคะเอาไหนช่วยบอกหน่อยสิคะนี่เลี้ยงอะไรอุ้ยนี่คือกุ้งอะไรเนี่ยตัวสีขาวๆเนี่ยกุ้งอะไร
2: เป็นกุ้งเคฟิชเป็นพันกุ้งสโนว์ไวท์
1: กุ้งสโนว์ไวท์จุดเด่นของเขาคืออะไรครับ
2: ตัวนี้เป็นกุ้งตัวสีขาวกุ้งมันแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคือกุ้งกล้ามหนากับกุ้งกล้ามโตกุ้งละอันนี้กุ้งสโนว์เป็นกุ้งกล้ามหนาตัวนี้เลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆมันจะลอกข้ามเพื่อจะเริ่มเติบโตร่างกายใหญ่ๆขึ้นเรื่อย
1: ๆแดนอ่ะแดนชอบอะไรหึ
3: ตรงนี้
1: อ้าววิ่งไปดูแล้วอ่ะไหนไปดูซิตรงนู้นอะไรนี่เหรอนี่เหรอไหนอธิบายสิครับ
3: นี
1: ่มันมีปลาอะไรบ้างครับไม่ค่อยเคยเห็นเลยอ่ะ
2: ปลาเพี้ยนเอามาจากบ่อตอนนี้บ่อกำลังซ่อมอยู
1: ่ก็ย้ายมาไว้ตรงนี้ก่อนบ่อข้างหน้าที่ทำเองใช่ไหมคะอ๋ออันนี้เดี๋ยวขอดูตรงนี้บ้างอันนี้ผลงานศิลปะของใครครับเนี่ยปั้นๆอะไรพวกนี้เนี่ยสวยนะ
2: พวกนี้เคยเอาไปแสดงที่ประกาศ
1: นะคะ
2: หัวสัตว์
1: หยิบให้ดูได้ไหมกลัวทำแตกอ่ะ
2: ตอนนี้เริ่มพังอันนี้คือป้ายหัวนกเงือกตอนนี้มันแตกค่ะ
1: อันนี้คือหัวนกเงือก
2: นี่ด้วงแรดมะพร้าวค่ะมันชอบบินมาตายอยู่แถวหน้าบ้านนะ
1: โอ้
2: แล้วก็เป็นตั๊กแตนเนาะตั๊กแตนหน้าแหลมค่ะ
1: แล้วข้างบนนี้ล่ะครับอธิบายหน่อยสิไหนภาพไหนใครวาดมันคือภาพอะไรเนี่ย
2: มันภาพ
1: ดนว่าวาดรูปไหนครับ
2: มันถือว่าเป็นวาดพี่แดนวาดมีแต่ภาพสองภาพนั้นที่ดนวาด
1: อันไหนภาพที่เท่าไหร่ดนวาด
2: ที่เป็นเหยี่ยวนกเลย
1: ภาพที่6อ่ะภาพนั้นคือภาพอะไรครับ
2: เป็นเหยี่ยวดนวาดอันนั้นวาดยังไม่เสร็จ
3: แล้วพี่ก็มีวาดภาพพี่4วาดกับพี่โดน
1: อ๋อแดนกับโดนวาดด้วยกัน
5: ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เคยได้แสดงอะค่ะแล้วก็บางทีอาจจะวาดแล้วก็ยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรเงี้ยค่ะจะมีอย่างเงี้ยทั่วบ้านเลย
1: ค่ะมีห้องเรียนป่ะตัวเองมีห้องเรียนป่ะ
5: มีมั้ย
1: ตรงนี้เป็นห้องเรียนป่ะ
5: เป็นห้องเลื้อยอย่างเรียนได้ทุกห้องเลย
1: นี่เพราะว่าที่นี่คือบ้านเรียนใช่ไหมคะทุกพื้นที่ในบ้านต้องเปิดกว้างแล้วก็สร้างสรรค์เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู
5: ้ก็ไปถึงถนนไปถึงป่าในละแวกนี
1: ้อ่าฮะใช่ใช
2: ่วันนี้ครับเรามาที่ใหม่ครับซึ่งน่าจะมีขอนไม้ผูกอยู่ครับซึ่งมีอาจจะมีด้วงครีมอาศัยอยู่หรือด้วงหนอนด้วงกว่างหรือด้วงแหลมมะพร้าวอันนี้ใจก็ได้ต้องลองไปตามหาสีมันเขียวๆมีจุดขาวๆ
6: ตัวเต็มวัยเลย
2: ฝั่งนี้เป็นด้วงดอกไม้ครับ
6: คนละตัวเต็ม
2: ตัวเต็มวัยครับกลับไปขุดดูต่อที่บ้านต้นมะพร้าวที่ถูกปนจะเลี้ยงหนอนด้วงได้ดีเพราะหนอนด้วงมันจะกินพวกไม้ผูก

0: อนนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาพบกับคุณครูใหญ่ของที่บ้านนี้ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับคุณครูนกเป็นคุณพ่อใช่ไหมคะแล้วก็เป็นครูใหญ่ด้วยตะกี้เห็นคุณแม่บอกว่าแบ่งหน้าที่กันก็คือถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาเนี่ยคุณพ่อจะดูแล
1: ครับ
0: ต้องขออนุญาตถามเพื่อความเข้าใจนิดนึงก่อนนะคะว่าเวลาที่เด็กๆเรียนโฮมสกูลเนี่ยเด็กๆต้องไปสอบเทียบวัดความรู้อะไรยังไงที่ไหนหรือเปล่าคะหรือว่าโฮมสกูลมันแบ่งเป็นกี่ประเภทบ้างคะ
1: ตอนนี้เราเรียกโฮมสกูลว่าบ้านเรียน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้คิดว่าเกินร้อยกว่าครอบครัวที่ทำระบบการศึกษาแบบบ้านเรียนก
0: ็
1: คือพ่อแม่จัดการศึกษาให้ลูก
0: แ
1: ต่รูปแบบเนี่ยขึ้นอยู่กับวัยของเด็กด้วยถ้าช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที่2ป.1ถึงป.6เนี่ยครอบครัวสามารถจัดการทำแผนการศึกษาแล้วก็ยื่นแผนการศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วก็วิธีการเรียนรู้เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านที่จัดแผนการศึกษาเป็นยังไงอย
0: ่
1: างที่สองก็คือจัดแผนการศึกษาโดยครอบครัวร่วมกับโรงเรียนหมู่บ้านเด็กแล้วก็มีการประเมินโดยมีค่ายที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก1ครั้งแล้วก็มีการยื่นผลการเรียนรู้แล้วก็การประเมินคะแนนอะไรทั้งหมดด้วยเหตุว่าโฮมสกูลเนี่ยมันเป็นการเรียนจัดแผนการศึกษาส่วนบุคคลหมายความว่าเราจะจัดแผนการเรียนรู้ตามความสนใจของแต่ละเด็กแต่ละคนด้วยความถนัดแต่ว่ามันมีมาตรฐานหลักสูตรเป็นเกณฑ์ที่จะวัดมาตรฐานว่าการผ่านช่วงชั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีวิชาแกนสาระหลักๆ
0: ค
1: ่
0: ะกี่วิชาคะ
1: คณิตศาสตร
0: ์ใช่
1: ภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
1: วิทยาศาสตร์ภาษาไทยตรงนี้เนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยก็มีกรอบสาระการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าต้องศึกษามาตรฐานหลักสูตรว่ามันครอบคลุมอยู่ในสาระอะไรบ้างที่เหลือคือการมุมมองและการบูรณาการถึงสาระแต่ละเรื่อง
2: ทุกครั้งที่โฮมสคูลเขามีการจัดกิจกรรมอะไรใช่ไหมคะเราไปร่วมกับเขาทุกครั้งเลยแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ลูกไปทุกครั้งลูกก็สนุกและความสนใจของ

0: ที่บ้านของพี่นี่คือสนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติ
1: ใช
0: ่ไหมคะบ้านอื่นเขามีเรื่องอะไรกันอีกบ้างคะ
1: บางบ้านก็สนใจดนตรีแต่กลุ่มครอบครัวควบกล้ำธรรมชาติเนี่ยเราเน้นห้องเรียนธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญ
0: เรื่องธรรมชาติเรื่องสัตว์เรื่องพันธุ์ไม้เรื่องพืชเรื่องอะไร
1: ระบบธรรมชาติทั้งหมดที่ยงใหญ่ร่วมกันหรือบางบ้านที่พ่อแม่เขาอยู่ในพื้นที่ที่ทำพัฒนาเรื่อง NGO นั้นเขาก็จะเน้นเรื่องชีวิตทางเลือกจริงๆเลย อย่างเช่นกลุ่มที่เชียงใหม่ก็เรียนรู้เรื่องปลูกข้าวเรื่องการรักษาตนเองเรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรต่างๆ
0: ค่ะเรื่องของที่บ้านพี่นี่สนใจเรื่องธรรมชาติเนี่ยเริ่มต้นมาจากเด็กสนใจก่อนหรือว่ายังไงคะ
1: เด็กสนใจก่อนด้วยครับแล้วเราจับสังเกตความสนใจของเด็กเนี่ยว่าความสนใจของเด็กกับเรื่องราวในธรรมชาติเนี่ยมันทำให้ง่ายดายต่อการเรียนรู้มากแล้วเราจะเห็นพลังการเรียนรู้ความสนใจของเด็กมากกว่าของเล่นที่เราจะต้องป้อนให้ตลอดเวลาหรือเกมหรือของเล่นที่มันถูกวางกลไกไว้แล้วแต่ธรรมชาตินี่มันมีกลไกโดยธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนแล้วเด็กจะสืบค้นความต่อเนื่องจะผลักดันให้เขาเกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติคือการเรียนรู้เนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็มีธรรมชาติของการเรียนรู้ของเด็ก
0: และการถ่ายทอดของเขาออกมาเนี่ยสังเกตว่าจะมีเรื่องของงานศิลปะเข้ามามีส่วน
1: อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้อีกส่วนเราถือว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็ศิลปะเนี่ยเป็นทักษะดั้งเดิมแท้ของมนุษย์อยู่แล้วที่ใช้ในการถ่ายทอดไม่ใช่แค่ระบบภาษาเพราะฉะนั้นมันกว้างมันคือการสื่อสารโดยรวมทั้งหมดที่จะสะท้อนไอ้ความรู้สึกนึกคิดมากกว่าความรู้แข็ง
2: ระบบโฮมสคูลเนี่ยเราดูความสนใจของเด็กนะคะว่าเด็กสนใจเรื่องไหนแล้วเราก็พยายามที่จะเข้าไปส่งเสริมในจุดนั้นนะคะอย่างซีเองเนี่ยสิ่งที่เขาสนใจมาตั้งแต่เล็กๆ นี่คือเรื่องของธรรมชาตินะคะชอบธรรมชาติชอบเรื่องของสัตว์การเลี้ยงสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเด็กสนใจเรื่องธรรมชาติผู้ใหญ่เองก็มานั่งคุยกันว่าเราจะเลือกเรื่องไหนที่จะเป็นประเด็นสำหรับการที่เราจะศึกษาของลูกนะคะก็ดูตรงนั้นแล้วก็พาไปแล้วเราก็จะมีคุณครูห้องเรียนธรรมชาตินะคะคือนักเรียนเนี่ยเป็นคนที่จะพาเด็กๆไปสำรวจเรียนรู้ในทุกที่

0: แล้วเด็กๆ เขาใช้ศิลปะอะไรในการถ่ายทอดความคิดความเข้าใจหรือความรู้ที่ตกตะกอนของเขาแล้วเริ่มจากเล็กๆที่ยังวาดรูปที่ยังเขียนหนังสือไม่ได้
1: จริงๆเริ่มต้นเนี่ยของเด็กๆนี่การสร้างร่องรอยของเด็กๆที่เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่จะต้องเห็นและเฝ้าสังเกตแล้วก็ตีความการถ่ายทอดร่องรอยของเด็ก
0: อ
1: ันนั้นน่ะคือศิลปะเริ่มแรก primitive ของมนุษย์เลยที่เขาเริ่มจะขีดเขียนร่องรอยผ่านภาพการเป็นภาพผ่านจินตนาการบางครั้งเขายังบังคับมือไม่ได้แต่เขาจะเกิดอะไรครับการตอบโต้ไดอะล็อกระหว่างความคิดกับภาพที่เขาเห็น
0: แสดงว่าแรกๆคือให้ลูกๆวาดภาพ
1: ใช้การสร้างร่องรอยเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
0: เช่นหนูยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคำว่าสร้างร่องรอยช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย
1: ก็ถ้าขีดลงบนพื้นก็เป็นรอยแล้วครับนี่มันคือร่องรอยที่มันเกิดขึ้นจากความคิดที่กับการกระทำครับแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็น

0: มันเป็นพื้นฐานความสนใจที่เราจะต้องจับสังเกตว่าเขากำลังเริ่มสนใจเรื่องอะไรเด็กพวกนี้เราจะเห็นว่าพอลงไปศึกษาธรรมชาติเนี่ยเขาจะกลับมาถ่ายทอดจากรูปทรงง่ายๆอย่างปลาเราก็จะเห็นว่าเขาเริ่มรูปทรงปลาเองไม่ใช่การสอนว่าปลาเขียนอย่างนี
1: ้
0: นี่คือการสร้างร่องรอยจากแรงประทับใจแรงบันดาลใจที่เกิดประสบการณ์สัมผัสของ
2: น้องแดนไปเจอที่ไหนครับ
3: เจอรังขอไม้ผู
2: ที่บ้านนาเหรอครับ
3: อืม
2: แล้วแดนว่าหนอนอ้วนอย่างนี้พันอะไรแม่ดูไม่เป็น
3: ด้วงกวางชน
2: ด้วงกวางชน อ๋อด้วงกวางชนที่มีในหนังสือเหรออื
3: ม
2: แม่เคยเห็นแต่ในหนังสือนะแดนจะบันทึกเลยไหมแล้วก็เดี๋ยวจะได้เก็บเพราะว่าแม่กลัวเดี๋ยวมันไม่สบายมันรบกวน
1: เห็นว่าที่บ้านนี่มีศิลปะหลากหลายคือมีภาพวาดทั้งบนฝาผนังด้วยแล้วก็บนแคนวาสด้วยแล้วก็ยังมีพวกงานปั้นงานอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มพัฒนามาเป็นหนังสือพวกนี
0: ้
1: แล้วก็ทราบว่ามีสารคดีที่ถ่ายทำกันเองด้วยอันนี้เขาเป็นคนสนใจยังไงบ้างคะ
0: การถ่ายทอดต้องมีสื
1: ่อ
0: การสร้างร่องรอยเป็นพื้นฐานสำคัญที่คุณราล่าถามว่าสร้างร่องรอยมันคืออะไรบ้างเนี่ยแม้กระทั่งขีดหรือทำอะไรไว้เป็นร่องรอยนั่นก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปตีความและสืบค้นความสนใจของเด
1: ็
0: กแต่ทีนี้ความต่อเนื่องของสิ่งเหล่านี้มันพัฒนาขึ้นมาจนถึงระดับหนึ่งที่มีระบบภาษาเข้ามาเกี่ยวข้
1: อง
0: ก็คือเขียนอ่านคิดวิเคราะห
1: ์
0: ก็เริ่มใช้เครื่องมือทางศิลปะภาพวาดอิลลัสเตรตบันทึกบันทึกเรื่องราวแล้วก็แม้กระทั่งเครื่องมือที่บันทึกกล้องถ่ายภาพเพราะมันจะเก็บรายละเอียดของสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วสิ่งสำคัญคือเขาจะเริ่มจำแนกวิเคราะห
1: ์
0: สิ่งต่างๆประเภทโดยธรรมชาตินะครับไปจนถึงความซับซ้อนได้อันนี้คือความง่ายดายของห้องเรียนธรรมชาติการผลิตความรู้องค์ความรู้ของเด็กๆเนี่ยก็เป็นเครื่องมือเรียนรู้ของเขาที่มีประสิทธิภาพมากด้วย
1: เช่นยังไง
0: เพราะการไปสอนคนอื่นนี่ทำให้เกิดความเข้าใจมากกว่าการเรียนจากคนอื่น
1: ใช่เห็นด้วยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราเน้นเรื่องเหล่านี้กับประสบการณ์ตรงและการถ่ายทอดเราจะเห็นว่าวิชาหลักๆอะไรพวกนี้เราพูดจริงๆว่าเราไม่ค่อยได้สนใจหรอกครับมาตรฐานหลักสูตรแต่เราเน้นเรื่องวิถีชีวิตในครอบครัวความรักที่เราจะมีต่อการสัมพันธภาพโดยเฉพาะในสังคมสมัยนี
1: ้
0: เราต้องการความเข้าใจการใช้ชีวิตที่มีความเข้าใจต่อสภาพรอบข้างแวดล้อมต่างๆยังไงแล้วความรู้ที่เราไปใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้อย่างอ่อนโยนแล้วล่
1: ะ
3: จ
4: ริ งๆ
3: แล้วเรา
4: เอ
3: าเ
4: ข
3: าม
4: าม
3: าด
4: ู
3: แลเน
4: ี่
3: ยเราช
4: ่
3: วยแก้ป
4: ั
3: ญหาตรงน
4: ั้
3: นย
4: ัง
3: ไง
4: ลูกพวกนี้เขาติดแบบทางชาติแล้วก็ไม่ค่อยมีนอกจากพวกคนที่จับไปกินมากกว่า
2: แล้วถ้าเกิดเจอม็อบหรือเจออะไรเนี่ยเรามีส่วนช่วยได้มั้ยที่จะทำให้มันมีโอกาสรอดขึ้น
4: เกิดเจอว่าใช้วิธีเอาแรงสีฟันขัดขาดมันแต่บางทีถ้าเกิดมีมากก็อาจจะใช้น้ำฉีดแล้วก็รีบซับน้ำออกครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดมันมีลายในดินด้วยสมมติว่าลายมันจะอยู่ในดินที่ติดกับดินเลี้ยงร่วงที่มันเก่าๆครับก็เอาดินคั่วเพื่อลายมันเพื่อฆ่าลายแล้วก็ฆ่าพวกเชื้อราพวกเชื้อเห็ดอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเป็นพวกร่วงครีมครับหนอนตัวอ่อนจะกินเชื้อเห็ดนะพวกเห็ดนางฟ้ามันจะก็เลยเวลาฆ่าบางทีต้องทำให้ต้องใส่เชื้อเห็ดใหม่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ชมอยู่ทางรายการนะคะวันนี้เป็นรายการโรงเรียนพ่อแม่เกิดเขาแบบจะทำโฮมสกูลที่บ้านสมมติว่ายังไม่ได้ออกมาจากระบบนะคะเขาควรจะเริ่มต้นยังไง
0: ความสนใจที่จะเกิดการเรียนรู้แบบบ้านเรียนเนี่ยมันมาจากอุดมคติเป้าหมายของชีวิตที่อยากจะเห็นชีวิต มล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ๆเนี่ยอยากเห็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: การเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันสำคัญมากกว่า okay. ที่จะเรียนสำเร็จจะมองเห็นว่าวิถีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยควรจะเปลี่ยนวิถีชีวิตที่จะมาดำเนินวิถีชีวิตแบบไหนการค้นหาสืบค้นว่าเขาจะทำยังไงแล้ววิธีการยังไงมันจะเป็นเรื่องเล็กแต่ข้อสำคัญจริงๆคือความพร้อม
1: ความพร้อมด้านอะไร
0: ความพร้อมของพ่อแม
1: ่เวลา
0: พลังความพร้อมก็คือทั้งหมดเลยครับผมเชื่อว่าการศึกษานี่มันคือชีวิตมันไม่ใช่เรียนสำเร็จแล้วไปรับปริญญาอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายเพราะนั้นครอบครัวที่ทำบ้านเรียนเนี่ยจะมองเรื่องการศึกษาเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนค่อนข้างใกล้เคียงกันฐานะอาจจะจำเป็นครับ
1: mm-hmm.
0: อาจจะจำเป็นหมายถึงว่าไม่ต้องฐานะมากมายแต่ว่ามีฐานะพอพร้อมที่ mm-hmm. จะทำ mm-hmm. นะครับรู้จักวิธีหาความรู้ไม่ใช่ไม่มีความรู
1: ้
0: ไม่มีความรู้ไม่เป็นไรแต่ต้องรู้จักวิธีหาความรู้อันนี้คือเครื่องมือสำคัญ
1: แล้วยังมีแรงกระตุ้นอื่นๆไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะมีให้กับลูกที่อยู่ในโฮมสกูลเนี่ยค่ะเช่นมหาวิทยาลัยลูกจะมองเป้าหมายตรงนั้นมีการแบบตั้งเป้าหมายหรือว่าสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้ไปถึงการต่อยอดเหล่านั้นไหมคะหรือว่าอยู่ที่ยังไงดีคะ
0: เอาสำหรับครอบครัวเราก่อนดีกว่าเพราะว่าในหลายๆครอบครัวมันมีความหลากหลาย
1: ต่างกันนะหนูว่าค่ะ
0: แต่ว่าเราถ้าเรามาถึงจุดนี้เรามองการศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข
1: ค่ะ
0: คือเรียนรู้อะไรก็ได้สิ่งที่เรียนรู
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นศักยภาพของเขาขึ้นอยู่กับตัวเขา
1: แสดงว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้คาดหวังเรื่องการเข้ามหาลัยของน้องแดนกับน้องโดนเลย
0: ก็ไม่ใช่คำตอบครับเพราะนั้นคงต้องรู้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ถ้าถึงเวลาคือเรื่องพวกนี้เราไปกำหนดไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอเราต้องเชื่อว่าความแน่นอนไม่มีความแน่นอนแล้วก็เด็กๆทุกคนมีพัฒนาการในการเรียนรู
1: ้
0: ทัศนคติที่เขาจะเปลี่ยนไปแล้วถึงเวลาเนี่ยความรู้แต่ละด้านหรือบางครั้งเนี่ยเขาจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งในมหาวิทยาลัยมีในบางด้านเราคาดการไม่ได้
1: ถึงเวลานั้นแล้วจะมีคำตอบเอง
0: ใช่ครับ
1: และเด็กจะเป็นผู้ตอบคำตอบนั้นไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อแม่เป็นเพียงแค่ผู
0: ้เอื้ออำนวยให้เก
1: ิ
0: ดเอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู
1: ้ผู้อำนวยให้เกิดการเรียนรู
0: ้ให้เกิดพัฒนาการเท่าที่เขาจะมีศักยภาพ

0: แหละค่ะหนูมีคำถามค่ะว่าจอนี้นี่มีเอาไว้ทำอะไรดูหนังฟังเพลงเต้นรำหรือว่าห้องนี้ไว้ทำอะไรเป็นพิเศษคะ
1: คงมีเต้นรำไหมครับ ห้องนี้ก็จะเป็นห้องรวมที่เวลามี
2: แลกเปลี่ยนเรียนรู้
1: กับกลุ่มเล็กๆบางครั้งเราก็จัดเสวนากลุ่มเล็กๆบางครั้งเราก็มีเรื่องของคุยกันเรื่องพ่อแม่แล้วก็คุยกันเรื่องภายในที่จะแลกเปลี่ยนกันหรือแม้กระทั่งใช้เป็นห้องดนตรีเรียนดนตรีหรือว่าเด็กหลายๆครอบครัวมาเล่นดนตรีกัน
3: แล้วข้างหลังนี้ก็เหมือนเป็นห้องสมุดส่วนหนึ่งด้วยป่ะคะ
2: หนังสือมันเต็มบ้าน
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็เก็บสะสมหนังสือที่ตั้งแต่ยังไม่มีลูก
2: ใช่ไห
1: มแต่พอมีลูกเราก็ซื้อหนังสือที่สนใจ
2: ลูกเขาเป็นคนเลือกหนังสือตั
1: ้งให้เป็นหลายครอบครัวก็มาใช้ได้เหมือนกัน
0: เป็นห้องสมุดสาธารณะด้วยเป็นห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
2: ห
0: ้
2: องนึงอีกห้องนึงเป็นห้องสมุดกลุ่ม
0: ห้องสมุดกลุ่มด้วยเหรอคะ
2: ไว้เล็กๆข้างๆค่ะ
0: คือเด็กๆก็จะได้มีเพื่อนมาแลกเปลี่ยน
1: แต่ว่าบางอย่างตอนนี้เราดูแลไม่ไหวเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างครับก็อยากทำเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ที่เวลาเราไปที่ไหนเราเป็นห้องสมุดเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: ดูเหมือนว่าโรงเรียนพ่อแม่นะคะจะได้บทสรุปอีกหนึ่งบทค่ะเมื่อตอนต้นรายการเราบอกว่าวันนี้จะมาพบกับครูใหญ่ผู้ช่วยครูใหญ่และนักเรียนอีก2คนพอได้พูดคุยกันจริงๆนะคะก็กลับกลายเป็นว่าได้พบกันทั้ง4คนค่ะที่เรียนรู้เรื่องของชีวิตไปพร้อมๆกันแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับลูกๆนะคะด้วย2มือของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็2มือ2คนก็เป็น4มือเนาะของลูกๆค่ะก็เชื่อว่าโลกใบนี้นะคะที่รวมเอาบ้านแล้วก็เรียนล้อมรวมเข้าไว้ในโลกใบเดียวได้อย่างลงตัวเนี่ยจะทำให้พวกเรานะคะได้มีความสุขแล้วก็พบอีกหนึ่งเส้นทางการใช้ชีวิตที่มีความสุขที่เลือกได้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพ่อนกนะคะคุณแม่หน่อยนะคะแล้วก็ทั้ง2หนุ่มด้วยคนนี้ดนคนนี้แดนนะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการโรงเรียนพ่อแม่ทางสถานีโทรทัศน์ครูสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่8กริยาแสนสนุก
5: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะมีใครพอจะทราบหรือไม่ว่าคำกริยาคืออะไร
6: ผมอยากลองตอบครับคำกริยาคือคำที่บอกอาการครับ
5: ถูกต้องค่ะไหนนักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะ
6: เดินครับ
4: หัวเราะครับ
5: แล้วบัวแดงล่ะคะ
7: ปรบมือค่ะวิ่งค
5: ่
7: ะ
5: แล้วจ้านักเรียนเก่งมากต่อไปครูจะให้สีเมืองพูดเป็นคนแรกบัวแดงเป็นคนที่สองมีขิดเป็นคนที่สามและอยู่ดีเป็นคนที่สี่นะคะ
8: ทำอะไรคะครู
5: สีเมืองสั่งบัวแดงให้ยิ้มบัวแดงสั่งมีขิดให้ไหว้มีขิดสั่งอยู่ดีให้นอนอยู่ดีสั่งสีเมืองให้ร้องไห้ต่อไปก็สลับกันนะคะอยู่ดีมีขิดบัวแดงสีเมืองแล้วก็อยู่ดีอ้าวอยู่ดีสั่งเพื่อนค่ะ
4: มีขิดหัวเราะดัง
7: ๆบัวแดงกวาดพื้นสีเมืองคลาน
6: อยู่ดีเป่ายาง
5: สุดยอดมากค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะคะเปิดสมุดแล้วจดตามครูนะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะ1กริยาไม่มีกรรม2กริยาต้องมีกรรม3กริยาต้องมีคำอื่นมาทำให้ประโยคชัดเจนและ4กริยาช่วย
7: ครูขาอยู่ดีหลับค่ะ
5: อยู่ดีคะตื่นลูก

0: เอาล่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะ 1. กริยาไม่มีกรรมอยู่ดีนอนสีเมืองพูดกริยานอนพูดไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจความหมาย
1: โอ้คุณครูค่ะหนูชอบเรียนแบบนี้ค่ะ
0: ต่อไปเป็นแบบที่สองนะคะคือกริยาต้องมีกรรมอยู่ข้างท้ายค่ะเช่นสีเมืองมองอยู่ดีสีเมืองเตะฟุตบอลอยู่ดีกับฟุตบอลเป็นกรรมค่ะเด็กๆจะเห็นว่ากริยาบางคำไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจแต่กริยาบางคำต้องมีกรรมเพราะถ้าไม่มีกรรมจะไม่เข้าใจความหมายค่ะแบบที่3ค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องใช้คำอื่นมาต่อข้างท้ายจึงจะได้ใจความแต่คำที่ต่อท้ายไม่ใช่กรรมนะคะกริยากลุ่มนี้ได้แก่คำว่าเป็นอยู่คือมีเหมือนคล้ายเท่าตัวอย่างนะคะครูจานจ้าเป็นผู้หญิงคำว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์มิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าครูจันจ้าเป็นใครดูตัวอย่างต่อไปนะคะพ่อมีเงินคำว่ามีเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ถ้าไม่เติมเราจะไม่รู้ว่าพ่อมีอะไร
2: ถ้าผมแต่งประโยคว่าน้องเหมือนแม่คำว่าเหมือนเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีคำอะไรมาเติมเราจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเหมือนใครถูกต้องไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนดูท่าทางคงเหนื่อยแล้วอ้าวทุกคนลุกขึ้นมาค่ะบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังแล้วร้องเพลงกริยาอยู่ไหนในทำนอง Are you sleeping ค่ะ3 4

0: เรียกริยา
1: สุดยอดมากจ้าอ้าวนั่งลงได
2: ้ต่อไปแบบที่4แบบสุดท้ายใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่แล้วค่ะคือกริยาช่วยนั่นเองกริยาช่วยใช้แล้วจะช่วยคำกริยาแท้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าจะกำลังต้องตัวอย่างนะคะบัวแดงจะอ่านหนังสือบัวแดงกำลังอ่านหนังสือฟังคำอธิบายดีๆนะคะจะอ่านแสดงว่ายังไม่ได้อ่านกำลังอ่านแสดงว่าตอนนี้อ่านหรืออยู่ดีจะนอนอยู่ดีกำลังนอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะนอนหมายถึงยังไม่ได้นอนแต่กำลังนอนหมายถึงนอนลงไปแล้ว
3: อ๋อ
4: พวกผมเข้าใจแล้วครับ
2: เย้จบแล้ว
1: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสงสัยอะไรให้มาถามครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดล่ะ
3: ครับ
1: ก่อนพักกลางวันวันนี้เวนใครให้อาหารเป็ดกับไก่คะ
3: ผมครับ
1: แล้วเวนใครรดน้ำผักคะ
5: หนูค่ะ
1: ไปได้ค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

0: จิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใครชอบประวัติศาสตร์อ่ะใครชอบเอาจริงๆเอาจริงๆไม่ต้องอายใครที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาลองไปถามเด็กๆหรือถามคนไทยนะว่าใครมีความรู้สึกดีประวัติศาสตร์มีความเรียนประวัติศาสตร์แล้วมีความสุขสนุกอยากรู้เราจะพบว่ามีน้อยมาก
1: ต้องท่องจำมันจำไม่ได้ครับก็เลยไม่ชอบครับ
0: เราจะทำยังไงให้ประวัติศาสตร์เนี่ยเรียนได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกประทับใจวิชาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อมันเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งจำหรือว่านั่งท่องตำราอย่างเดียวแต่มันสามารถสนุกมีชีวิตชีวา

0: ผมนะครับชื่ออาจารย์อติชาติเกตพันธ์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคราวนี้ในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความสนใจส่วนตัวด้วยก็คือผมสนใจทางด้านประวัติศาสตร์นะครับผมก็อยากเอาในส่วนของที่ผมถนัดเนี่ยมาช่วยในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้มันน่าสนใจ
1: วันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่อาจารย์อติชาติกำลังสาธิตการสอนประวัติศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งให้กับนักเรียนชั้นป .6
0: เอาละใครชอบดูดวงมั้ง
2: ชอบกันใหญ่แล้วใช่ไหม
0: โอเครู้ไหมเกิดราศีอะไรรู้กันป่ะ
2: รู้นะครับ
0: เอาละการดูฤกษ์ก่อสร้างเนี่ยนะครับมันจะมีเราจะเห็นภาพนะครับเป็นตารางแล้วผมก็มีคำถามกับตัวเองนะครับในสมัยก่อนเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรคือเรารู้สึกเป็นอะไรที่มันขลังมากอะแล้วไม่รู้มันคืออะไรด้วยนะซึ่งผมคิดว่าคนทั่วไปก็อยากรู้แต่ว่าก็ไม่รู้จะไปถามใครหรือว่ารู้สึกว่ามันคงเป็นอะไรลึกลับเข้าใจยากผมก็เลยลองมาศึกษาดูปรากฏว่าตัวเลขต่างๆที่อยู่ในช่องนั้นน่ะมันก็คือเป็นดาวแต่ละดวงฤกษ์ก่อสร้างเขาจะบอกเขาจะเขียนเป็นตารางนะครับอย่างนี้เคยเห็นไหมเราก็จะใส่ตัวเลขลงไปเนาะ5 1 4 3 0อะไรอย่างเงี้ยมีรอลิงด้วยนะอยากรู้ไหมมันคืออะไรโอเคนะครับมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับถ้าพวกเราพอดูเป็นคร่าวๆตรงเนี้ยแล้วไปดูดวงต่อได้ดีไหมในการสอนเรื่องนี้นะครับจริงก็คือว่าเริ่มต้นนะครับผมก็จะปูนะครับคือเป็นความรู้ความเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงมาสนใจเรื่องนี้นะครับการสร้างเมืองการสร้างอาคารที่สำคัญนะอย่างเช่นในวัดนะจะมีการลงฤกษ์อันนี้คือนะครับดวงฤกษ์นะครับที่อยู่ที่วัดลำเปิง

0: เด็กๆก็จะเห็นละโอ้โหมันเป็นอย่างนี้แล้วผมก็แกะมาเป็นตัวเลขด้วยแต่เด็กก็คือไม่รู้ว่ามันคืออะไร
1: อาจารย์บอกเลยคร่าวๆพวกเราคิดว่ามันคืออะไรไอ้ตารางเนี่ยช่องแต่ละช่องคืออะไรมันเลยแต่ละช่องจริงๆไม่ใช่คืออะไรนะมันคือแค่จักรราศีเฉยหาเลยใช่ไหมไม่เคยรู้ใช่ไหมนี่ราศีอะไรรู้ไหมราศีเมษราศีพฤษภโอ้แปลกใจเนาะอะไรอย่างนี้นะเอาละเลขนี่คืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: แค่เปิดประเด็นให้เขาตื่นเต้นก่อนว่ามันน่าสนใจพออยากรู้ปุ๊บผมค่อยลงรายละเอียดคราวนี้ก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดนะครับผมก็ต้องไปปูพื้นฐานความรู้ก่อนสิ่งแรกที่ผมต้องปูพื้นฐานก็คือเรื่องจักรราศีต่าง
1: ๆราศีมีกี่ราศีครับ
2: 12
1: 12ราศี1ราศีใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะ
2: 1
1: เดือนนะครับโลกเราหมุนรอบพระอาทิตย์ใช่มั้ยนะครับเมื่อเรามองผ่านพระอาทิตย์ไปเนี่ยมันจะเจอดาวดวงนึงใช่มั้ยนะครับอย่างนี้นะครับมองไปสมมุติว่าเจออย่างนี้นะไปเจอดาวลิบรานะครับราศีอะไรนะอสตูลราศีตรงนี้จริงๆก็คือเป็นกลุ่มดาวกลุ่มดาวคันช่างใช่ไหมกลุ่มดาวนี้อยู่พอมองทะลุไปมันไปตรงกับตรงนี้พอดีเราก็เรียกว่าคนที่เกิดตรงช่วงนี้เกิดราศีอะไรตุลนั่นเองใครเกิดเดือนตุลาคือพอมองพอช่วงโลกที่ตอนขณะที่เราเกิดมองผ่านพระอาทิตย์ไปมันจะไปตรงดาวราศีตุลพอดีแล้วโลกก็จะเคลื่อนแบบนี้อีกนะครับแล้วเราก็มองไปเหมือนพระอาทิตย์มันเคลื่อนมาใช่ไหมมาอยู่ราศีอะไรครับ
2: ราศ
1: ี
2: ธน
1: ูราศีธนูแล้วโลกมันตรงนี้ก็เคลื่อนมาราศีมังกรมังกรแต่ละช่วงใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะประมาณ1เดือนหรือ30วันโดยประมาณ
0: แล้วผมก็ต้องปูความรู้ว่าดาวแต่ละดวงนะครับเลข1เนี่ยมันหมายถึงพระอาทิตย์เลขที่2เนี่ยมันหมายถึงพระจันทร์นะเลขที่3หมายถึงดาวอังคารอันที่4ดาวพุธอันที่5ดาวพฤหัสอันที่6ดาวศุกร์อันที่7เสาร์เก่งมั้ยเก่งมากเลยเน
3: า
0: ะ
3: คือคนในอดีตเขาก็มีคณิตศาสตร์ซ่อนไว้อยู่อะค่ะแต่คือเรายังไม่รู้อะไรประมาณนี้ค่ะ
4: รู้สึกประทับใจครับที่คนโบราณได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้มันก็ได้มีสิ่งใหม่ๆที่มาทดแทนครับมันก็อาจจะเลือนหายไปจากในปัจจุบันครับ
0: ตัวผมเองเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์เพราะงั้นผมจะสนใจเรื่องตัวเลขเนาะเห็นอะไรเป็นตัวเลขเนี่ยผมก็ทำไมมันเป็นเลขนี้อ่ะเพราะงั้นเวลาผมไปที่ไหนก็แล้วแต่เวลาผมไปวัดสถานที่สำคัญทางศาสนาหรือว่าโบแหล่งโบราณต่างผมก็ว่าทำไมมันต้องมีเลขตัวนี้เลขก็อยู่ในดวงฤกษ์เนี่ยมันคืออะไรคือเราจะมีความสนใจเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในด้วยมุมมองที่เราแบบว่าพยายามที่จะมองมันแล้วมันสนุกอะครับเวลามองอย่างเงี้ยมันจะมีความพิศวงอะที่เราแบบอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรแล้วพยายามไขคำตอบอาจจะถามผู้รู้อ่านหนังสือถ้าไม่ได้เราก็ทำวิจัยหาคำตอบเองเลยต่อไปนะครับต่อไปดวงที่8นะครับเคยได้ยินไหมดาวราหูเคยได้ยินไหมราหูอมจันทร์อะไรเงี้ยราหูไม่ใช่ดาวจริงนะครับราหูจะเป็นเงาที่ทอดระหว่างโลกพระอาทิตย์พระจันทร์นะครับเป็นเงาเกตก็เป็นเงาเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับเป็นดาวที่เพิ่งค้นพบใหม่นะครับไม่นานนี้นะครับแล้วเอามาใส่ในโหราศาสตร์ปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะก็คือดาวยูเรนัสหรือเรียกว่าดาวมฤตยูนะครับเบอร์0
5: ตอนนี้นักเรียนก็สามารถถอดรหัสตัวเลขทั้ง10ตัวได้แล้วแต่ยังมีพยัญชนะอีกตัวที่ปรากฏอยู่ในฤกษ์ก่อสร้างนั่นคือตัวลอลิงหรือลัคนาเกิดซึ่งอาจารย์อติชาติจะเฉลยให้ฟัง
1: ลัคนาคืออะไรลัคนาเกิดตัวนี้สำคัญนะครับใช้ในการดูดวงเลยนะครับสำคัญมากๆหรือลัคนาสร้างเมืองนะครับเป็นจุดกำเนิดสมมติว่าถามตรงนี้ว่าลัคนาเวลานี้นะครับสมมติมีเด็กเกิดตอนนี้นะหรือว่าสร้างเมืองตอนนี้นะถามว่าลัคนาเกิดหรือลัคนาสร้างเมืองเนี่ยคืออะไรนะครับลัคนาให้เรามองที่ตอนออกมองไปที่ตอนออกอยู่ทางไหนครับตอนออกอยู่ทางนี้ใช่ไหมให้มองไปที่ตอนออกเลยนะมองไปเลยสมมติว่าฟ้ามืดนะเราสามารถมองเห็นได้เลยว่ามีดาวอะไรอยู่ตรงนั้นราศีที่อยู่ตรงนั้นแหละคือลัคนาเกิด
0: จริงๆโหราศาสตร์เนี่ยลึกซึ้งนะครับมันจะมีโหราศาสตร์2อันเป็นโหราศาสตร์ภาคคำนวณกับโหราศาสตร์ภาคทำนายครับอยู่ที่ว่าใครไปสนใจอะไรแต่ในส่วนตัวผมเป็นนักคณิตศาสตร์ผมก็จะสนใจในภาคของการคำนวณการคำนวณว่าดาวแต่ละดวงจะไปอยู่ที่ไหนนะครับผมมันเป็นศาสตร์ที่แบบลึกซึ้งมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะฮะ
1: ตัวเลขที่ปรากฏบนวัดลำเปิงนะครับและอีกหลายที่นะครับจะบอกว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยอยู่ในนะครับราศีอะไรขณะสร้างวัดหรือว่าสร้างเมืองนะครับพูดง่ายๆว่าตารางนั่นคืออะไรนั่นเองแผนที่ดาวบอกว่าดาวดวงไหนมันอยู่ราศีอะไร

0: เสร็จแล้วลงราศีนะครับราศีแรกที่เราไว้ข้างบนสุดนะคือราศีเมษนะครับเป็นราศีแรกนะครับราศีถัดไปเป็นอะไรครับพฤษภเวียนซ้ายนะครับเขียนไปเลยถัดไปเป็นเมถุนถัดไปเป็นกรกฎนะครับเรียงไปเลยนะครับสิงกันตุลพิจิกธนูมกรกุมแล้วก็มีนเขียนไปเลยนะครับเขียนไว้เลยพอผมปูพื้นฐานความเข้าใจนี่หมดผมก็เริ่มนะครับยกตัวอย่างโจทย์ให้เด็กๆเห็นนะครับว่าโอเคโจทย์อย่างนี้ทำด้วยกันนะครับบน PowerPoint เลยนะครับให้ดูทีละข้อแล้วก็ให้ตอบในห้องเอาล่ะคราวนี้มาดูเลิกนี่นะฮะอันนี้วัดลำเปิงเนาะถ้าอาจารย์มาเขียนนะเลขมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพวกเราบอกอาจารย์เลย1นี่คืออะไรพระอาทิตย์ใช่ไหมอยู่ในราศีอะไรครับเมษ2คือพระจันทร์อยู่ในราศีอะไรครับพฤษภ4ดาวพุธอยู่ในราศีมีนะครับดูตามนั้นเลยต่อไป8มีไหมราหูอยู่ในราศีพิจิกนะครับส่วน9นะครับไม่ต้องใส่เลย9นี่เราจะรู้มันจะตรงข้ามกับ8เสมอนะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับโบราณท่านก็ไม่ใส่ก็ได้รู้กันนะครับ9ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้งั้นไม่ต้องแปลกใจนะ9ไม่ได้ใส่ลัคนาลอลิงลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับสุดท้ายนะครับเราก็เพิ่มความเข้าใจโดยทำแบบฝึกหัดให้เด็กทำนะครับแล้วก็มาเช็คคำตอบกันตอนท้าย
1: แบบฝึกหัดในใบงานข้อแรกนักเรียนต้องถอดรหัสตัวเลขจากดวงชะตาเมืองเชียงใหม่เพื่อตอบให้ได้ว่าตัวเลขแต่ละตัวคือดาวอะไรและอยู่ในราศีอะไร

0: ่วนโจทย์ในข้อที่2นั้นจะมีลักษณะตรงข้ามกับโจทย์ข้อแรกคือนักเรียนจะต้องเป็นคนกรอกตัวเลขลงในดวงฤกษ์ที่เห็น
1: สมมติให้วันที่เด็กชายแดงเกิดดาวต่างๆอยู่ตามราศีด้านล่างจงเขียนฤกษ์เกิดโดยใส่ตัวเลขในตารางโหราศาสตร์

0: เวลาเด็กๆนะครับไปเห็นเลขต่างๆถ้าสมมุติเขาสามารถแกะออกมาเป็นตัวเลขได้เมื่อไหร่นะครับเขาจะรู้เลยว่ามันหมายถึงดาวดวงไหนอยู่ตรงไหนบอกคร่าวๆได้นะครับ
1: ว่านำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์กับวิชาประวัติศาสตร์ค่ะก็ทำให้เราแบบเกิดความสนุกขึ้นแล้วก็ทำให้จำง่ายขึ้นด้วย
2: ประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราจะย้อนถามไปตอนนี้ถามเด็กครั้งแรกดูเหมือนเด็กจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องไกลตัวดูล่องลอยนะจับต้องอยู่ไหนไม่ทราบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราได้นำเอาศาสตร์วิชาอื่นแล้วมาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เขาย่อมจะเกิดความเข้าใจและเกิดความประทับใจ
0: ตอนนี้ถ้ามีใครเอาเลขอะไรมาให้เราดูเนี่ยรู้หรือยังครับมันคืออะไรแผนวงกลมนี่สรุปแล้วมันคืออะไรครับมันคือแผนที่ดาวนะครับแต่ละช่องหมายถึงอะไรครับราศีหรือกลุ่มดาวใช่ไหมกลุ่มดาวที่อยู่ในจักรราศีถูกไหมครับแล้วก็เลขแต่ละตัวหมายถึงอะไรครับที่อยู่ในนี้ดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวนะครับวันนี้นะครับเราเห็นชัดไหมครับว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันไปเกี่ยวกับหลายเรื่องมากๆเลยเห็นชัดไหมฮะเยอะมากเลยนะครับวันนี้เรารู้สึกไหมว่ามันใกล้ตัวเรามากนะครับอาจารย์ยังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยนะครับที่มันเกี่ยวข้องในลักษณะนี้นะครับบางอย่างเนี่ยต้องใช้ความรู้มากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้เรียนเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะครับในส่วนหนึ่งก็คือประวัติศาสตร์เป็นไงประวัติศาสตร์สนุกหรือยังสนุกเลยใช่ไหมทุกอย่างที่สอนนี่เป็นประวัติศาสตร์หมดเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับประวัติศาสตร์ที่เราเคยคิดว่ามันน่าเบื่ออ้าวถามตรงๆเนาะนะครับตอนแรกอาจารย์ถามว่าเรียนประวัติศาสตร์เป็นยังไงพวกเรายกกันแค่นิดเดียวใช่ไหมมีประมาณแค่ครึ่งห้องเองมั้งที่ชอบประวัติศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์ถามจากใจวันนี้เรียนไว้3กิจกรรมนะครับรู้สึกลึกๆเลยว่ามันต่างจากตอนเดิมตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าคือเราเรียนแล้วเรารู้สึกชอบประวัติศาสตร์มากขึ้นน่าเรียนมากขึ้นแล้วประวัติศาสตร์ดูสนุกมากกว่าเดิมยกมือสูงๆเลยถ้าคุณครูหรือว่าคนทั่วไปนะครับสนใจประวัติศาสตร์ในมุมมอง

ที่ว่ามันไม่มีคำตอบตายตัวเนี่ยแล้วว่าอยากค้นหาแล้วมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยผมว่ามันจะทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วเวลาถ่ายทอดประวัติศาสตร์เหล่านี้ไปกับเด็กๆอะไรมันสนุกครับเพราะมันเริ่มมีชีวิตชีวา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
2: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
3: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
2: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
3: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
2: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
4: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
2: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
3: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้นหนึ่งมีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม่
2: สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
4: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
2: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
3: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
4: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
3: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระออจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออกกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระออเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
2: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
3: แม่คะพรุ่งนี้รวย
2: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
4: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
3: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
2: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆเข้าไปซื้อของกันเถอะ
3: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวยแม่คะหนูอยากกินปลาทอด
2: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้า
4: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
3: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูป

0: ีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
1: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขีดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัลนะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
2: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม่
1: เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
2: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวอ้ออ่านจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
1: แหมมีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
0: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้หมีขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
1: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
0: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
1: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
2: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
0: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้าเมื่อเมียตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
2: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
1: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
2: หิวสุดๆเลยค่ะแม
1: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
0: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้าเดินรถทางเดียว
1: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
0: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีกดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
1: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
2: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบสทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์ลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอลฟทาลีนลงไปใน

ขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคั้นสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากใสไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0: และภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองบ้านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
3: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาด

0: และต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
2: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
3: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่จะทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับ แล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่หน้าบ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
1: กากากากา
4: ไม่ใช่กากากากากาย
1: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
2: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: อักษรสูงผันได้3เสียง
2: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
1: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
2: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
1: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
5: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
6: ๆคุณผีเสื้อ
5: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
4: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
5: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
3: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
5: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
1: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
6: ากากากากา
5: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
1: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
5: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
6: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
5: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
2: ครับ
5: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
1: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าค้าขาคือเสียงโทตรีจัตวา
6: ค่าค้าขา
2: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
5: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอ นี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
4: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษร
4: อ๋อ

0: ภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ดูตัวอย่างก่อนนะครับนี่คือกระบวนการผมจะต้องมาสร้างหนึ่งโนดเพื่อไว้บอกเด็กทุกคนที่ผมสอนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะอยู่ระดับใดผมจะสอนม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ผมก็จะบอกว่าเทอมนี้ทั้งเทอมเธอเข้ามาที่โนดนี้โนดเดียวเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องไปสร้างโนดย่อยๆนะครับสั่งงานเด็กเช่นว่านี่ครับงานครั้งที่1ผมก็วิ่งไปโนดนึงงานครั้งที่2ผมก็วิ่งไปโนดนึงนี่งานครั้งที่1งานครั้งที่1ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ทุกคนเอาคะแนนไม่ล่อหลอก5คะแนนนะสมัครสมาชิกแล้วอัพโหลดรูปของตัวเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปสร้างบอกของตัวเอง1ชิ้นนี่คืออยากให้เด็กสร้างบอกเป็นพร้อมภาพประกอบอย่างน้อย1ภาพนี่นะครับบอกแหล่งที่มาของข้อมูลแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้องด้วยส่งภายในเมื่อไหร่นี่ครับเวลาแล้วเวลาแจ้งส่งตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ว่าตัวเองไปสร้างบอกนั้นน่ะอยู่ที่ไหนครับนี่ครับนี่เช่นอยู่ที่ www.thaigoodview.com/node นี่อย่างนี้การแจ้งส่งเป็นโนดก็คือเป็นบล็อกเอามาส่งเหมือนกับเอากระดาษรายงานมาส่งบนโต๊ะครูนี่คือโต๊ะครู 6/1 โต๊ะของครูแล้วกันที่ 6/1 ไว้งานครั้งที่1กรุณาเอาสมุดมากองตรงนี้ก็คือโนดนี้ไงสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาแจ้งไม่แจ้งโนดช่วยไม่ได้นะก็คือโทรไม่ส่งกันบ้านครูอะแล้วครูจะไปตรวจได้ไงเธอต้องบอกโนดครูว่าเธอทำไว้ที่ไหนเด็กเขาก็มาแจ้งพอแจ้งเราก็เข้าไปตรวจเนี่ยครับเขาก็เอาเรื่องอะไรก็ได้ผมบอกแล้วไงเรื่องอะไรก็ได้อาจารย์สังเกตดูวิธีการให้คะแนนนี่ถึงขั้นตอนการให้คะแนนตกลงกับเด็กสำหรับเทอมที่แล้วครั้งที่หนึ่งถ้าดอกกล้วยไม้นี่ไม่ผ่านนะนักเรียนต้องปรับอีกเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะนักเรียนเธอได้กุหลาบขาวเนี่ยผ่านนะเธอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูปั๊บครั้งแรกเนี่ยทำไมครับได้ดอกกล้วยไม้นี่แสดงว่าเด็ดนะเนี่ยไม่ใช่ย่อยมาเด็ดโอ้โหแถมให้ดอกกุหลาบอีกดอกด้วยชื่นใจเห็นไหมครับมันก็ชื่นใจแล้วแต่เด็กเขารู้กับเราสองคนก็โอเคละอ้าวประเด็นต่อมาตรงนี้เราให้เด็กตรงต่อเวลาครูสนองให้วันที่เท่าไหร่เด็กเริ่มทำอะไรนี่ครับอาจารย์บอกส่งวันที่20กุมภาอาจารย์ไม่ต้องสนใจแก้ไขล่าสุด21กุมภาติดลบได้ทันนี่คือการไม่ตรงต่อเวลานี่คือกระบวนการง่ายๆนะครับอาจารย์อย่าไปใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ทั้งเทอมทุกชิ้นงานใช้แต่

0: อกเนี่ยไม่ถูกต้องเลยครับอย่างน้อยๆเด็กต้องเขียนครับเด็กต้องเขียนด้วยมือเพราะการเขียนด้วยมือเนี่ยเป็นการฝึกทักษะในการเขียนภาษาไทย
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนนะครับการสร้างบล็อกให้กับพวกเรานะอันดับแรกที่เราจะทำก็คือให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บ Thai Good View ก่อนนะครับนักเรียนเข้าไปตรงคำว่าสมัครสมาชิกก่อนเวลาเราสมัครเนี่ยพยายามให้เราเนี่ยไม่ใช้ชื่อที่จริงของตัวเองนะไม่ใช้ชื่อจริงไม่ใช้นามสกุลจริงให้เขียนเป็นนายกนายขออะไรไปก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วข้อมูลพวกนี้มันจะไม่เซฟให้กับตัวเรานะ
2: คุณครูวิทยาได้เริ่มการเรียนการสอนแบบใหม่โดยสอนให้นักเรียนสร้างบล็อกเพื่อใช้ในการส่งการบ้านซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

หลังจากที่เราลงรูปภาพอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่หัวข้อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองไปด้านล่างดูนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงคำว่าบันทึกนะพอบันทึกเสร็จไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นวันที่ที่เราบันทึกไว้ให้นะแล้วสังเกตดูตรง as date ด้านบนนะครับก็จะมีรหัสโหนดของเราที่เราจะใช้เข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นของครูนะครับถ้าอย่างของครูเนี่ยครูก็จะบอกรหัสโหนดให้พวกเรามานะเราก็เวลาจะเข้าดูหรือว่าจะเข้ามาดูงานที่ครูสั่งเราก็เข้ามาในโหนดนี้หลังจากที่ครูสอนแล้วอ่ะให้เราจับกลุ่มมันเองแล้วค่อยนำรายชื่อมาส่งให้ครูนะครับแล้วก็ครูจะบอก address ในบล็อกของครูไว้นะครับมันจะเป็นโหนดนะเป็นรหัสอยู่เราก็มาดูโจทย์เอาโจทย์ไปเสร็จแล้วก็เราก็ไปสร้างบล็อกขึ้นมาบล็อกนึงนะพอเราทำเสร็จหมดแล้วนะครับตอบคำถามในบล็อกเราเสร็จหมดแล้วเราก็เข้ามาในบล็อกของครูแล้วก็มาโพสต์ทิ้งเอาไว้แล้วก็เชื่อมลิงก์กันไปสำหรับบล็อกของเราเองนะครับแล้วครูก็จะเข้ามาตรวจตามวันที่กำหนดเอาไว้

0: ตอนแรกก็เอาอะไรมาคูณกับอะไรก่อนสักอย่าง
1: เอ็นกับเอ็นอ่ะเอ็นกับเอ็นไม่ใช่สองเอ็นมันเป็นเอ็นกำลังสอง
2: จะเริ่มสอนตั้งแต่แรกสุดนะครับใช้ตั้งแต่การใหเด็กๆนักเรียนเขาสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็เรื่องสอนเรื่องการลงรูปภาพลงอะไรที่มันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่จะช่วยให้เด็กเขามีความสนุกนะครับแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นในการที่จะทำงานส่งเรานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เด็กจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็ให้แก้ตัวปัญหาครับผมเมื่อแก้เสร็จแล้วก็ให้ส่งผ่านทางบล็อกของเรานะครับโดยที่ว่าให้เด็กสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านไปเรื่องเชื่อมนะครับเรื่องการให้คะแนนก็จะเป็นแนวที่ว่าผมจะคอมเมนต์ไปถ้าอย่างเด็กที่ทำถูกต้องนะครับกลุ่มไหนทำถูกต้องเราก็จะให้คำชมเชยไปจะให้เป็นหน้ายิ้มไปนะครับเพราะว่ารู้กันส่วนเด็กคนไหนที่ยังทำผิดอยู่ครับก็จะคอมเมนต์ไปว่าผิดแล้วก็ให้กำลังใจไปว่าให้พยายามต่อไปมีอะไรมาปรึกษาอย่างนี้นะครับก็จะให้เป็นหน้าที่ร้องไห้ไปครับผมจากที่ดูจากเด็กที่คอมเมนต์ลงมาก็นอกจากที่เด็กๆ เขาจะตอบคำถามอย่างเดียวก็จะใส่ลูกเล่นคือเด็กบางคนถนัดคอมพิวเตอร์ก็จะใส่ลูกเล่นอะไรเข้ามาเยอะแยะมากขึ้นนะครับทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะส่งงานครับผม
3: ให้ทำการบ้านผ่านทางบล็อกค่ะทำทางอินเทอร์เน็ตก็ส่งได้เหมือนไม่เหมือนแบบทำในสมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตามส่ง
1: ผ่านทางบล็อกดีกว่าค่ะเพราะว่าส่งงานตรงเวลาได้ครูเขารู้ว่าส่งตอนไหน
4: คุณครูพิชยาได้นำเอาบล็อกมาใช้ในการสอนวิชาภาษาจีน
5: ครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เราซื้อสอนเกี่ยวกับการเข้าไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์แล้วก็ให้พวกเราหัดสร้างบล็อกของตัวเองและที่เราซื้อมีเนื้อหาให้อ่านเกี่ยวกับภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วก็ให้เราเข้าไปเขียนคำตอบหรือว่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นแต่วันนี้เราซื้อจะให้แสดงความคิดเห็น4สาวงามแห่งแผ่นดินจีนหรือว่าซื่อต้าเหมยเหรินสาวงามทั้ง4คนเนี่ยชอบคนไหนมากที่สุดเพราะเหตุใด

0: กติเขาก็จะเล่นแต่คุยกับเพื่อนแต่ว่าพอเราสร้างกลุ่มขึ้นมาก็คืออยากให้เขาเข้ามาดูในกลุ่มภาษาจีนที่เราสร้างขึ้นมาก็อาจจะใส่ความรู้เข้าไปให้เขาอ่านหรือว่าเขาอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาจีนหรือว่ามีคำถามอะไรที่อยากรู้แล้วก็ไม่กล้าถามในห้องเรียนก็สามารถเข้ามาเขียนถามในนี้ได
1: ้มีความแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยเรียนมาก็เข้าไปในเพิร์ลบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าไทยกู๊ดวิวนี่คือจะมีหลายวิชาให้เราได้ศึกษาแล้วก็ได้ทำอะค่ะ
2: การเรียนแบบเก่ามันก็จะดูเป็นเดิมๆไปนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้ก็จะได้เปิดโลกกว้างขึ้น
3: เวลาเราแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเราเวลาเขาอาจารย์เขาถามว่าสงสัยอะไรก็ไม่มีใครกล้าถามแต่ถ้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บบางคนก็อาจจะกล้าถาม
4: คุณครูสุทัศน์ได้ใช้ Facebook และบล็อกมาเป็นช่องทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
5: เดี๋ยวคาบนี้นะครับก่อนที่จะเรียนนะครับครูจะแนะนำว่าบทที่เราจะต้องไปเรียนด้วยตนเองนะครับที่ครูบอกในชีทนะก็คือบทแรกเลยเรื่องแสงนะครับแสงธรรมดานะครับเกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเวงกับการแทรกสอดว่าเราจะต้องไปเรียนรู้จากไหนได้บ้างครูทำทางเลือกเข้าให้หลายทางมากเลยทางเลือกแรกเข้าผ่านเว็บโรงเรียนเลยนะครับผ่านเว็บโรงเรียนเข้าทางไหนที่ครูบอกเห็นไหมพอเข้าเว็บโรงเรียนมาแล้วก็เข้าไปตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับก็เข้าหมวดวิทยาศาสตร์แล้วเราก็จะเจอการเรียนรู้ของฟิสิกส์ชั้นม.5 มีทางเลือกที่2ให้เข้าผ่าน Facebook ทุกคนอัพ Facebook ครูไว้แล้วใช่ไหมครับแอดมาแล้วครูรับแล้วหลายคนเด็กม.5 ทั้งหมดรับแล้วเวลาเข้าผ่าน Facebook เห็นไหมครับเข้ากลุ่มมา M5 นะครับ M.5 นะวงเล็บ2553จะเป็นรุ่นเราทั้งรุ่นเลยงั้นตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับคนเล่น Facebook บางคน Facebook ไม่เล่นนะบางคนเว็บโรงเรียนเข้าไม่ได้เข้าผ่านบล็อกของไทย Good View นี่นะของไทย Good View เราจะเห็นว่ามีเหมือนหน้าเว็บทุกอย่างเลยเห็นมั้ยของไทย Good View เห็นมั้ยครับมีทั้งลิงก์ในเว็บหน้าแรกหน้า2แล้วก็มีบางคนแบบไม่ได้เข้าไม่ได้ในเว็บเข้าไม่ได้มีลิงก์เนื้อหาให้เหมือนกันเห็นไหมครับเวลาเราลิงก์เนื้อหาไปก็เหมือนกันครับก็จะเจอเว็บเห็นไหมจะเจอเนื้อหาข้างในเหมือนกันตอนนี้สั่งงานไปแล้ว2อย่างนะลองไปเปิดดูนะครับว่างานมีอะไรบ้างเห็นไหมมีทั้งแบบฝึกหัดมีทั้งเกมให้เล่นด้วยเกมตรงนี้จะอัปโหลดตลอดเวลานะครับจะแล้วแต่เวลางั้นใครที่ติดตามก็จะได้คะแนนดังนั้นเราจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งหมดเลยบทนี้โอเคไหมครับใครแบบอยากเรียนรู้แบบในนี้เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเนื้อหาในหนังสือทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมที่เอามาลงเข้าไป YouTube เลยครับนะใน YouTube มีลงไว้เหมือนกันเสิร์ชคำว่าสรุปแสงตอนนี้มีอยู่คนเดียวเลยที่ทำสรุปแสงนะเสิร์ชไปเจอเลยครับมีของครูเจอของครูแน่มีคนเดียวครับยังไม่มีใครทำตรงนี้ยังมีอีกถ้ามีคนไม่เข้าใจก็ติดต่อครูได้ตลอดเวลาทั้งใน M ทั้งในเฟซ

0: ต้องเข้าใจว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันเยอะนั้นเด็กก็สามารถเข้าทางไหนก็ได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองมีเป็นการที่เด็กก็ไม่ลำบากโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเด็กจะเรียนที่ไหนก็ได้แล้วเวลาติดต่อสื่อสารกับผมก็ใช้ Facebook กับ M งั้นเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่อะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามผมได้โดยตรงก็เหมือนนั่งเรียนในห้องเหมือนกัน
1: บางคนแค่แบบจับหนังสือก็เหมือนอยากจะหลับแล้วแต่แบบพอเล่นคอมก็เหมือนโอเครู้สึกดีขึ้นฉันได้เล่นคอมแต่มันเป็นการเล่นคอมที่มีสาระมีประโยชน์ขึ้นสามารถทบทวนได้ทุกเวลาค่ะเหมือนเวลาว่างไม่ได้ออกไปไหนก็เล่นคอมอยู่ก็สามารถเข้าไปทบทวนได้หรือว่าแบบเหมือนเราขาดเรียนเราก็สามารถเรียนย้อนหลังตามให้ทันเพื่อนได
2: ้ประโยชน์ก็แบบคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีมือถือแล้วก็สามารถเปิดเว็บขึ้นมาดูได้ว่าเนี่ยครูเขาสอนเรื่องนี้แล้วก็มาทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็เหมือนตอนที่เราเรียนใช่ป่ะคะบางครั้งเราก็อาจจะมีพลาดบ้างแบบเหมือนจุดนี้ยังไม่เข้าใจเราก็สามารถเปิดไปดูได้แล้วแบบเปิดไปดูเราก็สามารถกลับแบบเหมือนตรงนี้ไม่ฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ไปฟังใหม่ได้แล้วก็ก่อนสอบอย่างเงี้ยใช้ทบทวนหรือว่าเวิร์กค่ะ
4: การเป็นครูเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะทำอะไรด้านไอทีแล้วคนเขาจะร่วมมือกับเราได้เนี่ยเราต้องไปนั่งในใจเขาให้ได้ก่อนถ้าเราไปนั่งในใจเขาได้ทุกอย่างเนี่ยพูดง่าย

0: ที่นี่คือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีโครงการแหลมผักเบี้ยก่อตั้งขึ้นเนื่องจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรงเล็งเห็นว่ากลไกธรรมชาติสามารถช่วยธรรมชาติได้และต้องการพระราชทานแนวพระราชดำรินี้แก่ชาวไทยเพื่อการพลิกฟื้นธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ปี2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเนี่ยนะคะผ่านบริเวณหาดแหลมผักเบี้ยและในตอนนั้นเนี่ยที่ท่านทอดพระเนตรเห็นก็คือเห็นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมค่อนข้างมากนะคะท่านก็เลยมีพระราชดำริว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาในเมืองเนี่ยคนก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันขยะน้ำเสียก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทำไมถึงไม่ลองเอาขยะมาฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อให้ป่าชายเลนได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะหลังจากมีพระราชดำริในวันที่12กันยายน2533สำนักงานกปร.ก็สนองพระราชดำริร่วมกับกรมชลประทานนะคะแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชดำริให้ได้สำเร็จผลวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยคือให้ทดลองนะคะค้นคว้าหาเทคโนโลยีในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายนะคะซึ่งมีปรัชญาหลักสำคัญของโครงการก็คือใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะเราได้มีเทคโนโลยีในเรื่องของการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตมีเทคโนโลยีเรื่องของการบำบัดน้ำเสียโดยใช้บ่อผึ่งนะคะใช้พืชบำบัดน้ำเสียใช้หญ้ากรองน้ำเสียและป่าชายเลนบำบัดน้ำเสียในปี2542เราก็ได้ถวายเทคโนโลยีนี้นะคะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็มีพระวินิจฉัยนะคะแล้วก็บอกกับทีมคณะนักวิจัยว่างานเราไม่ได้หยุดแค่นี้สิ่งที่วัตถุประสงค์ที่ต้องทำต่อไปก็คือขยายผลไปสู่ชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ที่นี่นะคะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและก็ประชาชนทั่วไปในการเข้ามาศึกษาค้นคว้า
0: ที่โรงเรียนวัดบางขุนไทจังหวัดเพชรบุรีอาจารย์ณัฐประภัทรกำลังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนออกไปศึกษาค้นคว้าที่โครงการแหลมผักเบี้ย
2: ก็ให้เด็กๆเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้างานของพระองค์ท่านว่าทำอะไรบ้างเพื่อจะให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้งานของพระองค์ท่านแล้วก็ยึดงานของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดี
3: นักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นผู้ชายที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศไทย
4: ในหลวงค่ะ
3: ในหลวงท่านทำอะไรทำยังไงที่นักเรียนว่าทำงานหนักในความคิดของนักเรียน
5: ไม่เหลือน้ำท่วมครับผม
4: ว่าคนที่ยากไร้ค่ะ
5: เอาของไปบริจาคครับ
3: โครงการของในหลวงมีอะไรบ้าง
4: โครงการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครค่ะ
5: โครงการคนหลวงค่ะ
6: โครงการย่าแฝกครับ
3: ที่บ้านเกิดของเราคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มีโครงการพระราชดำริของในหลวงเหมือนกันโครงการอะไรคะ
1: ในการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะหรือจะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือจะให้จัดฝึกอบรมเนี่ยนะคะวิธีการก็คือเมื่อติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าท่านจะมาศึกษาดูงานด้วยวัตถุประสงค์ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะจะดูเรื่องของขยะดูเรื่องน้ำเสียหรือว่าจะดูเรื่องของการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำเสียนะคะแล้วก็จำนวนคนวันเวลาและสถานที่เพื่อที่ทางโครงการจะได้จัดเจ้าหน้าที่และวิทยากรในการดำเนินงานให้ตรงวัตถุประสงค์ของทุกท่านนะคะ
7: ดังความหวังของปวงประชาที่ประทานจากฟากฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
1: สำหรับกิจกรรมที่เราจัดให้กับโรงเรียนวัดบางขุนไทในวันนี้นะคะ

0: เราก็จะเน้นไปเรื่องของการให้ความรู้ว่าน้ำเสียนี่คืออะไรแล้วน้ำเสียเราจะดูได้ยังไงว่าน้ำเสียเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากๆแล้วกำจัดขยะด้วยตัวเองสามารถทำที่บ้านได้ทำยังไงนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด5ฐานฐานแรกก็จะเป็นเรื่องของน้ำเสียและตะกอนของน้ำเสียเสียมีคุณลักษณะยังไงเราจะดูยังไงนะคะ
1: เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลองตักใส่ตักทุกอย่างใส่เข้าไปเลย
2: น่ากินไหมคะ
1: น่าใช้ไหมน่าใช้ไหมน่าอาบไหม
2: เนี่ยนะคะพี่ๆจะบอกให้เห็นว่าทุกวันของน้องๆนะคะในการใช้น้ำเข้าไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่จะไปเติมทำให้น้ำเนี่ยเขามีสิ่งปนเปื้อนมากขึ้นนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบำบัดเสียเกิดขึ้นนะครับ
2: ใบน้ำเสียเนี่ยทางด้านหลังที่น้องได้เห็นอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการบำบัดน้ำเสียรูปแบบนึงไอ้เจ้าจุลินทรีย์ตัวเล็กๆในน้ำเนี่ยแหละค่ะที่เขามีประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียอันนี้น้ำที่เข้ามาที่นี่นะคะก็เป็นน้ำมาจากบ้านเรือนของน้องๆเนี่ยแหละค่ะเรารวบรวมมาแล้วก็ส่งเข้ามาที่นี่นะคะนอกจากนี้เห็นไหมคะบ่อเรากว้างใหญ่เปิดโล่งใช่ไหมคะเรามีลมฟิวนะคะเรามีแดดส่องลงมานะคะสายลมแสงแดดตรงนี้นะคะเราจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียนะคะเพราะว่าเจ้าสายลมแสงแดดเนี่ยเขาก็จะดึงอากาศที่อยู่ข้างบนนี้แหละค่ะลงไปในน้ำ
0: พอเข้าฐานที่2ถ้าเราจะทดสอบคุณภาพน้ำการตรวจว่าคุณภาพน้ำดีหรือน้ำเสียใช้วิธีการทดสอบยังไง
3: เวลาเราถึงที่เก็บน้ำตัวอย่างเนี่ยไปเห็นแหล่งน้ำแต่ละแหล่งเนี่ยสีมันแตกต่างกันเนี่ยถ้าเราอยากรู้เบื้องต้นว่าน้ำอ่ะมันดีหรือมันเสียขนาดไหนเราก็จะต้องมีเครื่องมือที่ไปวัดดูไอ้เครื่องมือตัวแรกเนี่ยตัวนี้เป็นการวัดหาออกซิเจนที่ละลายในน้ำน้องรู้ไหมว่าพวกปลาหอยปูหอยกุ้งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันควรจะมีออกซิเจนละลายในน้ำอยู่เท่าไหร
4: ่2ครับ4ครับ
3: ยิ่งมากปลาก็ยิ่งมีอากาศหายใจเยอะดังนั้นก็ควรจะมีตั้งแต่4มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นน้ำเสีย
1: ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว
4: 0.9
3: ประกาศดังให้เพื่อนได้ยินด้วยเท่าไหร่แล้ว
5: 0.9
3: ทีนี้เราลองมาดูในน้ำดีบ้างทีนี
1: ้ดูตัวเลขสิครับหนุ่มน้อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้บอกเพื่อนหน่อย
4: ถูกลองเลย
3: ปลาอยู่ได้ป่าวปลาอยู่ได้ป่าว0.2
1: อันนี้คืออะไรครับทางยาวๆเนี่ยแปลงยาวๆนี่เราเรียกว่ารู้ไหมจริงๆแล้วเป็นระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเป็นเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เราเอาต้นหญ้าต้นไม้พืชน้ำต่างๆนะมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะครับ
0: คุณภาพน้ำที่ผ่านแปลงพืชบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำตั้งแต่ก่อนเข้าแปลงจะมีสีหนึ่งจะออกค่อนข้างดำและน้ำที่ผ่านแปลงพืชแล้วเนี่ยน้ำจะค่อนข้างใสและออกสีเขียวใสๆนะคะอันนี้เป็นมาจากกลไกในเรื่องของการบำบัดตามธรรมชาติเขาจะกินสารอินทรีย์ที่มากับน้ำเสียและเปลี่ยนรูปให้ไปเป็นธาตุอาหารเป็นสารอนินทรีย์ซึ่งพืชเหล่านี้ก็จะไปใช้ในการเจริญเติบโต
6: การทาปุ๋ยหมักโดยทั่วไปเนี่ยเรามีหลายวิธีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ของแหลมผักเบี้ยเนี่ยเรามีวิธีการใช้ดินเข้ามาช่วยในการให้เขาย่อยสลายได้ดีขึ้นถูกไหมครับจะเห็นได้ว่าสีดำๆเนี่ยนะสีดำๆตัวนี้จะเป็นของขยะแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการใช้ดินเข้าไปช่วยในการกลบเพื่อที่จะให้เขามีการย่อยสลายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นชั้นถูกไหมคะนี่เหมือนกันเลยเห็นป่ะเป็นชั้นขยะดินขยะดินขยะดิน
3: เริ่มต้นด้วยเดี๋ยวเราจะมีฐานเพื่อที่จะดูดซับกลิ่นเขาด้วยนะครับ
6: ซ้ายเราจะใส่ประมาณสูงประมาณ5เซน
3: ต่อไปนี่สำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวขยะลงนะครับเดี๋ยวเราจะถมหน้าดินกลบหน้าเข้าทั่วนะครับกลบให้ทั่วโอเคนี่เราทำได้แล้ว1ชั้นเดี๋ยวเราจะทำต่อมาอีก1ชั้น2ชั้นเป็น3ชั้น
0: จริงๆแล้วทุกบ้านเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่หลักสำคัญของมันก็คือว่าจะต้องแยกขยะให้ได้และขยะที่เอามาทำปุ๋ยก็คือขยะอินทรีย์ใช่ไหมคะขยะอินทรีย์เนี่ยถ้าน้องๆแยกได้ที่บ้านนะคะก็เอาขยะอินทรีย์เนี้ยมาใส่หลุมถ้าไม่มีถังก็ขุดหลุมมีพื้นที่ในบ้านก็ขุดหลุมเอาดินกลบนะคะหลังจากนั้น30วันน้องก็จะได้ปุ๋ยมาเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้ในบ้านเรือน
7: อันนี้นะคะน้องๆก็มา าอยู่ที่ทางเข้าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของโครงการแหลมพักเบี้ยของเราเดี๋ยววันนี้น้องๆก็จะเห็นว่าป่าของโครงการแหลมพักเบี้ยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนครับเรื่องป่าชายเลนก็เป็นอีกหนึ่งระบบของโครงการนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียป่าชายเลนเนี่ยบำบัดน้ำเสียนะคะโดยการที่เราให้น้ำเสียเนี่ยลงสู่ป่าชายเลนแล้วก็อาศัยตอนช่วงน้ำขึ้นค่ะคือน้ำทะเลมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันเจือจางหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวกรากต่างๆรากอากาศของต้นแสมหรือว่ารากค้ำจุนของต้นกงกลางเนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยออกซิเจนออกให้กับน้ำพวกนี้ก็จะเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำเสีย
0: ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่แหลมพักเบี้ยเนี่ยนะคะเราวัดจากสถิติเรื่องของปริมาณต้นไม้จากเดิมที่ไม่มีเลยเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเยอะเกือบเป็นพันไร่แล้วในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะมีสัตว์หน้าดินเล็กๆเพิ่มอีกเยอะมากที่มากับตะกอนน้ำทั้งหลายเนี่ยนะคะปูแสมปูทะเลเนี่ยเยอะขึ้นมากนะคะซึ่งทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้เนี่ยนะคะมาจับปูต่อ1วันเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า300กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีนกอพยพและมีนกอีกหลายชนิดเข้ามาในบริเวณโครงการด้วยและล่าสุด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนกที่ไม่เคยเจอเลยในบริเวณนี้นะคะเพิ่มขึ้นอีก3ชนิดซึ่งเป็นนกชนิดเดียวกันกับที่พบที่เขาใหญ่ก็แสดงว่าพื้นที่นี้สมบูรณ์พอและนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นนกแล้วนะคะยังมีตัวเงินตัวทองเพิ่มขึ้นด้วยเพราะตัวเงินตัวทองเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวบ่งชี้ที่บอกความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

0: มีปูสะแม
1: ่ปลาใช้ออกซิเจน4มิลลิกรัมต่อลิตร
2: ใช้พืชในการบำบัดน้ำเสีย
3: โครงการแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริมีนายหลวงเป็นผู้ก่อตั้งฐานที่1บำบัดน้ำเสียน้ำเสียคือน้ำที่ใช้แล้ว
4: ในน้ำเสียมีธาตุอาหารตะกอนสามารถปลูกพืชได
5: ้ใช้ถังคอนกรีตหมักวิธีหมักคือทำแบบขนมชั้นชั้นที่1ใส่ถ่านชั้นที่2ใส่ทรายชั้นที่3ใส่ขยะเปียกได้เรียนรู้การบำบัดน้ำเสียการแยกขยะการทำปุ๋ยหมักแล้วก็การบำบัดน้ำเสียโดยปลาชายเลน
3: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คือการหมักขยะครับเพราะว่าถ้าเรามีขยะเราก็จะได้ทำปุ๋ยได้ครับ
4: หนูอึ้งกับโครงการนี้มากค่ะแล้วก็ไม่เคยทราบมาด้วยว่าโครงการนี้นายหลวงท่านจะทำขึ้นมาแล้วหนูก็ไม่เคยทราบว่าพืชจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ค่ะ
6: ในฐานะที่เป็นครูสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการก็คือองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้เชื่อมโยงในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเช่นการหาค่า pH ของน้ำในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์การทำปุ๋ยหมักในกลุ่มการงานอาชีพและครูก็เข้าใจว่าสิ่งที่นายหลวงทรงทำเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมคือชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงเกิดความรู้ที่ยั่งยืน
7: ความภูมิใจที่เราได้รับใช้พระองค์ท่านนะคะจริงๆแล้วนักวิจัยทุกคนที่มาทำงานที่นี่เนี่ยนะคะเราไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นนอกจากความภูมิใจที่เราได้และสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เสมอก็คือว่าทุกครั้งที่มีคนมาดูงานเด็กหนึ่งคนเนี่ยค่ะในอนาคตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนะคะเขาจะจดจำสิ่งที่เขาได้ศึกษาไปเนี่ยค่ะไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนักวิชาการทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานที่นี่นะคะเราก็จะมองเหมือนกับว่าเราคือผู้หนึ่งที่ปิดทองหลังพระมากกว่าแต่ถ้าทุกๆคนปิดทองหลังพระและองค์พระได้สวยได้สำเร็จสมบูรณ์มันก็เป็นความภูมิใจหนึ่งซึ่งคิดว่าคนไทยทุกคนคงอยากจะทำให้ในหลวงเหมือนกันแล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคนได้มาทำเพื่อพระองค์ท่านเหมือนกันค่ะ

สัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูขอเสนอวิธีการทำหุ่นมือเพื่อให้คุณครูนำไปประยุกต์กับการสอนวิชาต่างๆและดึงดูดความสนใจของนักเรียนซึ่งผู้ที่จะ

0: มีความรักในการ์ตูนนะคะในนิทานสำหรับเด็กอยู่แล้วดังนั้นไอ้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มันนำมาประกอบกับหุ่นมือเมื่อเรารู้จักศิลปะหุ่นมือเนี่ยเราก็เริ่มศึกษามันจุดเริ่มต้นที่ทำเจ้าขุนทองนะฮะเริ่มมาจากที่ทางช่อง7น่ะผู้บริหารช่อง7เนี่ยอยากได้รายการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเด็กดูตอนเช้าโดยที่ไม่มีโฆษณาขั้นเคยเอาหุ่นเนี่ยไปเล่นกับเด็กนะเด็กจะสนใจแล้วเขาจะเชื่อถ้าเด็กเล็กนะคะเขาจะเชื่อว่าอันนี้เป็นตัวนั้นตัวนี้ถึงเขารู้เขาก็ทำเป็นไม่รู้เพราะว่าเขาจะสื่อสะท้อนอารมณ์ตัวเองออกมาทางนั้นบางทีเด็กเนี่ยจับหุ่นมาเล่นเด็กเล่นหุ่นเนี่ยเราจะดูอะไรได้เยอะแยะเลยจากสิ่งที่เด็กพูดว่าเด็กเล่นอะไรเด็กพูดอะไรหรือบางคนเนี่ยเด็กเตรียมคนมาถึงแบบอาจจะก้าวร้าวนะจะมีการตีหุ่นนะคะทันทีเลยบางคนนี่อ่อนหวานก็จะแบบค่อยๆพูดจาเพราะนะคะมันจะมีหลายอย่างค่ะคงเหมือนคนนะฮะหุ่นเนี่ยคือรูปแบบรูปลักษณ์ของตัวเขานะคะรูปร่างหน้าตาสีสันอันนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือความมีชีวิตที่เราใส่ให้นะมีความมีชีวิตชีวาแล้วก็บุคลิกนะฮะที่เราใส่ให้หุ่นมันจะได้เป็นจริงขึ้นมา
1: น่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือเทคนิคการสอนที่มาช่วยเด็กๆให้เรียนสนุกขึ้นอาจจะได้เทคนิคจากเพื่อนๆที่ไปเวิร์กช็อปด้วยกันหรือจากทีมงานแนะนำเพิ่มเติมมาค่ะ
2: ก็อยากแบบว่าหากิจกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาสอนให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นนะคะ
3: ถ้านักเรียนได้รับเทคนิคที่ทำให้เด็กเนี่ยเขามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับกลุ่มได้ทำงานร่วมกับเพื่อนแล้วก็มีการแบ่งปันความคิดได้ดีขึ้น
4: เอามาช่วยสอนช่วยทำกิจกรรมทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเด็กก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้น
5: เราอาจจะมีการใช้หุ่นให้มีการเคลื่อนไหวแล้วเด็กก็จะได้มองเห็นว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วเด็กจะมีความสนใจกับตัวคุณครูมากขึ้นแล้วก็ในสื่อของการเรียนสอนได้มากขึ้น
6: การสนทนาของช่วงแชร์ริ่งไอเดียในวันนี้จะเป็นการพูดคุยถึงปัญหาเรื่องสมาธิความสนใจในการเรียนของนักเรียนและวิธีการแก้ปัญหาของคุณครู
0: อยากรู้ว่าเวลาสอนมีเรื่องลำบากใจอะไรเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องการสอนไงคะมันมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องลำบากใจว่าอยากจะถ่ายทอดให้เด็กแต่เด็กรับได้ไหมหรืออะไรไหมเบื่อไหมอะไรเงี้ย
7: ที่เราเจอนะคะก็จะเป็นช่วงระยะความสนใจของเด็กจะสั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเล็กด้วยแล้วก็เหมือนถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้สัก15นาที20นาทีก็อาจจะทำได้แค่10อะไรเงี้ยค่ะ
3: สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบอะไรที่ซ้ำๆซักๆคุณครูคิดว่าถ้ามีอะไรมาใหม่ๆเนี่ยน่าจะเรียกร้องความสนใจในการเรียนของเด็กมากมากยิ่งขึ้นนะคะ
8: พอมาถึงห้องเรียนเนี่ย1อุปกรณ์ของเด็กประถมเนี่ยมันจะมากขึ้นเช่นมีกล่องดินสอมีดินสอยางลบไม้บรรทัดเงี้ยนะคะพอเวลาคุณครูสอนปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือคุณก็จะเล่นแต่ดินสอตัวการ์ตูนไม่ฟังคุณครูอะไรเงี้ยสนใจแต่ตัวการ์ตูนใหม่ๆคิตตี้เบนเทนอะไรที่เขานิยมกันนะคะ
4: สำหรับความสนใจของเด็กในชั่วโมงเรียนนะคะก็มีปัญหาอยู่นะคะอย่างเช่นที่ว่าเวลาสอนเนี่ยก็จะมีเด็กบางคนที่แอบทำอะไรใต้โต๊ะกินขนมบ้างลอกกันบ้านบ้างทำวิชาอื่นบ้างขณะที่คุณครูก็สอน
0: ปัญหาต่างๆที่คุณครูประสบมานะคะคุณครูมีวิธีที่จะช่วยให้มันแก้ปัญหาอะไรไหนบ้างคะ
7: จริงๆแล้วอะค่ะก็คือเราจะโดยที่แบบว่าสัญชาตญาณของความเป็นครูก็คือต้องแก้สถานการณ์นั้น
0: ๆ
7: ก็เหมือนเด็กเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบเลยนิทานหรือไม่ก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอความสนใจกลับมาปุ๊บก็เริ่มต่อที่เราสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เราจะไม่หลากหลายอะค่ะก็คือจะใช้แบบเดิมๆ
9: อาจจะเน้นน้ำเสียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วอยู่หน้าห้องเรียนแล้วก็จะเป็นมุมนิทานนิทานจากหนังสือนิทานจากหนังสือโดยบางทีเราก็จะให้เขาหยิบมานิทาน

0: อันที่เขาชอบเล่มหนึ่งแล้วเราก็จะเป็นคนเล่าแล้วก็พอช่วงปลายๆหน่อยก็จะให้เขาเป็นคนเล่าแทนเราก็จะดึงได้พักหนึ่งแล้วก็ แล้วก็ความสนใจที่มันมีมากกว่าบางทีกับของเล่นของเขา เขาก็จะไป
1: ป.1ก็ต้องมีการแข่งขันการให้ดาว เราจะเพิ่มการให้ดาวเด็กดาวเด็กดี เขาก็จะตั้งใจฟังแล้วก็จะพยายามอ่านหนังสือของเราให้ได
2: ้เด็กๆ เขาจะมีการชอบบทบาทสมมุติกันแสดงเป็นครูแสดงเป็นนักเรียนอย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาจะชอบยังชอบมีการให้
1: รางวัล
2: ค่ะชอบยังชอบอยู่ค่ะแล้วก็มีการชมเสริมแรงเด็กๆ เขาจะชอบค่ะ
3: คุณครูทุกท่านได้คุยมาเนี่ยก็ดีแล้วนะคะมีครูที่ดีมีโรงเรียนที่สนับสนุนเยอะแล้วก็กิจกรรมที่ฟังมาเนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าอันที่เป็นหุ่นเนี่ยนะคะก็สามารถเอาว่ามันสามารถเข้าไปอยู่ในทุกกิจกรรมที่คุณครูทำอยู่แล้วแล้วหุ่นมันมีหลายแบบคือเราต้องสังเกตว่าอันไหนที่มันมีผลกับเขาแล้วอาจจะเป็นคนที่ชักจูงคือทุกอย่างนะหุ่นมันคือรูปแบบการ์ตูนนะมันเหมือนตุ๊กตานี่คือรูปแบบมันเสียงนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เราเอาให้เด็กเนี่ยมัน3อันประกอบกันนะคะแล้วก็ตัวเราที่ต้อง acting เป็นเล่นละครเป็นรู้สึกว่าการที่จะช่วยให้ปัญหานี่ดีขึ้นให้คลี่คลายขึ้นเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะคะจะช่วยให้จิตใจเขาอ่อนโยนนะคะให้เขา เรียนรู้จากเรื่องที่เราเอาหุ่นมาเล่นแล้วเป็นตัวที่ทำให้เด็กโตหน่อยเนี่ยสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมได้ว่าตัวเขาเป็นอย่างไรตัวเขารู้สึกยังไงตอนนี้นะคะเราจะได้เข้าใจเขาดังนั้นเนี่ยการนำหุ่นมาไว้กับการเรียนการสอนหรือการอบรมเด็กๆเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูอ่อนโยนอ่อนหวานขึ้นหุ่นจะเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในทุกอย่าง
4: การเวิร์กช็อปในวันนี้ครูอ้าวได้นำวิธีการทำหุ่นมือชนิดต่างๆในแบบง่ายๆมาแนะนำให้กับคุณครูเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อในการสอนและดึงดูดความสนใจของนักเรียน
5: อันนี้เราก็จะมาทำหุ่นชนิดหนึ่งที่ง่ายมากคือหุ่นพวกหุ่นมือนะคะคืออย่างเนี้ยนะคะเป็นเรื่องของการตกแต่งตามจินตนาการสามารถจะครูทำให้เด็กเล็กสนใจในแบบเรียนในบทเรียนนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ทำเนี่ยใช้ทำเนี่ยก็ไม่ซับซ้อนนะคะอุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์ง่ายๆที่เราสามารถจะหาได้ทั่วไปอย่างเช่นเศษวัสดุต่างๆกับเศษกระดาษไม้ติมก็จะใช้สำลียัดหรือไม่ก็ได้นะคะเป็นหัวอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นหัวตรงๆมาก็ได้เดี๋ยวคุณครูลองทำไหมคะ
1: ใช้กาวแปะเลยหรอคะ
5: ใช้กาวแปะค่ะอันนี้เป็นทำอย่างง่ายๆคือว่าไม่ต้องใช้ได้เย็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าครูจะเย็บก็ได้นะคะอันนี้เหมาะกับเด็กเล็กๆแล้วก็เหมาะกับ เรื่องสั้นๆค่ะเรื่องที่จะเล่นน่ะสั้นๆการทำหุ่นเนี่ยมันให้ความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็มันอยู่กับตัวเองค่ะเวลาที่ทำไปแล้วก็นั่งคิดอะไรไปแล้วก็ออกแบบในใจด้วยแล้วจินตนาการในใจด้วยว่าตัวนี้นิสัยอย่างนี้นะหน้าตาคนเป็นอย่างนี้ติดตาตรงนี้เอ๊ะผมเอาทรงอะไรดีเครื่องประดับมีไหมนะคะเวลาที่เขาออกแบบไปเนี่ยแล้วทำไปด้วยเนี่ยมันได้อะไรหลายอย่างนอกจากความคิดสร้างสรรค์อย่างที่รู้ๆกันนะคะแล้วถ้าเผื่อให้เด็กทำไปกับเราด้วยก็จะยิ่งดีตามปกตินะคะเวลาทำหุ่นเนี่ยเราจะไม่มีการวิจารณ์กันเราจะให้เป็นเรื่องของจินตนาการจริงๆ
4: ครูแต่ละท่านใช้จินตนาการในการตกแต่งหุ่นถุงมือของตนเองอย่างตั้งใจและสนุกสนานโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม
5: ใช้เวลาไม่นานนะคะใช่ไหมคะแป๊บเดียวเราก็ทำออกมาแบบไอเดียแตกต่างกันไปนะคะสังเกตดูเมื่อกี้ดูคุณครูกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแช่มชื่นแล้วก็อยู่กับจินตนาการตัวเองอันนี้การเล่นเนี่ยไอ้หุ่นอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายมันแค่กระดิกนิ้วนะคะตัวไหนพูดนะตัวไหนพูดนะทีละนิ้วเป็นการแยกประสาทได้ดีมากสำหรับเด็กฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กที่จะต้องจับ

0: ดินสอที่ก็ไอ้เนี่ยมันเป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งการเล่นก็ขยับนิ้วตามใจชอบนะคะก่อนที่มันจะไปถึงคนดูที่เป็นเด็กมันจะต้องเริ่มจากเราจากเราไปที่หุ่นแล้วหุ่นถ่ายทอดไปนะคะแล้วเด็กถึงจะได้รับเข้าใจตัวละครนั้นๆและเข้าใจเรื่องราวนั้นๆ
1: นายพรานค่ะนายพรานบอกว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เหรอเจ้าหมอปลาเนี่ยเราหามาตั้งนานแล้วแล้วนายพรานก็จับเจ้าหมอปลาไปแล้วก็บอกยายกับหลานว่าไม่ต้องห่วงนะต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหมาป่าเนี่ยจะไม่มาเกเรยายกับหลานอีกแล้วหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยก็เลยกลับไปหาแม่ได้อย่างปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมคะได้อย่างปลอดภัยนำหุ่นนิ้วมือค่ะมาเล่านิทานเด็กก็จะมองว่าเรามีหุ่นอะไรบ้างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นนะคะคือเวลาคุณครูพูดอ่ะเขาอาจจะมีความสนใจแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีหุ่นมือหรือว่ามีถุงมือมาช่วยเนี่ยเขาก็จะให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะคือเด็กอ่ะเขาก็จะชอบอะไรที่ใหม่ๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะคะ
0: ท่านนี้ก็มาถึงหุ่นอีกอย่างนึงนะคือหุ่นเขาเรียกว่าหุ่นทำจากถุงกระดาษประมาณว่าถุงกระดาษท่านนี้หุ่นนี้มันทำได้หลายอย่างหลายวัสดุมากมันมีกระดาษก็ได้ผ้าถุงมือของหรือใช้เสื้อผ้าเก่าก็มาทำได้ฟองน้ำก็ได้นะคะมันง่ายดีก็เลยเอามาให้แนะนำนะคะมาแนะนำให้ทำกันอันนี้ทำจากกระดาษสีนะคะถ้าเป็นจริงเนี่ยให้เด็กๆทำแล้วฝึกหัดอะไรกันเนี่ยก็ใช้กระดาษเหลือใช้ดีกว่านะคะวิธีทำเนี่ยมันก็คือหุ่นเนี่ยมันไม่ขยับมือก็ปากนะคะอันนี้ขยับปากเป็นหลักแล้วทำจากกระดาษคือทำง่ายแต่ว่าไม่ทนนะนั่งทับแป๊บเดียวก็แบนแล้วนะทีนี้ถุงเนี่ยคือตัวหลักของตัวนะคะแบบนี้เราก็ทำถุงแบบนี้นะคะเหมือนพับถุงธรรมดาเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาจากกระดาษพอที่จะใส่มือเราเข้าไปได้ขนาดนั้นนะคะธรรมดาเนี่ยเราเคยเห็นถุงอย่างนี้ใช่ไหมที่เอาตรงนี้ขยับใช่ไหมตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาให้มันชัดยิ่งขึ้นพอเวลาปากมันใหญ่ชัดเจนเนี่ยมันก็สามารถจะให้ความสนุกสนานได้มากขึ้นเพราะปากมันใหญ่พูดแล้วเห็นชัดอันนี้ก็เอาปากนี่แปะเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นจานกระดาษนะคะอันนี้เลยเป็นหุ่นที่ประยุกต์ขึ้นมาหน่อยจากถุงอย่างเดียวเป็นมีจานกระดาษด้วยอันนี้เราก็มาเริ่มจากการที่ทำถุงก่อนนะคะก็เหมือนถุงกระดาษทั่วไปถุงกระดาษแบบมีก้นนะคะเราก็จะพับประกบกันแล้วก็กะขนาดค่ะเดี๋ยวลองพับดูนะคะก็ใช้กาวเป็นหลักนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นการลองทำดูก็จะให้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้

ได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง

0: ครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะ
1: จากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
2: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
3: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
2: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
1: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิ์ในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
4: น้องมิ้นลูก
5: คะ
4: หนูมีการบ้านไหม
5: มีค่ะ
4: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
5: พี่ค่ะ
4: จ้า

0: เห็นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
3: แกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสรูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
4: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
3: ดีโพสเลยโอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
4: ตลกมาก
5: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
4: ออ๋อ
3: พอดีว่าฉันอาจจะโพสรูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
5: นี่เธอโพสไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นอ่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
3: เออจริงด้วยอ่ะ
4: อ๋อจริงด้วย
2: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแล
6: และเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
7: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็ก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่น

ดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่เมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการสื่อสารปัจจุบันนี้เราทำกันได้หลายวิธีมากครับแต่ลองนึกในอดีตว่ายังไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้การสื่อสารในยุคนั้นมีเพียงแค่การพูดและการเขียนเท่านั้นการเขียนจึงสัมพันธ์ไม่แพ้การพูดครับถ้าเกิดเราเขียนได้สวยคนก็ชอบแล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่ถ้าเขียนไม่สวยอ่านไม่รู้เรื่องก็คงสื่อสารกันไม่ได้เลยครับนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องเรียนคัดลายมือกันวันนี้ครับจะมีวิธีการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศมาให้ชมกันครับเราจะเริ่มจากครูต่างประเทศก่อนครับเราไปที่ฝรั่งเศสไปดูกันว่าเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือเนี่ยเขาทำกันอย่างไรแค่ฟังก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ครับเราได้ชมการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศครับโดยจะเริ่มจากครูที่ประเทศฝรั่งเศสกันก่อนครับที่นั่นเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือครับฟังดูน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกมากครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันในปรัชญาจากการสอนศิลปะการคัดลายมือที่ฝรั่งเศสครับเชิญครับ
1: ในฝรั่งเศสมีการสอนคัดลายมืออย่างเป็นแบบแผนเหมือนในอังกฤษโดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ลายเส้นเป็นเครื่องมือสื่อสารของเด็กๆให้พวกเขาได้คิดและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีอิสระในเมืองลียงการคัดลายมือแบบนี้มีเปิดสอนอยู่ทั่วไปไม่จำกัดแต่ในโรงเรียนการคัดลายมือเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรในโรงเรียนชองเดอลาฟองแตนผู้อำนวยการจีนรุสโซอธิบายให้เราฟังว่า
2: การเขียนทำให้เกิดความเข้าใจเราเขียนให้ใครเราเขียนให้ตัวเองและเราเขียนให้ผู้อื่นด้วยการเรียนรู้วิธีการเขียนเริ่มขึ้นจริงๆในชั้นป.1แต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือให้เด็กๆได้ฝึกเขียนลายเส้นต่างๆเตรียมพร้อมก่อนเรียนวิธีการเขียนในโรงเรียนอนุบาลเราเน้นสอนที่ศิลปะท่าทางสิ่งสำคัญคือให้เด็กๆลองทำท่าทางด้วยตัวเองและถ้าถูกขอให้ทำจะต้องทำซ้ำเองได้อย่างถูกต้อง
1: มีการสอนเรื่องลายเส้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลตั้งแต่ก่อนที่เด็กๆจะจับปากกาได้เสียอีกกิจกรรมต่างๆเช่นการเต้นสอนเด็กๆให้รู้จักการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งเรียนแบบมาจากเส้นโค้งมนของตัวหนังสือการเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นในระดับอนุบาล
2: การสอนที่เราเน้นในโรงเรียนประถมศึกษาโดยเฉพาะในชั้นประถมปีที่1คือการเรียนเขียนเส้นต่อ

0: วันนี้อาจารย์โคลดคาวินเยอร์สอนวิธีการเขียนตัวทีให้เด็กอายุ 6-7 ปี
1: เราจะมาเขียนตัวอักษรนี้แบบเชื่อมต่อกันนี่คือเส้นบรรทัดสำหรับเขียน การเขียนตัวอักษรตัวทีนั้นครูจะลากเส้นนี้ขึ้นไปถึงบรรทัดที่2แบบนี้ครูจะยังจับช็อคค้างไว้ตรงนี้และลากอีกเส้นลงมาและจบด้วยการขีดเส้นตรงกลางแบบนี้การพูดให้เด็กจำว่าต้องลากเส้นขึ้นไปและลากเส้นลงมาและขีดเส้นจบตรงกลางจะช่วยให้เด็กๆจำได้ว่าต้องเขียนตัวอักษรนี้อย่างไรและควรพูดไปพร้อมกับทำให้ดูด้วยลากเส้นขึ้นพอถึงจุดบนสุดแล้วลากลงมาก่อนที่ผมจะเปลี่ยนจากการเขียนให้ดูบนกระดานมาเป็นให้เด็กๆลองเขียนกันเองผมจะเขียนตัวอักษรในอากาศด้วยเพื่อให้มือและแขนของเด็กๆนั้นจำท่าทางที่พวกเขาต้องทำได้เด็กที่ถนัดข้างขวาก็จะทำตามมือข้างขวาของผมส่วนเด็กที่ถนัดข้างซ้ายก็จะทำตามมือซ้าย
0: หลังจากทำท่าทางในอากาศเด็กๆก็ฝึกเขียนบนกระดานของตัวเอง
1: จับดินสอให้ถูกวิธีนะลากเส้นขึ้นลากเส้นลงมาและขีดเส้นตรงกลาง
0: การพัฒนาทักษะนี้สำคัญต่อเด็กๆอาจารย์โคลดใช้ศิลปะสอนบทเรียนของเขาพวกเขากำลังวาดรูปแกะโดยสร้างรูปร่างจากลายเส้นซึ่งจะช่วยเรื่องการเขียนของเด็ก
1: ๆพวกเราจะวาดรูปหญ้าแบบนี้นะการวาดรูปแกะจะช่วยพวกเราอย่างไร
2: วาดรูปหญ้าแบบซิกแซกช่วยเราเขียนตัว M ค่ะ
3: เราวาดแบบที่เราชอบเช่นวาดเป็นวงได้ไหมครับ
1: เธอจะวาดเป็นวงก็ได้แต่ว่าดีกว่าถ้าเธอเขียนเส้นแบบที่มันเป็นจริงๆ
0: หลังจากนั้นนักเรียนได้วาดรูปของพวกเขาเองนี่เป็นการฝึกเขียนลายเส้นรูปทรงพื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบของตัวอักษรด้วยวิธีที่สร้างสรรค์เด็กๆแต่งแต้มสีลงไปบนรูปของพวกเขาทุกวิชาให้ความสำคัญเรื่องการคัดลายมือในวิชาว่ายน้ำใช้รูปถ่ายตอนเรียนสอนฝึกสร้างประโยค
1: ใครเป็นคนแต่งประโยคที่ว่าฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลา
0: ในกระดาษที่แจกให้มีตัวเขียนกำกับไว้กับตัวพิมพ์ด้วย
1: เรียนรู้ถูกต้องเหมือนปลาฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลาดีมากลอกมันลงไป
0: การให้ตัวอย่างตัวเขียนช่วยทำให้นักเรียนจำวิธีการเขียนที่เรียนได้
1: การคัดลายมือเป็นกิจกรรมที่กระจายอยู่ในหลักสูตรมันแทรกอยู่ในทุกวิชาที่สอนในโรงเรียน
0: การคัดลายมือที่ดีช่วยให้เด็กๆจำตัวอักษรเวลาอ่านหนังสือในห้องสมุดการสอนคัดลายมือเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องมากในฝรั่งเศสชองลุยโคเอนผู้เชี่ยวชาญศิลปะตัวอักษรอธิบายถึงต้นกำเนิดของตัวเขียน
4: นี่คือตัวเขียนที่เราสอนในโรงเรียนในปัจจุบันรูปแบบนี้ใช้มานานกว่า50ปีมีที่มาจากแบบตัวอักษรที่เรียกว่าลารงซึ่งสร้างขึ้นมาจากเส้นศิลปะการคัดลายมือแนวคิดคือการสร้างความสมดุล
0: การใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในโรงเรียนทำให้การพัฒนาการเขียนของเด็กลดลง
4: ในปัจจุบันการมีคอมพิวเตอร์ทำให้เราเห็นมโนภาพของสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นพวกเราไม่ได้ใช้การรับรู้ด้วยการสัมผัสการคัดลายมือจึงเป็นวิธีหนึ่งในการกลับมาสัมผัสวัตถุต่าง
0: ๆการคัดลายมืออาจไม่ได้ทำกันเป็นประจำทุกวันแต่มันเป็นทักษะในการเขียนตัวเขียนที่ดีอาจารย์ฟาเบียนมาวาสอนคัดลายมือให้กับนักเรียนชั้นป.6
5: เรามีอุปกรณ์อะไรที่ใช้เขียนบ้าง
2: ผมมีพวกจิ๋วแบบปลายแหลมค่ะ

0: ผมมีปากกาขอแรงครับ
1: การใช้อุปกรณ์คัดลายมือแบบดั้งเดิมรวมทั้งเทคนิคต่างๆทำให้เด็กๆสามารถดึงธรรมชาติของศิลปะการเขียนออกมาได
2: ้ผมรวมวิชาการเขียนกับศิลปะเข้าด้วยกันเพื่อทำให้การเขียนเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินและการสร้างตัวอักษรเป็นเรื่องสนุก
3: ใน2 3นาทีต่อจากนี้ครูอยากให้พวกเธอลากเส้นต่างๆลงบนกระดาษแผ่นนี้เอาลงมือได้
2: ในวิชาศิลปะเด็กๆไม่จำเป็นต้องคัดลายมือแต่พวกเขาต้องสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆลากเส้นได
3: ้เอาคราวนี้พวกเธอจะเขียนตัวอักษรกันตัวอักษรของเธอต้องมีเส้นหนาเส้นหนาปานกลางและก็เส้นบาง
2: ผมชอบการฝึกหัดการเขียนเพราะเป็นการเตรียมพร้อมเด็กๆสำหรับระดับมัธยมศึกษาถ้าลายมืออ่านไม่ออกครูชั้นมัธยมศึกษาจะไม่ตรวจการบ้านให้และมันทำให้เด็กๆได้คะแนนต่ำบ่อย
1: ๆเด็กบางคนวาดตัวอักษรประดิษฐ
3: ์มีเส้นบางแบบที่หายไปแต่เธอใส่เส้นขดเกลียวมากมายส่วนอันนี้เธอไม่ได้ใช้แค่เส้นขดเกลียวในการตกแต่ง
4: ตัวอักษรนี้มีเส้นวาดน้อยกว่าจึงอ่านได้ง่ายกว่ามากค่ะ
1: ฟาเบียนให้เด็กๆนึกถึงเส้นและรูปร่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวอักษร
4: เส้นเอ็นไปข้างนึงครับ
3: ใช่มันทำมุมพอดีเอาไหนมีอะไรอีก
4: ขีดที่อยู่บนตัวอักษรขีดที่อยู่บนตัวเอจะอยู่ต่ำกว่าครับ
5: เหมือนมีตัวเอลเอียงอยู่ด้านนึงและมีตัว C ประกบติดเข้าไป
3: ใช่ครึ่งวงกลมนี้ดูคล้ายตัว C
1: เด็กๆเปรียบเทียบการคัดลายมือกับวิธีที่เรียนมา
5: สำหรับตัวอักษรบางตัวเราเขียนที่กลางบรรทัดแต่ว่าบางตัวจะใช้3บรรทัดในการเขียนแต่บางตัวใช้แค่2บรรทัดเราเริ่มจากตรงกลางจากนั้นก็ลากเส้นขึ้นและลงแล้วก็ลากเส้นขึ้นและลงอีกครั้งแล้วลากเส้นคล้ายเส้นโค้ง
4: เราต้องระวังให้เส้นไปจรดกับเส้นบรรทัดพอดีและไม่เลยเส้นบรรทัดด้วย
1: จากการลากเส้นและรูปร่างเหล่านี้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเพื่อปรับปรุงลายมือ
3: เอาเริ่มลากวงแรกจากด้านล่าง
5: ส่วนวงที่2จะเริ่มจากด้านบน
1: การเรียนและการสอนคัดลายมือเป็นการฝึกวินัยซึ่งจะเป็นประโยชน์แต่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของเด็กๆในการแสดงออก
6: การเขียนเป็นการสื่อสารเป็นการหล่อล้อมความสัมพันธ์กับผู้อื่น
1: เพื่อให้การสอนการสื่อสารผ่านการเขียนประสบความสำเร็จต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอด้วยความสร้างสรรค์ใช้ประสบการณ์ของเด็กๆเรื่องรูปร่างและการเคลื่อนไหวเพื่อสอนอักษรประดิษฐ
6: ์ในฝรั่งเศสเราพยายามทำตามแนวคิดการสร้างอิสระภายในโรงเรียนอิสระเป็นสิ่งสำคัญขณะเดียวกันเราต้องไม่เกินเลยเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการเขียนคือการทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
7: บรรยากาศสนุกสนานมากเลยนะครับเป็นการบูรณาการวิชาศิลปะกับการคัดลายมือเข้าด้วยกันครับโดยใช้ศิลปะหลายๆอย่างมาทำให้เด็กนั้นเรียนอย่างสนุกสนานและมีรอยยิ้มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก็จะออกมาครับน่าสนใจมากๆครับส่วนครูไทยของเราก็ไม่น้อยหน้าครับมีการนำเอานิทานมาเล่าให้เด็กฟังเพื่อจะให้รู้คำศัพท์ไปด้วยแล้วก็ยังมีการใช้การเล่นที่สนุกสนานมาบวกเข้าด้วยกันเป็นการพัฒนาเด็กไปด้วยครับจะพัฒนาอย่างไรไปกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการคัดลายมือครับ

การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญและก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ

ขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมๆชอบกลิ้งไปกลิ้งมา

0: การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มขนกลมๆชอบกริ่งไปกริ่งมา
1: วิธีคัดเลือกนิทานก็จะดูจากเนื้อเรื่องเป็นหลักนะคะถ้ามีเนื้อเรื่องหรือตัวละครที่ตรงกับคำหรือข้อความที่นักเรียนจะคัดเนี่ยก็จะนำมาเพื่อจะใช้นำเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงไปถึงการคัดลายมือค่ะ
0: วันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าสดใสที่ไร่กว้างแห่งนี้ก็เลยจัดให้มีงานเลี้ยงต้อนรับผลไม้ที่มาจากไร่อื่นเมื่อถึงเวลาแนะนำตัวผลไม้ต่างๆก็จะบอกชื่อของตัวเองโดยเริ่มจากสวัสดีค่ะฉันชื่อลิ้นจี่แดงฉันชอบชื่อนี้มากเลยนะคะเพราะว่าชื่อนี้มันบอกถึงสีสวยๆของฉันตามด้วยสวัสดีครับผมชื่อแตงโมอ้วนผมมาชอบชื่อนี้มากเลยครับเพราะว่าชื่อเนี้ยมันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผม
1: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเธอชื่ออะไรเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สามารถบอกให้เด็กทราบถึงชื่อของผลไม้แต่ละชนิดลักษณะรูป

0: ร่างสีของผลไม้ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เรื่องผลไม้พร้อมไปกับการที่ได้ฟังนิทานแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยเด็กสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ไหมเราก็จะให้นักเรียนลองสรุปความสำคัญของเรื่องโดยให้เขาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องบนกระดาน
1: เรื่องใครไม่ชอบอาบน้ำคะ
2: ตอง
1: ตองไม่ชอบอาบน้ำแล้วเพื่อนที่มาจากไร่อื่นคนแรกที่ขึ้นมาแนะนำตัวใครคะ
2: ลิ้นจี่
1: ต่อจากลิ้นจี่เป็นใคร
2: แตงโม
1: แตงโมแตงโมเขาชอบชื่อเขาตรงไหนคะ
0: ในแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยเด็กจะต้องทราบว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยชื่อเรื่องอะไรตัวละครที่สำคัญของเรื่องมีอะไรบ้างแล้วมีสถานที่ที่เกิดขึ้นของเรื่องเนี่ยคือเรื่องอะไรเด็กจะสรุปความรู้ลงไปในแผนภาพโครงเรื่องสาเหตุที่ให้นักเรียนออกมาเขียนคำบนกระดานเราจะสามารถประเมินผลเขาได้เลยว่าเขามีทักษะการเขียนคำได้ถูกต้องหรือเปล่าเราสามารถตรวจสอบตอนนั้นได้เลยและถ้าเกิดเราทราบว่าเด็กคนนั้นเขาเขียนไม่ถูกเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเขาโดยการช่วยสอนและแนะนำตรงนั้นไปเลยว่าเขาเขียนผิดตรงไหนบ้าง
1: ในเรื่องนี้เรารู้จักชื่อผลไม้ทั้งหมดกี่ชื่อ5 ชื่อตอนนี้ยังมีผลไม้อีกเยอะแยะเลยมิสจะให้นักเรียนคิดกันคนละ1 ชื่อมีข้อแม้ว่า5 ชื่อบนกระดานนี
2: ้ถ้าตอบ
1: ไม่ตอบแล้วนะห้ามใช้นะคะแล้วเวลาที่เพื่อนตอบนักเรียนต้องตั้งใจฟังด้วยว่าเขาตอบว่าอะไรอ้าวเริ่มมะม่วง
3: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ล
4: น้อยหนา
1: น้อยหนาม
5: ะละกอ
1: มะละกอชมพู
6: ่
1: มังคุด
7: เงาะ
1: องุ่น
8: สตรอเบอรี่
1: สตรอเบอรี่
9: เชอร์รี่
1: เชอร์รี
0: ่การที่เราจะถามอะไรนักเรียนเนี่ยแล้วนักเรียนเขาได้ตอบจากประสบการณ์ตรงของเขาเนี่ยทำให้เขาตอบด้วยความมั่นใจแล้วเขาก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเขาอะตอบได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มิสได้วางกติกาของนักเรียนก็คือให้เขาต้องตั้งใจฟังเพื่อนตอบเพราะว่าถ้าเพื่อนตอบไปแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะต้องเปลี่ยนชื่อผลไม้อื่นไป
1: อันนี้ฟังให้ดีนะคะจะทดสอบความจำของนักเรียนมิสจะบอกร้องเพลงให้ฟัง1 เพลงสั้นๆนอกจากฟังแล้วนักเรียนต้องจำมือด้วยนะว่ามิสทำมือยังไง
0: เราจะให้เขาฝึกทดสอบความจำเพราะว่ามิสจะไม่ได้ติดเนื้อเพลงบนกระดานให้เขาได้อ่านตาม
1: ผลไม้ผลไม้

0: ื้อเพลงที่ให้มานี้เด็กเขาจะทราบว่าผลไม้มีประโยชน์เพราะว่าเขาได้รับวิตามินจากนั้นเราก็จะมาขยายประโยชน์ของผลไม้ต่างๆต่อไปจากประสบการณ์ให้เด็กเขาได้ตอบเอง
1: เมื่อกี้นี้ในเพลงเขาบอกว่าผลไม้มีประโยชน์ยังไงคะ
2: มีมากมาย
1: มากมายโดยเฉพาะวิตามิน A ที่บำรุงสายตาวิตามิน C ช่วยบำรุงกระดูกและฟันนอกจากให้วิตามินแล้วยังมีประโยชน์อะไรอ่ะ
2: แคลเซียม
1: มีแคลเซียมโอเคอ้าว
3: ทำให้ตัวสูง
1: ก็มีส่วนช่วย
2: ทำให้มีความรู้
1: จะไม่หลงนะคะคุณธีรสูง
4: มี12
1: โอเคบางคนไม่ถ่ายมา2วัน3วันนักเรียนก็ต้องเลือกทานผลไม้ที่มันมีใยอาหารอย่างพวกส้มพวกฝรั่งสับปะรดพวกนี้จะช่วยในการอะไรคะ
0: กิจกรรมต่อไปก็คือการ

0: การนำแผ่นภาพผลไม้ที่เป็นของจริงมาให้นักเรียนได้เห็นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นลักษณะรูปร่างสีที่แท้จริงของผลไม้
1: รูปที่หนึ่งอะไรเอ่ย

0: ชื่อผลไม้ถูกแล้วเนี่ยเราจะฝึกให้เขาได้สะกดคำเพื่อว่าเขาจะสามารถเขียนได้ถูกต้องด้วย
1: มิสจะให้ออกมาเขียนชื่อผลไม้บนกระดานเห็นนะคะเขียนด้านบนนะ

0: วินมาตรวจเช็คซิว่าถูกไหมวิทวินออกมาไปตรวจซิว่าตรงไหมไปแปะให้อยู่บนตัวที่
1: การที่ให้เพื่อนมาตรวจสอบในสิ่งที่นักเรียนเขียนเนี่ยก็จะเกิดผลดีทั้งคนที่เขียนแล้วก็คนที่ตรวจสอบคนที่เขียนก็จะทราบว่าเราเขียนถูกต้องไหมหรือถ้าผิดตรงไหนแล้วนักเรียนที่มาตรวจสอบเองเขาก็จะได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่มาใช้ด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องนั้นถูกจริงไหม
0: ตอนนี้เรามาทบทวนวิธีที่จะคัดลายมือให้สวยงาม
2: ตัวตรง
0: ต้องนั่งตัวตรง
2: คัดบ่อยๆ
0: ฝึกคัดบ่อยๆเก่งมาก
2: ต้องบอกว่าแหละก้มหน้าเล็กน้อย
0: เวลาคัดหลังตรงแล้วต้องก้มหน้าเล็กน้อยไปก้มหลังหรือนอนคัดได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ต้องวางช่องไฟ
0: ต้องดูช่องไฟด้วยว่าตัวหนังสือแต่ละตัวมันห่างกันมากน้อยแค่ไหน
1: การที่เราต้องย้ำเตือนสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในการคัดลายมือทุกครั้งก็เพื่อให้เด็กเข้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยเวลาที่เขาไปเขียนอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่าทางการนั่งการจับดินสอเนี่ยควรจะถูกต้องก่อนที่จะให้เขาคัดลายมือเราก็จะต้องให้เขาดูก่อนว่าคำที่เขาจะคัดในวันนั้นน่ะมีคำอะไรบ้างเขาจะต้องรู้ว่าเขาคำนั้นๆเนี่ยอ่านอย่างไรเมื่ออ่านได้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องสะกดให้ได้ด้วยเพราะว่าเมื่อเขาคัดได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะต้องนำคำนั้นไปใช้เขียนหรือว่าไปใช้ในวิชาอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถเขียนได้ต้อง

0: ขณะที่นักเรียนกำลังคัดลายมืออยู่นั้นมิสก็จะเดินดูเงียบๆเพื่อให้นักเรียนเขาเกิดสมาธิในการทำงานอยากจะสร้างนิสัยความเป็นระเบียบในการทำงานให้เขาทำงานด้วยความสุขุมใจเย็นแต่ถ้าเด็กคนไหนเขามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือว่าเขียนได้ไม่ถูกต้องมิสก็จะไปแนะนำเขาที่เป็นรายบุคคล
1: นั่งหลังตรงหลังตรง
0: ถ้าตัวไหนออกนอกรอยตัวไหนออกนอกรอยต้องลบเขียนใหม่ลบอ้าวรักดูสระอูดนี่ก็หายเห็นไหมลูกนอนหนูรักก็เลยเอามานอกบรรทัดได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่อยากให้การคัดลายมือเป็นการเขียนอย่างเดียวครูควรจะหากิจกรรมต่างๆเสริมเข้าไปเพื่อให้ความรู้ให้เด็กได้เกิดทักษะทั้งการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนเพื่อนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้

ต้องขอบคุณอาจารย์สมพรพันธุมจินดาด้วยครับที่นำเอาวิธีการสอนดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อนครูตรงไหนที่จะนำไปใช้เป็นตัวอย่างก็ขอเชิญเลยนะครับซึ่งนอกจากเด็กๆจะลายมือสวยแล้วการคัดลายมือแบบนี้ยังเป็นการฝึกสมาธิด้วยครับรวมถึงฝึกให้เด็กทำงานอย่างเป็นระเบียบด้วยสำคัญมากครับปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ต้องเขียนกันมากแล้วเพราะว่าเราสามารถพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์รวมถึงมีอะไรต่างๆไฮเทคที่เราให้กดให้ใช้อะไรต่างๆมากมายครับแต่การที่เรามีลายมือที่สวยเป็นการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเราอย่างหนึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมทางภาษาด้วยที่เราควรจะคงเอาไว้และควรที่จะฝึกคัดลายมือภาษาไทยให้สวยงามด้วยนะครับนี่คือรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่นำเอาการสอนดีๆจากทุกที่ทั่วโลกมาให้ชมกันรวมถึงของครูไทยด้วยครับซึ่งเพื่อนครูสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv จะดาวน์โหลดมาชมย้อนหลังหรือเลือกเรื่องที่ชอบก็ได้นะครับหรือถ้าจะชมผ่านทางโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับติดตามห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: everybody. This is English for Academic Communication. What are some problems for you when you speak English? Oh, you are shy. You shyness. You have fear. Fear of what?
1: ในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยหรือในการเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราถือว่าเป็น productive skills นะฮะเป็นทักษะที่จะต้องผลิตออกมาการผลิตออกมานี่จะยากกว่าการที่เป็นรับเข้าไปแล้วเราจะประสบปัญหากับทักษะการส่งสารของนักศึกษาอันที่หนึ่งก็คือ what to say จะพูดอะไรล่ะคือมันต้องมีความรู้อยู่ในสต็อกเนี่ยในสมองของเขาว่าจะพูดอะไรนะฮะอันที่สองคือ how to say ก็คือจะพูดอย่างไรคือบางคนมีความรู้อยู่เต็มเปี่ยมแต่ว่าไม่รู้จะเรียบเรียงอะไรก่อนหลังหรือไม่รู้ว่าจะพูดออกมาเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่างไรครูจะต้องเตรียมความเชื่อมั่นในตัวเองให้เขาก่อนก็จะเริ่มจากสิ่งที่เขาทำได้ก่อนให้เขาเล่าเรื่องส่วนตัวของเขา
0: I want to set up the topic for todayHow do we come to สวนสุนันทา
1: หลังจากนั้นนะคะให้พูดเป็นภาษาอังกฤษคนละ 1-2 นาทีให้จับกลุ่ม3คนก่อนนะคะ
2: I want to be a good teacher and my family so proud when I pass the exam to study this university
3: when I pass the exam I'm very glad and I think I can learneverything and get experience from this university
1: หลังจากนั้นก็ให้เริ่มพูดกับกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น
4: First time I knew about สวนสุนันทา when I choose for faculty and after I learned and studied everything in สวนสุนันทา 4 years ago I think สวนสุนันทา is suitable for me because in this university you have many friends a good friend and good teacher for me
1: หลังจากนั้นก็ครูก็เลือกคนบางคนออกมาพูดต่อหน้าคนทั้งชั้น
3: I study here because my mother and my father want me to be an English teacher
2: I promise I will to be a good teacher in my hometown because the students don't get the good opportunity the same the big city such as Bangkok or the big city in Thailand
1: ให้เขาได้ลองทำท่าทาง body language ภาษากาย
0: one of the most important thing during the talk in the presentation is the body language okay today you will know from Ajahn Abbey my co-teacher
5: Very important thing to remember. Always dress politely because if we dress very sexy, your audience will just be looking at your dress, not listening.

0: you. Eye contact. We are just looking down like this. Good morning, class. How are you today? Today our lesson is about body language. Who knows body language? So, is it nice to see if we teach like that?
1: No.
0: Yes or no?
1: No.
0: Volunteer, please show, demonstrate this one.
2: Okay, student, today I will teach you about adjective. Okay, Wanipa, do you know adjective? Like this.
0: Okay, very good. When you ask a question to your audience, you should not what? Okay, point your finger to your audience because your audience will be scared of you, will be afraid of you.
3: หลังจากนั้นก็ให้เขารู้ว่าการที่เราจะเป็นผู้พูดที่ดีในเชิงวิชาการอาจจะต้องใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆร่วมด้วยเราเรียกสิ่งนั้นว่า visual aids ครูก็ให้เขาซ้อมนะคะพูดกับ visual aids ที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเตรียมเองนะคะเป็น visual aids ที่ครูเตรียมไว้ให้เขาจะต้องพูดไปเรื่อยๆนะคะจากสไลด์เหล่านั้นโดยไม่ใช่การอ่าน
4: The present, English is the universal language that almost all the countries use for communications. Surely, when you are good writing skill, when in the future, you can go to apply the job.
5: The beginning of sentence must write capital letter, but Thai is not. Thai is the same.Capital.
3: และหลังจากนั้นครูก็ให้เขาได้ฝึกกับท็อปิกที่เขาจะนำเสนอจริงๆเป็นการสัมมนาเชิงวิชาการที่ต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
4: Today I'm going to talk about teaching English through project work. Teaching project is important for student learning because the project can improve English language skill, thinking processes of learning by themselves.
6: I'm here today to talk about the effective strategies of improving in teaching students English vocabulary.
3: เราจะต้องไม่ถือสานะเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอพูดผิดพูดถูกไปก่อนทำไปก่อนพอเขาเสร็จแล้วเรา give feedbacks พยายามให้สิ่งที่เป็น positive feedbacks ก่อนนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย negative feedbacks ว่าเขาต้องปรับปรุงอะไรต้องพัฒนาอะไรในทักษะตรงนี
7: ้อดิศักดิ์ I think your presentation is quite well but there are something for you to improve can you say after me right not light next or
6: next
7: neck.
6: Next,
7: not neck. Not neck. Okay, neck คือคอนะคะ Okay, so I think you need improvement about the pronunciation.
3: แล้วก็ขั้นตอนอีกใหญ่อีกอันนึงก็คืองานสัมมนาวิชาการงานซิมโพเซียมที่ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 100% นะคะทั้งผู้เป็นพิธีกรผู้พูดแล้วก็ผู้เข้าฟังถ้าจะต้องถามก็ต้องพูดภาษาอังกฤษ 100% ค่ะ
8: The law on teachers in the future if we are going to be a teacher and we bring group discussion to teach our students teachers should give students about advice suggestion and sometimes students can help solve the problem with students
9: I so much like your presentation it's very good about group discussion in Thailandyour classes are about 50 students in a class. How will you manage 50 students for group discussion?
8: I will divide students into small groups before we begin group discussion activity. We will make some rule. Everyone in each group must listen leader.And everyone in each group must try to speak.
10: Okay. ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนขี้อาย

0: แบบไม่ค่อยกล้าที่สังเกตเท่าไหร่เหมือนกับพูดแล้วกลัวเจ้าของภาษาเขาจะฟังเราไม่รู้เรื่องแบบโต้ตอบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยเกิดความกล้ามากขึ้นจนในที่สุดตอนนี้ก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารมากขึ้นนะคะ
1: ก็ตอนที่เรียนตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหมันยากจังเลยเราต้องออกมาพูดต่อหน้าคนเยอะๆมันเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมเรายังทำไม่ได้แน่เลยแต่พอเรียนไปเรื่อยอาจารย์ฝึกเราทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจขึ้นเราก็คิดว่าเอาล่ะเราคงทำได้แน่งานนี
2: ้ I think game vocabulary can help you and your students interesting and fun so have knowledge in learning crossword and the scrabble can practice you good in vocabularyBut crossword and scrabble have difference. Crossword will limit your thinking. When you put the letter, you will don't have free.
3: ในเมื่อคุณครูเนี่ยนะฮะนักศึกษาครูของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนหรือในงานแบบลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษทางวิชาการแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาทักษะเหล่านี้ผ่านไปสู่นักเรียนของเขาเพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นมีความกล้าในการเป็น language users นะคะเป็นผู้ใช้ภาษาของจริงนะได้เพราะเขาผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วแล้วเขาจะบอกลูกศิษย์ได้สอนลูกศิษย์ได้อย่างเชื่อมั่นเพราะเขาผ่านขั้นตอนเหล่านี้มาหมดแล้วค่ะ
4: สิ่งที่ได้จากท่านอาจารย์วิภาดานะคะผลที่ดีที่สุดมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือธรรมชาติผู้เรียนนะคะเรียนรู้จักนักเรียนนักเรียนคนไหนสื่อสารได้ขนาดไหนนักเรียนบางคนไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือจะต้องกระตุ้นให้เขากล้าพูดโดยการกล้าแสดงออกนะคะครั้งนี้เนี่ยต้องการที่จะเสริมก็คือจะมีชีตนะคะที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่หลากหลายนะคะมาให้เขาได้เรียนรู้ก่อนว่าอาชีพนี้มีคำศัพท์ว่าอะไร
5: Look at the vocabulary on the worksheet 1 and repeat after me First accountantBaker.
6: Baker.
5: Barber.
6: Barber.
5: Barman.
6: Barber.
5: Builder.
6: Builder.
5: Butcher.
6: Butcher.
5: Carpenter.
6: Carpenter.
4: หลังจากนั้นก็จะชวนให้เขาออกมาสนทนากัน
5: I want two volunteers. I will help.
7: What do you want to be when you grow up?
8: I want to be a dentist.
7: What do you do?
4: ตรงนี้เพื่อที่จะย้ำจุดมุ่งหมายว่าชั่วโมงนี้คาบนี้เราต้องการให้เรียนเรียนอะไรถ้าเรียนได้พูดได้สนทนามันจะซึมแล้วก็ลึกเข้าไปนักเรียนสามารถเอาไปใช้ต่อในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้หลังจากนั้นนะคะอาจจะมีการถามคำถามให้เพื่อนออกมาถามนะคะแล้วก็มีของรางวัลให้เล็กๆน้อย
5: ๆ This game is guessing game I want the first volunteerWho want to be my first volunteer? Okay, Ekawin, please come in front. He will tell you the information about what do this job do and where do this job work. Okay, please listen carefully.
9: This job meet and greet visitor.
5: Meet and greet visitor.
9: This job work in receptions.
5: Work in reception. What is this job? Please raise your hand. Okay, Suphatra.
10: Receptionist.
11: Oh, good.
5: Give big hand. This job. Okay. I will give you the reward after the class. Okay. Remember. Okay. This time for Oi Tip, she will ask your friend.
10: This job serving.
5: Router.
10: This job.They work in a bar, pub, or restaurant.
5: What pub?
10: A barman.
5: Barman, right?
10: Yes.
5: Good.
4: จุดประสงค์ที่แท้จริงต้องการให้นักเรียนเนี่ยได้โต้ตอบสนทนากันนะคะแต่ละคนเนี่ยได้ฝึกถามได้ฝึกตอบสิ่งที่เขาได้ก็คือความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็มีความสามารถในการสื่อสารมากขึ้นค่ะ
3: สำหรับนักเรียนนักศึกษาครูที่จะเป็นอนาคตของชาติในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลนะคะและเรากำลังส่งผ่านภาษาสากลนี้สู่เด็กไทยของเราความรู้ในภาษาอังกฤษของเขาจะ จะต่อยอดให้เขารู้ในสิ่งอื่นๆอีกมากมายการสอนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นมีในทั่วโลกนะคะไม่ได้มีแค่ในประเทศเราเพราะฉะนั้นครูอยากให้ทุกคนตระหนักว่าเรากำลังทำงานใหญ่ระดับโลกจริงๆค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1 หน่วยกับตีกลมมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1 หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1 หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตีกลมมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1 หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1 หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1 หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนต์นั่นเองครับโดยควอแดรนต์ที่1 นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนต์ที่2 นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1 หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่มั้ยครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่มั้ยครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1 หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นค
ควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไพคือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญและก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมๆชอบกลิ้งไปกลิ้งมา
0: วิธีคัดเลือกนิทานก็จะดูจากเนื้อเรื่องเป็นหลักนะคะถ้ามีเนื้อเรื่องหรือตัวละครที่ตรงกับคำหรือข้อความที่นักเรียนจะคัดเนี่ยก็จะนำมาเพื่อจะใช้นำเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงไปถึงการคัดลายมือค่ะ
1: วันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าสดใสที่ไร่กว้างแห่งนี้ก็เลยจัดให้มีงานเลี้ยงต้อนรับผลไม้ที่มาจากไร่อื่นเมื่อถึงเวลาแนะนำตัวผลไม้ต่างๆก็จะบอกชื่อของตัวเองโดยเริ่มจากสวัสดีค่ะฉันชื่อลิ้นจี่แดงฉันชอบชื่อนี้มากเลยนะคะเพราะว่าชื่อนี้มันบอกถึงสีสวยๆของฉันตามด้วยสวัสดีครับผมชื่อแตงโมอ้วนผมมาชอบชื่อนี้มากเลยครับเพราะว่าชื่อนี้มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผม
0: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเธอชื่ออะไรเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สามารถบอกให้เด็กทราบถึงชื่อของผลไม้แต่ละชนิดลักษณะรูปร่างสีของผลไม้ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เรื่องผลไม้พร้อมไปกับการที่ได้ฟังนิทานแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยเด็กสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ไหมเราสามารถประเมินผลการฟังของนักเรียนได้จากการถามตอบและเราก็จะให้นักเรียนลองสรุปความสำคัญของเรื่องโดยให้เขาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องบนกระดาน
1: เรื่องนี้ใครไม่ชอบอาบน้ำคะ
2: จอม
1: จอมไม่ชอบอาบน้ำแล้วเพื่อนที่มาจากไร่อื่นคนแรกที่ขึ้นมาแนะนำตัวใครคะ
2: ลิ้นจี
1: ่ต่อจากลิ้นจี่เป็นใคร
3: แตงโม
1: แตงโมแตงโมเขาชอบชื่อเขาตรงไหนคะ
0: ในแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยเด็กจะต้องทราบว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยชื่อเรื่องอะไรตัวละครที่สำคัญของเรื่องมีอะไรบ้างแล้วมีสถานที่ที่เกิดขึ้นของเรื่องเนี่ยคือเรื่องอะไรเด็กจะสรุปความรู้ลงไปในแผนภาพโครงเรื่อง
1: เรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรคะ
0: สาเหตุที่ให้นักเรียนออกมาเขียนคำบนกระดานเราจะสามารถประเมินผลเขาได้เลยว่าเขามีทักษะการเขียนคำได้ถูกต้องหรือเปล่าเราสามารถตรวจสอบตอนนั้นได้เลยและถ้าเกิดเราทราบว่าเด็กคนนั้นเขาเขียนไม่ถูกเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเขาโดย

0: การช่วยสอนและแนะนำตรงนั้นไปเลยว่าเขาเขียนผิดตรงไหนบ้าง
1: ในเรื่องนี้เรารู้จักชื่อผลไม้ทั้งหมดกี่ชื่อ5ชื่อตอนนี้ยังมีผลไม้อีกเยอะแยะเลยมิสจะให้นักเรียนคิดกันคนละชื่อมีข้อแม้ว่า5ชื่อบนกระดานนี
2: ้ถ้าตอบ
1: ไม่ตอบแล้วนะห้ามใช้นะคะแล้วเวลาที่เพื่อนตอบนักเรียนต้องตั้งใจฟังด้วยว่าเขาตอบว่าอะไรอ้าวเริ่มมะม่วง
3: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ล
4: น้อยหนา
1: น้อยหนาม
5: ะละกอ
1: มะละกอชมพู
6: ่
1: มังคุด
7: มะ
1: องุ่น
8: สตรอเบอรี่
1: สตรอเบอรี่
9: เชอร์รี่
1: เชอร์รี
0: ่การที่เราจะถามอะไรนักเรียนเนี่ยแล้วนักเรียนเขาได้ตอบจากประสบการณ์ตรงของเขาเนี่ยทำให้เขาตอบด้วยความมั่นใจแล้วเขาก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเขาอะตอบได้แล้วอีกอย่างนึงที่มิสได้วางกติกาของนักเรียนก็คือให้เขาต้องตั้งใจฟังเพื่อนตอบเพราะว่าถ้าเพื่อนตอบไปแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะต้องเปลี่ยนชื่อผลไม้อื่นไป
1: อันนี้ฟังให้ดีนะคะจะทดสอบความจำของนักเรียนมิสจะบอกร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงสั้นๆนอกจากฟังแล้วนักเรียนต้องจำมือด้วยนะว่ามิสทำมือยังไง
0: เราจะให้เขาฝึกทดสอบความจำเพราะว่ามิสจะไม่ได้ติดเนื้อเพลงบนกระดานให้เขาได้อ่านตาม
1: ผลไม้ผลไม้กินแล้วอร่อยดีดูสิชิมดูสิมีวิตามินมากมายเท่พร้อมนะคะ3 4
10: ผลไม้กินแล้วอร่อยดีลองดูสิชิมดูสิมีวิตามินมากมาย
0: เนื้อเพลงที่ให้มานี้เด็กเขาจะทราบว่าผลไม้มีประโยชน์เพราะว่าเขาได้รับวิตามินจากนั้นเราก็จะมาขยายประโยชน์ของผลไม้ต่างๆต่อไปจากประสบการณ์ให้เด็กเขาได้ตอบเอง
1: เมื่อกี้นี้ในเพลงเขาบอกว่าผลไม้มีประโยชน์ยังไงคะ
2: มีมากมาย
1: มากมายโดยเฉพาะวิตามิน A ที่บำรุงสายตาวิตามิน C ช่วยบำรุงกระดูกและฟันนอกจากให้วิตามินแล้วยังมีประโยชน์อะไรอีก
2: แคลเซียม
1: มีแคลเซียมโอเค
0: กิจกรรมต่อไปก็คือการนำแผ่นภาพผลไม้ที่เป็นของจริงมาให้นักเรียนได้เห็นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นลักษณะรูปร่างสีที่แท้จริงของผลไม้
1: รูปที่หนึ่งอะไรเอ่ย
0: นักเรียนบอกชื่อผลไม้ถูกแล้วเนี่ยเราจะฝึกให้เขาได้สะกดคําเพื่อว่าเขาจะสามารถเขียนได้ถูกต้องด้วย
1: มิสจะให้ออกมาเขียนชื่อผลไม้บนกระดานเห็นนะคะเขียนด้านบนนะ

0: วินมาตรวจเช็คซิว่าถูกไหมวิทวินออกมาไปตรวจซิว่าตรงไหมไปแปะให้อยู่บนตัวที่
1: การที่ให้เพื่อนมาตรวจสอบในสิ่งที่นักเรียนเขียนเนี่ยก็จะเกิดผลดีทั้งคนที่เขียนแล้วก็คนที่ตรวจสอบคนที่เขียนก็จะทราบว่าเราเขียนถูกต้องไหมหรือถ้าผิดตรงไหนแล้วนักเรียนที่มาตรวจสอบเองเขาก็จะได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่มาใช้ด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องนั้นถูกจริงไหม
0: ตอนนี้เรามาทบทวนวิธีที่จะคัดลายมือให้สวยงาม
2: ตัวตรง
0: ต้องนั่งตัวตรง
2: คัดบ่อยๆ
0: ฝึกคัดบ่อยๆเก่งมาก
2: ต้องบอกว่าแหละก้มหน้าเล็กน้อย
0: เวลาคัดหลังตรงแล้วต้องก้มหน้าเล็กน้อยไปก้มหลังหรือนอนคัดได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ต้องวางช่องไฟ
0: ต้องดูช่องไฟด้วยว่าตัวหนังสือแต่ละตัวมันห่างกันมากน้อยแค่ไหน
2: ตามแบบ
0: คัดตามแบบ
1: การที่เราต้องย้ำเตือนสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในการคัดลายมือทุกครั้งก็เพื่อให้เด็กเข้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยเวลาที่เขาไปเขียนอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่าทางการนั่งการจับดินสอเนี่ยควรจะถูกต้องก่อนที่จะให้เขาคัดลายมือเราก็จะต้องให้เขาดูก่อนว่าคำที่เขาจะคัดในวันนั้นน่ะมีคำอะไรบ้างเขาจะต้องรู้ว่าเขาคำนั้นๆเนี่ยอ่านอย่างไรเมื่ออ่านได้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องสะกดให้ได้ด้วยเพราะว่าเมื่อเขาคัดได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะต้องนำคำนั้นไปใช้เขียนหรือว่าไปใช้ในวิชาอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถเขียนได้ถูกต้อง

0: ขณะที่นักเรียนกำลังคัดลายมืออยู่นั้นมิสก็จะเดินดูเงียบๆเพื่อให้นักเรียนเขาเกิดสมาธิในการทำงานอยากจะสร้างนิสัยความเป็นระเบียบในการทำงานให้เขาทำงานด้วยความสุขุมใจเย็นแต่ถ้าเด็กคนไหนเขามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือว่าเขียนได้ไม่ถูกต้องมิสก็จะไปแนะนำเขาที่เป็นรายบุคคล
1: นั่งหลังตรงหลังตรง
0: ถ้าตัวไหนออกนอกรอยตัวไหนออกนอกรอยต้องเขียนใหม่ลูกอ่ะรักดูสระอูดนี่ก็หายเห็นไหมลูกนอนหนูรักก็เลยเอามันนอกบรรทัดได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่อยากให้การคัดลายมือเป็นการเขียนอย่างเดียวครูควรจะหากิจกรรมต่างๆเสริมเข้าไปเพื่อให้ความรู้ให้เด็กได้เกิดทักษะทั้งการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนเพื่อนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้

0: ช้าวันนี้ชีวิตเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขียนบันทึกรอน้องคนหนึ่งชื่อน้องนิพนธ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการที่1ในใจนะครับคุณผู้ชมเคยเขียนไดอารี่ไหมครับสำหรับผมแล้วนะครับคำว่าไดอารี่ก็คือการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในอดีตนะครับไม่ว่าเรื่องราวอันนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เรามีความสุขเรามีความทุกข์กับมันนะครับคุณค่าของไดอารี่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราย้อนกลับไปอ่านมันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ครับคุณค่าของไดอารี่มีมากกว่านั้นครับคุณค่าของไดอารี่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์ให้กลายเป็นคุณแม่กับคุณลูกได้เรื่องราวจะดำเนินอย่างไรนะครับต้องถามน้องนิพนธ์เองครับนิพนธ์นิพนธ์สวัสดีครับนิพนธ์สวัสดีเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเชิญนั่งครับให้น้องนิพนธ์แนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรกำลังศึกษาอยู่คณะอะไรชั้นปีอะไร
1: ครับชื่อนิพนธ์ลิ้มจิตสมบูรณ์เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปี1คร
0: ับการสอบที่นี่ถือว่าเป็นการสอบยากเหมือนกันนะการเรียนของเราดีขึ้นเนี่ยจุดเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับที่1ในใจของเราวันนี้ด้วยใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: ชื่อว่าคุ
1: ณครูเสียมพรปทุมนันครับ
0: คุณครูเสียมพรปทุมนัน
1: ครับ
0: จริงมั้ยครับที่บอกว่าความผูกพันระหว่างน้องนิพนธ์กับคุณครูเสียมพรเนี่ยเป็นเหมือนแม่และลูกเลย
1: ใช่ครับเขาก็ดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งตอนที่จะสอบเข้าที่นี่เขาก็ทำตารางอ่านหนังสือให้ครับ
0: เดี๋ยวโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเรไรใช่ไหมครับที่น้องนิพนธ์จบมาเนี่ยคือจบแค
1: ่ป.6ครับ
0: ป.6
1: แต่ตอนมาอยู่ม.3แล้วเขาก็ยังดูอยู่ครับ
0: แสดงว่าผูกพันมากนะครับพูดถึงที่หนึ่งในใจของเราในวันนี้นะครับครูสีมพรเนี่ยลักษณะท่าทางของครูเป็นคนอย่างไรครับ
1: ตัวผอมๆแล้วเขาจะเสียงดังมาก
2: เอื้อนได้แล้วเอิงเอิงเอ้ยข้างหน้ามีกี่คำขุนแผนกลับมาจากปราบข้าศึก
0: เสียงดัง
1: ครับ
0: เป็นคนยิ้มง่ายไหม
1: ใช่ใช
0: ่ลักษณะใบหน้าเป็นอย่างไรครับ
1: หน้าเรียว
0: ๆหน้ายาวเรียวยาว
1: ผมยาวฟูฟูไม่ฟูแต่เขาจะบางทีถ้าเขาหมัดมันก็จะไม่ฟู
0: มีหน้าม้าไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีหน้าม้าหรอครับตามรูปที่เราเห็นมานี่ไงมีหน้าม้าด้วยมีรูปนิพนธ์ตอนเด็กด้วยเห็นไหมเออข้อมูลเราหามานะซึ่งสำเนาอันนี้นะครับเป็นสำเนาที่คุณครูสียมพรเนี่ยทำให้กับน้องนิพนธ์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: หน้าตาครูดูใจดีนะครับนิสัยใจคอเป็นอย่างไรครับ
1: ก็ดุบางทีครับแต่มันก็ไม่ค่อยได้มีบ่อยครับเขาจะเป็นคนอย่างนี้ที่ผมชอบเรียนเขาก็เพราะว่าเขาจะไม่พยายามเอาอะไรมายัดใส่หัวว่าอันนี้ผิดหรือว่าอันนี้ถูกครับเขาจะบอกแค่แนวทางว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นพื้นฐานที่มันต้องทำอย่างนี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆมันถึงจะมีคนมาวัดว่ามันถูกหรือว่ามันผิด
0: วันนี้สอนแบบวิทยาศาสตร์เลยนะครูสอนวิชาอะไรอ่ะ
1: ภาษาไทยครับ
0: ภาษาไทย
1: ครับ
3: เขาก็ตอนรับเข้ามาก็จะเป็นเด็กเงียบๆขรึมๆไม่ค่อยพูดแต่พออยู่ไปสักระยะก็จะเริ่มมองเห็นว่าเขาจะมีภาวะผู้นำสูงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็สามารถที่จะพูดให้เพื่อนยอมรับในตัวเขาได้แล้วก็เป็นหัวโจกของกลุ่มทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องเล่น
1: ก็คือดื้อครับเหมือนแบบคิดว่าตัวเองเก่งแล้วเงี้ยคือไม่ต้องฟังใครก็ได้คิดว่าแบบโตแล้วอ่ะ
3: เรียกได้ว่าคือไม่เต็มที่กับชีวิตทางที่เราสังเกตจากการพูดการตอบคำถามเขาจะมีสมองที่เหนือคนอื่นคือจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งทีเดียวเวลาสร้างทำชิ้นงานอะไรเนี่ยเขาจะทำได้ดีพิเศษกว่าคนอื่นแต่เขาจะไม่ทำเต็มที
0: ่เข้าเรียนไหม
1: ก็เรียน2วิชาที่บอกพี่ครับเลขกับอังกฤษ
3: ความคิดของเขานะคะที่เราตกใจคือเขาบอกว่าการเรียนในชั้นป.6เนี่ยไม่เห็นจะต้องตั้งใจอะไรมากมายเลยเพราะอย่างไรก็ตามครูต้องให้จบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรียนแค่พอผ่านก็พออันนี้ที่รู้สึกตกใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กป.6เขาคิดขนาดนี้อ่ะการแค่ผ่านโดยแค่พอผ่านกับผ่านโดยที่แบบเต็มที่กับชีวิตได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เกรดดีๆไปเนี่ยผลมันต่างกันก็พยายามจะพูดให้เขาฟังตรงนี้ว่า

0: มันไม่ใช่แค่นั้นนะก็เริ่มรู้แล้วว่าเด็กคนนี้มีภาวะเสี่ยงกับการเรียนรู้จากความคิดของเขาเองไม่ใช่ใครทำ
1: และความผูกพันของเราที่จากครูกับลูกศิษย์เนี่ยเปลี่ยนเป็นแม่กับลูกได้อย่างไรครับ
2: ก็ตอนนั้นผมเขียนคำขวัญวันแม่ครับคือเขาให้เขียนคำขวัญประกวดในโรงเรียนครับทุกคน
1: เพื่อนเขียนมาแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอะไรก็แล้วแต
0: ่คนอื่นก็นั่งเขียนกันแต่เขาเนี่ยนั่งแบบแสดงท่าทางแบบไม่อยากเขียนเราก็ดูแลเอ๊ะยังไงอ่ะทำไมไม่เขียนละลูกเขาก็บอกว่าไม่มีปากกาอ่ะเราก็หยิบของเรามาให้อ่ะเขียนไปลูกเดินดูทั้งห้องผ่านไปรอบนึงก็ยังไม่เขียนก็ถามทำไมไม่เขียนเขาตอบว่าไม่มีอารมณ์บอกถ้าไม่มีอารมณ์ตายตรงนี้แหละว่าเขียนก็ได้เขียนก็ได้ก็ก้มหน้าก้มตาเขียนมานิดนึงซึ่งเราก็ไม่พอใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคือไม่ตั้งใจในการทำงานทีนี้ก็พอก้มลองอ่านก็อึ้งเลยอ่ะ
2: ผมเขียนว่าวันแม่มีประโยชน์อันใดถ้าดวงใจแม่ไม่หวนมา
0: ว่าโอเราเนี่ยบังคับให้เด็กคนนี้คือทำตามใจเราเพราะเรายังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเราจะให้เด็กเนี่ยทำสร้างชิ้นงานให้ครบสมบูรณ์แล้วเอามาประเมินตามกระบวนการนะคือมุ่งแต่งานของเราเรานึกถึงใจเด็กเลยว่าคำขวัญที่เขาเขียนมาเนี่ยมันบอกอะไรได้มากมายการเลือกคำแต่ละคำออกมาสื่อความหมายให้ครูเสมพรรู้สึกเลยได้ว่าเขาโดดเดี่ยวอ้างว้างที่เขาขาดแม่
2: คือมันเป็นอารมณ์แบบคือแบบประชดอะครับคือไม่มีก็ได้อยู่กับพ่อก็ได้หรือว่าโตด้วยตัวเองก็ได้อะไรประมาณนี้ครับ
0: ก็ได้ทราบว่าครอบครัวเขามีปัญหาซึ่งพ่อกับแม่เขาแยกทางกันก็ทำให้เขาอาจจะเกิดปมตรงนี้ว่าเขาไม่มีความสุขในชีวิตของเขาก็เลยเราจะทำยังไงให้เขามีความรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ได้ว้าเวอ้างว้างปันนั้นยังมีใครหลายคนที่หวังดีต่อเขาแล้วก็รวมทั้งเราด้วยคนหนึ่งทีนี้ก็จะเขียนบอกยังไงให้เขาได้รับรู้ถ้าเกิดว่าเขียนธรรมดาหรือเรียกมาบอกธรรมดามันอาจจะไม่ลึกซึ้งกินใจในฐานะของครูภาษาไทยก็เลยตัดสินใจเขียนเป็นกลอน
1: อันนี้ครับคำขวัญวันแม่นะครับคุณครูเขียนนะครับว่าอย่าคิดมากหากชะตาฟ้าลิขิตทุกชีวิตย่อมอยากสร้างทางเลือกใหม่จะทดแทนกันได้ไหมดวงใจขอเป็นแม่คนใหม่ให้ลูกยาแม้ไม่ได้ก่อกำเนิดเกิดกายเจ้าแต่จักเฝ้าช่วยดูแลแก้ปัญหาให้ความรู้ความคิดวิทยาเสริมสติสร้างปัญญาให้เกรียงไกรขอเพียงเจ้าตั้งใจใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่คว้าปริญญามาอวดแม่สักใบแม่ก็แสนดีใจแล้วลูกรักครูเสียมพรนะครับเด็กชายนิพนธ์ในช่วงนั้นคือเขียนเป็นกลอนตอบกันแล้วนะครับเด็กชายนิพนธ์ตอบว่าอ่านเองจำได้ไหมอ่านเลยครับ
2: ได้แน่ๆถ้าครูอยากเป็นแม่ผมหายเคืองผมตอนได้อ่านกลอนแม่จะคอยเฝ้าสอนและดูแลเป็นได้แน่แม่ที่แสนดีผมคงได้มีแม่แน่ละสิหนูนิพนธ์จะมีแม่คราวนี้จะรักแม่คนนี้ทุกนาทีคือครูเสียมพรแม่หนู
1: นั่นคือความผูกพันรู้สึกไงที่ครูเขียนมาแบบนี
2: ้ก็ดีใจครับดีใจมาก
1: ก็เหมือนคนเวลาคนหิวน้ำอะเนาะแม้ว่าจะไม่ใช่บ่อใหญ่เป็นน้ำสักแก้วหนึ่งครึ่งแก้วก็ยังดีที่คุณครูเขาเสนอไมตรีมานะครับคำว่าได้แน่ๆถ้าครูอยากเป็นแม่ผมเนี่ยกรอนอันนี้เขียนตอบนานไหมครับอยากจะรู
2: ้นานมากครับเพราะว่าตอนนั้นยังเขียนไม่ค่อยเป็นครับแล้วก้อนแปรสำหรับเด็กๆมันยากมากเลย
1: นะที่เขียนตอนปออะไรครับ
2: ตอนป .5
1: ป .5 โอ้เขียนนี่ถือว่าแม้ว่าฟังมันอาจจะดูรู้สึกสัมผัสอาจจะขาดบ้างตกบ้างเกินบ้างแต่มันมาจากความรู้สึกล้วนๆเลยนะแล้วสิ่งสำคัญหัวใจของการเขียนกลอนต่างๆเนี่ยอยู่ที่ความรู้สึกนะกลอนหรือว่าสุนทรภู่ที่มีชื่อเสียงได้หรือว่ากวีเอกของโลกเขียนจากความรู้สึกหลังจากนั้นก็มีการเขียนตอบกันด้วยไดอารี่
2: ใช
1: ่ด้วยบทกลอนไดอารี่เนี่ย
2: ครับ
0: คือสิ่งที่เราสังเกตพบเด็กคนนี้ชอบอ่านแล้วก็วิธีการใช้คำของเขาเวลาเขาส่งงานเรามาเนี่ยเขาจะใช้คำน้อยแต่ความหมายมากซึ่งพบได้ยากในเด็กประถมก็คิดว่า เออถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาเขาโดยใช้การอ่านผสมการเขียนผ่านบันทึกน่าจะช่วยเขาได้เพราะว่าถ้าอยู่ต่อหน้าเพื่อนเนี่ยเขาจะตีว่ามาดาเมจมีความสนุกสนานไม่ตั้งใจเรียนแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราส่งงานพันนี้ให้อ่านรู้สึกเขาอ่านดีแล้วก็สื่อสารมาดีก็เลยใช้บันทึกเขาก็เขียนมาเราก็ตอบเขียนมาเราก็ตอบ
1: แล้วเวลาเขียนนะครับน่ารักมากอันนี้ขออ่านอีกอันนึงคือในขณะที่ครูสอนเนี่ยครูก็ไม่บอกหรอกนะว่าลูกผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าสอนในกลอนอ่ะมีอยู่ทีนึงที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะสับสนว่าอนาคตไม่รู้จะไปทางไหนช่วงนั้นคิดว่าอะไรครับที่บอกว่าอนาคตของฉันเนี่ย
2: คือมันบางทีมันเหมือนแบบความคิดของเด็กๆคือมันจะสร้างคล้ายๆสร้างวิมานในอากาศมีคือแบบ
1: เป็นทุกคนอนาคตเราจะเป็นอะไร
2: ทั้งที่เรายังไม่แบบไม่ได้มีมันไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยแต่เราก็คิดไว้ตั้งนานนะว่าเราจะเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นั่นแต่เราไม่เคยทำอะไรเลยคือเราไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่วางแผนอะไรทั้งนั้นแค่เราคิดขึ้นมาเฉยๆว่าเฮ้ยเราจะเป็นไอ้นี่นะ
1: เป็นได้นะอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: จึงกำเนิดบทกลอนว่าอนาคตของฉันให้เด็กชายนิพนธ์อ่านครับช้าๆนะครับ
2: ครับอนาคตของฉันฝันไว้หลายอย่างแต่ยังครึ่งๆกลางๆนะแม่เอ๋ยเช่นอยากเป็นนักฟุตบอลอยู่เรื่อยเลยแต่ก็เฉยไม่ตั้งใจซ้อมเลยนะพอตั้งใจจะให้เป็นนักดนตรีคิดอีกทีเป็นอาหารจะดีกว่าพออ่านหนังสือพ่อก็ชวนไปตกปลาทางข้างหน้าฉันจะเป็นอะไรดี
1: คุณครูตอบว่า
0: อนาคตใครหนอขอสัมภาษณ์ช่างฉลาดเรียงร้อยถ้อยภาษาสัมผัสนอกใช้ได้นะลูกยาสัมผัสในแม่หาไม่ค่อยมีเนื้อความบ่งบอกไว้ให้สลดอนาคตจะไปทางไหนนี่เป็นทหารนักฟุตบอลนักดนตรีหรือเป็นชาวประมงดีนะดวงใจอยู่ที่ใจเจ้าแน่ไม่แปรผันคิดมุ่งมั่นฟันฝ่าอย่าหวั่นไหวคิดจริงทำจริงทุกสิ่งไปต่อให้ช้างมาฉุดไว้ไม่สะเทือนแม่เห็นใจเจ้าเหมือนหลักปักเลนเลอะอะไรมาชนเถอะเป็นรอยเลื่อนหากเจ้าเป็นอย่างนี้แม่ขอเตือนอนาคตเจ้าจะเหมือนผักตบชวา
1: เราสงสัยไหมครับครูตอบมาว่าผักตบชวาอย่างเงี้ย
2: คือตอนแรกก็สงสัยครับแล้วก็พอเริ่มคิดว่าแบบผักตบชวามันก็แค่แบบลอยไปลอยมาไปวันๆเงี้ยมันไม่ได้แบบว่ามีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมันมีประโยชน์แต่ว่าบางทีมันก็น้อยมากสำหรับอะไรก็ตาม
1: การดำเนินชีวิต
2: ใช่ครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการเขียนไดอารี่สามารถหนึ่งแน่นอนการใช้ภาษาไทยดีขึ้น
2: ใช่ครับ
1: สิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเราคืออะไรครับ
2: คือพอเราเริ่มเขียนก่อนครับเราจะเริ่มมีความคิดที่แบบคือถ้าเราเขียนเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่มันแบบซ้ำไปซ้ำมาแล้วแบบมันก็จะไม่ได้ความ
1: เราไม่ได้เขียนแค่ส่งกลับบ้านนี่คือเขียนใช้ในชีวิตจริง
2: ใช่ครับ
1: สิ่งหนึ่งที่เกิดเรื่องของการศึกษาไม่พัฒนาในเรื่องของทักษะไม่พัฒนาคือว่าไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงเรียนก็แก้ในห้องเรียนแต่ว่าเด็กชายนิพนธ์ได้ใช้ในชีวิตจริง
0: การฝึกแต่งกลอนซึ่งเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กประถมแม้จะเป็นประถมปลายก็ตามนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเขียนภาษาสื่อสารถ้าเกิดว่าเราใช้บันทึกเขาจะใช้เรื่องที่เกิดในชีวิตของเขาเขียนสื่อสารออกมาเพราะฉะนั้นเขาจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มีคำที่ใช้อยู่ในเรื่องนี้เพราะว่าเขาใช้อยู่แล้วในวิถีชีวิตประจำวันของเขาเอามาสื่อสารเอามาเขียนภาษาที่ใช้อาจจะไม่แบบว่าเป็นวรรณศิลป์ที่งดงามแต่เขาสามารถสื่อความเป็นตัวเขาออกมาได้ด้วยภาษาง่ายๆแล้วก็ใช้เหตุการณ์ในชีวิตเขามันไม่ใช่เรื่องไกลตัว

0: ไม่น่าแต่งก่อนเก่ง
1: เวลาเขาสงสัยอะไรเขาก็มักจะถามครู
2: ที่ครูเล่าให้ฟังก็พี่ฤพลครูไม่ให้เล่นบอลในสนามพี่ฤพลก็จะไม่เล่นข้างอาคารแล้วถ้าครูพูดว่าไม่เล่นไม่ให้เล่นบอลครูก็พี่ฤพลก็จะเอากระดาษมา
1: บู
2: แล้วก็มัดกันแล้วก็มาเตะแล้วพี่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ลูกบอล
3: คุณนายกับพี่ฤพลครับใครคิดว่าพี่ฤพลหล่อยกคน
4: ไม่ได้เจอสิทธิ์รักมานานกี่ปีแล้วครับครูครับ
5: น่าจะสัก3ปีได้แล้วมั้งตั้งแต่ไปเรียนพระนครเหนือไม่เคยได้เจอ
4: ครูอธิบายแนะนำเลยครับครู
5: ค่ะเห็นอย่างพี่นิพนธ์นี่อยากเห็นตัวจริงอ้าวหัวหน้า
6: เรียนครบ
7: สวัสดี
5: พี่นิพนธ์คือคนที่ครูเล่าให้พวกเธอฟังบ่อยๆเพราะว่าพี่เขาคือเด็กห้องป.6 ทับ1ที่เคยอยู่กับครูแล้วครูก็ประทับใจเขาประทับใจในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึกประจำวันที่พวกเธอทำกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความใครเคยอ่านเรียงความพี่นิพนธ์แล้วแม่ของฉันไม่ว่าจะเป็นคำขวัญ นะไม่ว่าจะเป็นการเขียนกลอนสดพี่นิพนธ์ทำได้หมดทั้งๆที่พี่นิพนธ์เป็นเด็กอย่างที่รัฐสิทธิ์พูดเป็นเด็กค่อนข้างดื้อมีความรู้สึกตัวเองเก่งที่สุดทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่องเรียนนะแต่ในที่สุดพี่นิพนธ์ทำได้ทุกอย่างพี่นิพนธ์ผ่านอุปสรรคมาแล้วมากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับที่ครูพอใจ
4: ตื่นเต้นนะครับ
8: ครับ
4: ตื่นเต้นเพราะกลัวน้องๆผิดหวังครับแนะนำตัวเองก่อนปัจจุบันได้ทำอะไรอยู่ที่ไหน
5: น้องจะได้รู้จัก
8: ตอนนี้ครับพี่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปีหนึ่งตอนแรกๆที่เขียนนะพี่ยังไม่เข้าใจหรอกว่าพี่จะเขียนทำไมจะเรียนทำไมภาษาไทยพี่ก็พูดได้อยู่แล้วโตมา 3-4 ขวบก็พูดภาษาไทยแล้วถูกป่ะ
4: เออใครคิดเหมือนพี่เขายกมือขึ้นครับ
5: เป็นใบ
4: เชิญเหมือนกันทั้งห้องเลย
8: พอเราเขียนไปเรื่อยนะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะเริ่มเข้าใจว่ามันมีส่วนที่เรายังไม่รู้แล้วถ้าเกิดเราเรียนในตรงสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยขึ้นมาแล้วเรายังสามารถดึงเอาไอ้ภาษาไทยที่เราคิดว่ามันไม่ต้องเรียนหรอกนะเอากลับมาใช้พัฒนาศักยภาพตัวเองมากขึ้นไปอีกอ่ะมันเป็นความสามารถส่วนหนึ่งที่มันสามารถจะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดเราเรียนจนชำนาญแล้ว
4: ผมอยากเห็นภาพการดวลกันระหว่างสุดยอดการแต่งกลอนที่คุณครูภาคภูมิใจ
5: ในอดีต
4: กับสิทธิ์ปัจจุบันใครจะเก่งกว่ากันแต่ดูซิว่าเด็กใหม่น่าจะเยอะกว่าเด็กเก่าเพราะฉะนั้นผมกลัวจะโดนรุมมากเกินไปผมเนี่ยจะอยู่ฝ่ายพี่นิพนธ์ซูเปล่า

0: มนางสมเนื้อทางนี้มีพี่นิพนธ์พี่บ๊วยทางนี้มีกัญญารัตน์รัฐสิทธิ์ณัฐธิดานะกฎกติกาของเรา
1: คือ
0: นะเราจะกำหนดหัวข้อขึ้นมาแล้วให้ต่อกันคนละ1วรรค
1: เมืองเมืองไทย
0: เอาละอ่านหัวข้อดัง
2: ๆเมืองไทยแสนดี
0: มาตัวแทนไปชุ
1: ด
0: ใครชนะเลือกจะขึ้นก่อนเลยพี่เอาขึ้นก่อน
3: ขึ
0: ้
3: นก่อน
0: แ
1: ฮ่นนายแม่ไปเปล่าจะติดยายเรียนอยู่ทุกวันนายแม่ไปหรือเปล่า
0: ตกลงให้พี่ขึ้นก่อน
1: ขึ้นไปเลยสุพรรณบุรีเชื่อพี่สุหนึ่งในเมือง
0: ดูเขาอ้
1: าวในเมือง
0: อ้าวข้างใน

0: ยี่ยมมากเยี่ยม
1: สุพรรณบุรีเป็นหนึ่งในเมืองความเป็นเรื่องเอกลักษณ์มีมากหลายเอาไว้ๆแล้วนะครับสรรพสิ่งของดีมีมากมาย
2: อ้าวเร็วอ้าวเฮ้ยเร็วเร็วเร็วสู้เขาสู้เขาบอยอัพรบมือให้สองฝ่ายคุณครูตัดสินว่ายังเสมอกันอยู่นะคะเพราะว่าน้องซึ่งได้ประสบการณ์ก็สามารถต่อได้ทันของพี่ถึงแม้จะมีประสบการณ์ก็ยังใช้คำที่แบบว่าซ้ำๆกันอยู่มากหลายกันมากมายความยังไม่ไปทางไหนเลยนะคะ
1: ใช
2: ่ให้เสมอ
1: เสมอกันครับ

0: ที่สุดนะคะก็ช่วงนั้นเขาจบไปแล้วในความรู้สึกของเราเนี่ยนะคะว่าเราพาเขาถึงฝั่งแล้วได้เข้าโรงเรียนที่เขาพึงพอใจก็คงจบแล้วล่ะเพราะว่าเด็กทุกๆรุ่นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันน้อยคนนักที่จะกลับมาหาเราปรากฏว่าวันหนึ่งมาก็ไปยืนลับๆล่อๆอยู่ที่ประตูก็เอ๊ะมาหาแม่แล้วลูกเขาก็ครับเขาก็เดินเอามือไขว้หลังเขาก็เดินแล้วก็มานั่งคุกเข่าแล้วก็ที่มือไขว้หลังคือมีพวงมาลัยมาพวงหนึ่งมาไหว้แล้วก็มีกระดาษมาให้แผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนกลอนมาให้เป็นความรู้สึกที่พออ่านแล้วเรารู้สึกไม่เสียดายเวลาเลย1ปีที่เขาอยู่กับเราเราเห็นจากพวงมาลัยพวงนั้นแล้วก็กลอนที่เขาเขียนมาให้ว่าเด็กคนนี้คงไม่ทำให้เราผิดหวังเขาต้องใฝ่ดีแน่ๆ
1: เราเด็กๆเนี้ยเราก็จะฝันว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราคิดขึ้นมาในหัวดูครับแต่ถ้าเกิดแบบมันจะไม่มีพรุ่งนี้สำหรับคนที่แบบไม่เข้มแข็งพอสำหรับวันพรุ่งนี้หรอกก็คือถ้าเกิดเรายังไม่ได้ทำวันนี้เพื่อความฝันในวันข้างหน้าของเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงพี่ก็บอกไม่ได้ว่าพี่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิศวกรของพี่หรือเปล่าแต่พี่ก็ทำได้แค่ทำหน้าที่ของพี่ในวันนี้ให้ดีที่สุด

0: เกเรในความดื้อในความไม่เชื่อฟังใครพี่นิพนธ์เชื่อฟังครูคือทำทุกอย่างที่ตัวเองฝันให้เต็มที่และวันนี้พี่เขาก็ก้าวมาถึงฝันหนึ่งของเขาแล้วนะก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามฝันนะคะแม่จะคอยดูความสำเร็จของเธอแล้วก็น้องๆจะเป็นกำลังใจให้และก็หวังว่าจะมีคนที่เป็นคน2พี่นิพนธ์3พี่นิพนธ์4ให้ครูเสมพรได้ชื่นใจอีกนะคะทุกๆรุ่นไปค่ะ
1: ทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือความรู้สึกนะครับของความสัมพันธ์ที่น่ารักอีกรูปแบบหนึ่งนะครับระหว่างลูกศิษย์กับคุณครูที่เกิดวันนั้นก็คือคุณแม่กับคุณลูกนะครับ
2: ผมเชื่อว่าในการแบบนี้นะครับรวมถึงที่หนึ่งในการเราวันนี้เนี่ยคุณครูเสียมพรนะครับเกิดขึ้นได้กับทุกโรงเรียนเราก็ทางรายการที่หนึ่งใจก็จะพยายามค้นหาต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจกับครูนะครับ
1: วันนี้ขอบคุณครูมากขอบคุณน้องนิพนธ์นะครับขอบคุณมากครับติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับรายการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอ

0: สามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการดลและแรงดลเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ M V2 ลบ V1 ส่วนด้วยเดลต้า T จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า T มีค่าเท่ากับ M V2 ลบ M V1 หรือเท่ากับเดลต้า P ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการดลมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการดลและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการดลได้จาก I เท่ากับ delta P หรือเท่ากับ PF ลบ PI เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก F เท่ากับ delta P หาร delta T เมื่อ delta T ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta T และ delta P ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ F เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1 i บวก m2 v2 i เท่ากับ m1 v1 f บวก m2 v2 f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติ ในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1 F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น V1f cos θ และ V1f sin θ ในทำนองเดียวกัน V2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น V2f cos φ และลบ V2f sin φ ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ y จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos θแทนค่าจากโจทย์ M1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม V1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ M2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin θ จากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชน

0: แบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Oh, okay. Okay, Ajahn Leo will first explain what teachers were saying.
1: คือฟังแล้วมันมีประเด็นที่อยากสรุปและอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเราสามารถที่จะทำกิจกรรมในห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลักษณะของการสอน multiliteracy ให้แก่นักเรียนเราอาจารย์จากทั้งนราธิวาสทั้งหัวหินและกรุงเทพได้ให้พอยต์ที่น่าสนใจและกิจกรรมที่พบคือเราจะไม่พูดในส่วนหน้านะคะเราจะพูดในส่วนท้ายที่เป็นเรื่องถึงระดับที่เป็นเรื่องของ critical framing กับ transformed practice ทุกคนก็เสนอกิจกรรมหลากหลายแต่ประเด็นที่เห็นร่วมกันก็คือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดนะคะกิจกรรมที่ฟังแล้วก็เรียนก็พยายามที่จะสรุปความก็คืออาจจะเริ่มต้นจากการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้อภิปรายแต่กิจกรรมที่การอภิปรายเนี่ยก็มีการเสนอหลายมุมมองที่หนึ่งก็คือการทำคล้ายๆเหมือน panel discussion ก็คือหาประเด็นมาหนึ่งประเด็นแล้วก็แบ่งกลุ่มแล้วก็ให้กลุ่มเป็นตัวแทนเพื่อจะพูดในเรื่องนั้นแต่ในแง่มุมของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่พบถ้าเป็นประเด็นที่สองก็คือการที่ทางอาจารย์เอ็มว่าอยากจะให้ more challenging ก็คือให้มีท้าทายขึ้นแทนที่จะหยิบประเด็นที่เป็นประเด็นทั่วๆไปกับยกประเด็นที่มัน extreme คือตรงกันข้ามเลยเพราะว่าเราพบว่าผอ.บอกว่าแม้ว่าอายุเกินภาคบังคับแต่ก็จะให้เรียนถ้าเป็นกลับว่าผอ.ไม่ให้เรียนลักษณะนั้นก็ตั้งสถานการณ์ใหม่เพื่อจะให้นักเรียนได้มีโอกาสคิดมากขึ้นหาทางแก้ปัญหาก็จะเป็นการมุมมองอีกมุมมองหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะคะในขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของว่าเราจะช่วยสังคมยังไงแล้วก็ในฐานะครูเราจะทำยังทางกรุงเทพก็มีอีกหนึ่งประเด็นก็คือแทนที่จะเป็นเรื่องของการเป็น panel discussion ทางนครสวรรค์ก็เสนอว่าเราอาจจะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกมาเป็น3หรือ4ประเด็นในที่นี้อาจารย์ยกมา3ประเด็นว่าประเด็นที่1คือในเรื่องเดียวกันแล้วถ้าสมมุติว่าเราเป็นเด็กคนนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรหรือจะทำอย่างไรในประเด็นที่2ก็คือถ้าเราเป็นผอ.เราจะช่วยผอ.อย่างไรแล้วในประเด็นที่3ถ้าเราเป็นครูเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรในสถานการณ์นั้นซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าสนใจมากเป็นกิจกรรมที่หลากหลายแล้วเราก็คงต้องมาสามารถเลือกเอาเข้ามาใช้นะคะคราวนี้สุดท้ายก็คือไอ้คุณเดมอนก็ให้ข้อสังเกตว่าบางทีการเกียรติการเรียนการสอนของครูก็อาจจะสอนได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นอยากเรียนWant to learn ไม่ใช่ถูกบังคับให้เรียนเหมือนนักเรียนเราทั่วไปคือ have to learn ค่ะนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นทาสที่เราจะทำเพิ่มเติมมาจากประเด็นตรงนั้นคือจะเอางานที่ทางครูได้ทางอาจารย์ได้ส่งงานผลงานเด็กๆมาให้เราแล้วก็คงจะมีการพูดคุยถึงผลงานเด็กต่อค่ะ
0: Thank you All right so let us ask Ajahn Dan Ajahn Phai about their posterAnd while we put it up on the screen, so the teachers at the other sites and on TV can see what their students did while you explain.
2: Okay, we both from Nakhon Sawan School, Nakhon Sawan, the gateway to the north. We still keep thinking about multiliteracy all the time while teaching English. And we try to find...some more else activities to support our teaching. Mm-hmm. Which activity is the best? Mm. At last, we agree with all of you. The project-based learning is our answer. Yeah, that's all about multiliteracy activities. Mm-hmm. Mm-hmm. Preparing the kids, the student, to the 21st century people,We never know what happened. We may be gone because we too old to learn. I don't know. Because we very old and the kids are our students. They are still alive and try to survive in the 21st century. So we think that, we discuss a lot about this and we think that we, the teacher, have to

0: And when they produced it, the video, they have to know how to act because they've watched so many movies or advertisements. They know how to act already. So multi-literacy in that sense. And also what you mentioned with the 21st century skills, because we'll all be gone, right? And they will still be around. They need to stand up on their own two feet. And then they need to guide and coach the younger generation when they're older. So the continuum of learning in that sense. Thank you. Wow, I'll be quiet now. Let's go to another teacher. And Ajahn Apon has something to share. Oh, I'm sorry, Ajahn Leo would like to share first.
1: No, I just want to brief it a bit. สิ่งที่เราได้นะฮะจากสรุปจากการดิสการอภิปรายตอนนี้ก็คือเรื่องของคอนเซปต์ในการของการที่เราประเด็นที่อาจารย์เชต้องการให้อภิปรายคือคลิปวิดีโอกับโปสเตอร์ที่นำมาตรงนี้สองสิ่งเนี้ยมันสะท้อนถึงการมัลติลิเทอเรซีอย่างไรนะคะจากการอภิปรายเราพบว่าคีย์เวิร์ดของมันก็คือcooperative learning ในที่นี้ไม่ใช่นักเรียนกับนักเรียนแต่เป็นระหว่างครูกับนักเรียนนะคะเพราะว่าจากที่ท่านอาจารย์ดารัตและท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่าเราทางการจัดการครั้งนี้ครูจะมีหน้าที่แค่เป็นแค่โค้ชนะคะก็ทำให้นึกถึงว่าความจริงคอนเซปต์ของ communicative language teaching อันหนึ่งคือ teacher as a co-learner เหมือนกันครูก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กในที่นี้คือเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กทำงานซึ่งอาจารย์เชเสริมว่าสกิลที่เขาได้นอกจากตัวที่เป็นเนื้อหาออกมาลึกๆเข้าไปmultiliteracy ที่เด็กได้ก็คือเด็กได้ใช้ทักษะการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตทักษะในการดีไซน์รูปแบบของการนำเสนอซึ่งจำเป็นจะต้องใช้หลายอย่างหลากหลายนะคะสิ่งเหล่านี้ก็นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็น multiliteracy อย่างหนึ่งคุณเดมอนได้เสริมว่าถ้าในแง่ของตัวเนื้อของวิดีโอกับโปสเตอร์สิ่งที่เห็นชัดก็คือมีความหลากหลายไม่ใช่เฉพาะคำคือ words เท่านั้นแต่เป็นวิชวลเป็นสิ่งและเป็นแอคชั่นด้วยคือในมูฟวี่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการมันจะมีความหลากหลายแบบเข้ามาเราถึงจะเป็นตัวแทนสิ่งที่เรียกว่า multiliteracy นะคะสุดท้ายก็คือที่ท่านได้ปรับมาพูดถึงในแง่ว่าคอนเซปต์อีกอันหนึ่งก็คือการที่เราจะต้องให้นักเรียนของเรายืนอยู่บนขาของตัวเองเพื่อจะเตรียมพร้อมกับการรับในการโลกทศวรรษที่21อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แฝงเข้ามาโดยที่ครูอาจนักเรียนเองก็อาจจะไม่รู้แต่ว่าทาสที่เราให้เนี่ยเป็นการฟอร์สให้เขาเนี่ยต้องใช้ความหลากหลายของทักษะซึ่งเขาจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตที่เขาจะต้องเจอต่อไปในอนาคตค่ะ
0: Thank you. All right, so Ajahn Apon would like to share what she did with her class. I think we have some color copies to show in the visualizer as well.
2: Because in my opinion, I think reading from newspaper, gets students have a lot of critical thinking. But some short news have not more detail. So students have to use internet.To find out more detail to understanding clearly about the news, such as my student work in group, they use it when they got 3 or 4 pieces of news, then they find out more detail to support the news from internet. They choose some pictures or some clip video or some YouTube and show in front of the class. Sometimes they. Act as a reporter, newspaper on TV or on TV program, and then they show PowerPoint of the news, and like a TV 360°, they touch the screen and open the news.
0: Oh, like that.
2: Yes, like that. And then they show talk, and this is the first semester for M4, so I told them to conclude in Thai for clearly for your friend, and then after that they.Conclusion and discuss, analyze what happened, and if you do these people, what do you do in the situation? Mm-hmm. Such as I have a picture from web, they do like that from web and show picture only

0: ลายทั้งในแง่ของ cultural thinking ของและที่เรียกว่า relevant ทุกอย่างเข้ามาในตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทว่าสิ่งที่นักเรียนมานำเสนอและครูจะ shape คำถามอย่างไรนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นการขยายจากสิ่งที่เป็นแค่ literacy มาเป็น multi literacy ค่ะ
1: Thank you. Does anyone does any teacher here have work that they brought but didn't email me? Here in Bangkok, Narathiwat or Huahin? Because if not, we will move on to assessment. Lovely. And I think it's actually a good time to move on to this. As we are approaching the end of the session. Oops. All right. So assessment. When it comes to project-based learning, and I just combine the term to project-based multi-literacy, right, as what teachers from the Konsawan were doing, before beginning a project, it's always important to think about the end of the project, right? What do you want to accomplish? And the questions here, some guiding questions for us teachers, and also for the students, right? How will I know if this project is going to be successful, right? We have to start thinking of the measures or the characteristics of this assessment. And how will I measure what they learn? How will I know what they learn? There has to be some kind of way, right? So you can add more questions to this, but it's good when you are creating your own assessment or evaluation for your students to think first of certain questions like this. How will this be successful? How will the students know they're successful? How will I be able to comment and grade them fairly, right, as fairly as possible? So the question now is, for assessment, what can we do? What can assessments do with multi-literacy projects? There are certain, it's not just about grades, right? It's not just about grades. So what can assessment or evaluation do with multi-literacy projects? You think? There are actually a few functions of assessment. So if we go on to the next slide, it's a little bit slow right now. It's also in your handout. There are actually reasons for assessment in multi-literacy projects. And just like at the beginning of this session, I would like you to just pick one of these and discuss it with your partner and explain how this is a function of assessment in multi-literacy projects. Just pick one of those. I hope you can see it in your handout or on the screen. But these are some reasons for assessment in multi-literacy projects. So let's discuss.
0: วันนี้ก็จะเข้ามาสู่เรื่องของการวัดประเมินผลแล้วนะคะอาจารย์เชก็เรสประเด็นขึ้นมา2ประเด็นว่าก่อนที่เราจะให้เด็กทำโปรเจกต์เราก็น่าในฐานะครูก็น่าจะคิดว่าโปรเจกต์นี้จะประสบผลสำเร็จไหมและเราจะวัดยังไงที่จะรู้ว่านักเรียนเราเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากงานของที่เขาทำลงไปนะคะคำถามอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของประเด็นเกี่ยวข้องระหว่างการวัดประเมินผลกับ multi literacy แล้วเราก็จะมีอาจารย์ก็จะมีประเด็นให้มาหลายประเด็นนะคะในแง่ของบทบาทหรือหน้าที่ของ multi literacy ของ assessment ใน literacy ใน multi literacy projects งานก็คือให้อาจารย์เลือกมาหนึ่งอย่างแล้วก็คุยกันตรงไหนเพื่อจะได้ขยายความส่วนนั้นหรืออาจารย์อาจจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมจากตรงนี้ก็ได้ค่ะ

0: Anyone here in Bangkok? How about another method that you use? Agenda.
1: Okay. During the Chinese New Year in my city, and we organized a group of the students to be the volunteer guides to help the tourists. Mm. And before that, we asked them idea or the thing that they know in the city, like, can you recommend about the accommodation in the city, or can you recommend the good food shop for the tourists? Okay, something like that. And they answer and find some food shop of some hotel, good hotel, like this.
0: Excellent, thank you. Practical questions, right? Some questions that you ask them that they can then apply to a tourist or someone visiting, and they can possibly answer those questions for the visitor. But also when your students are much older and they travel, they can ask the same questions and learn about the place they are visiting. Very nice. Thank you.
2: ค่ะสำหรับคำตอบนะคะที่ได้นะคะการตั้งคำถามที่จะกระตุ้นให้นักเรียนตอบนะคะทางหัวหินนะคะค่ะอาจารย์วารีก็บอกว่าอาจารย์ใช้ภาพรูปภาพนะคะที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยตอบหาคำตอบหรือว่าตั้งคำถามต่อคือนักเรียนเนี่ยสามารถจะตั้งคำถามไปในรูปนั้นด้วยโดยดูจากภาพแล้วก็ตั้งคำถามนะคะในส่วนของทางกรุงเทพนะคะอาจารย์ดารัตน์ก็บอกว่าตั้งคำถามในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาก็ให้นักเรียนเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นไกด์นะคะแล้วก็สวมบทบาทสมมุตินะคะแล้วก็ให้ในลักษณะที่ว่าถามนักเรียนว่าสามารถที่จะ recommend อย่างเช่นว่าร้านอาหารดีๆนะคะที่ในจังหวัดนะคะให้กับนักท่องเที่ยวได้ไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเรียนซึ่งคุ้นเคยในท้องถิ่นนั้นอยู่แล้วนะคะก็จะสามารถที่จะให้คำตอบได้อย่างง่ายดายนะคะคือดึงอะไรที่ใกล้ตัวเข้ามานะคะแล้วก็สำหรับแน่นอนนะคะประเด็นหนึ่งก็คือว่าให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์จริงนะคะในการที่จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะในการที่จะหาคำตอบนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องไปหาจากหนังสือจากอะไรเขาเรียนรู้เขาใช้จากประสบการณ์จริงของเขานะคะWe're adding that perhaps this one thing to stimulate students' answer is to make use of their, let them make use of their experience, their own experience, so that it's easy for them if they draw answers from their experience.
0: Excellent. That's very true. Something that we've been always discussing with in the series, and how we encourage students to use their own background and experience and apply the language from there. And in that way, they're not only affirming what they learned, but then saying, hey, I can actually do this. And perhaps from there, move to a higher level, a more advanced level. Thank you. So now comes the second part with 2A. Let's think back. What naturalistic intelligence was about. What did Dr. Marty talk about? And what are you doing now, or what are you planning to do to use this naturalistic intelligence in your classes? Or if you haven't tried yet, what do you think? What's your opinion about using this in your classes? Give you a couple of moments to think about it, and at this point, either Bangkok or Hua Hin.
2: ค่ะคำถามนี้นะคะก็คือว่าท่านอาจารย์ตอนนี้นะคะไปใช้เทคนิคที่จะนำเอา naturalistic intelligence เนี่ยเข้าไปในปรับใช้ในบทเรียนของอาจารย์บ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ใช้อย่างไรนะคะค่ะหรือว่าถ้ายังไม่ได้ใช้นะคะในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็อาจารย์มีความคิดว่าน่าจะใช้ได้ไหมตรงไหนค่ะขอไอเดียนิดนึงนะคะค่ะหรือถ้าใช้แล้วก็เล่าให้ฟังนิดนึงว่านำไปใช้ในลักษณะใดค่ะ
0: If any of you forgot or your memory is not that clear of what it is in your packet, right? It's thick now. It will be thicker. In the back, right? Are the different intelligences? So I'll give you a few moments to review it. But for those of you who already kind of know one point or two, an element of naturalistic intelligence, perhaps you can share that element. What is naturalistic intelligence according to Howard Gardner? There's a clue in the word naturalistic. So naturalistic intelligence, this is the most recently added intelligence, right? Before, I think in session, Dr. Marty sparked or started a debate of whether this is a real intelligence or not, right? Because for students or for people who have this intelligence, they love nature, they love walking, going outside, right? And being part of nature, but there's also loving animals, loving plants and trees, and being able to remember names, right? And also loving to take care of things in nature, right? So naturalistic intelligence. And she brought up the idea, is this really an intelligence? Is this something that we should take seriously as an intelligence? So she encouraged you to try and use it somehow in your lessons. But if you haven't, it's fine. Let's think now in the future. How would you use this intelligence? How would you help your students apply this part of themselves, this love of nature and remembering names or using the names of plants and animals? I see a lot of nods here. I know we are in Thailand. There's so much nature, it's unbelievable. I think it's very natural. It's very natural to take them out, right? It could either be Bangkok or Hua Hin. What are your thoughts? What are your ideas about what you do now, but maybe you didn't know that you were using naturalistic intelligence in your classes? Maybe you were already doing it, right? And you're like, oh, that's good. What do you do in your classes now? Let me ask this now. How many teachers take their students out to field trips? How many of you go to Ratpuri, for example, right? And learn about global warming, ecology, how to save the planet? That can be considered going out and being part of nature and learning more about how we can help the earth. I think a lot of teachers already use it, right? And some students, you can tell, you notice, right? Some students really love being outside, right? Instead of in the classroom.
2: ค่ะอาจารย์คะnaturalistic intelligence นะคะเป็น handout ที่เราแจกตอนเซสชั่น3นะคะอาจารย์ลองเปิดดูแพ็คเกจอาจารย์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะฉายขึ้น visualizer ด้วยนะคะค่ะ naturalistic ก็คือเป็นทักษะที่ผู้เรียนเนี่ยจะนำเอาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเข้ามานะคะให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างนะคะทักษะต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเป็นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เชบอกนะคะนักรักษาสิ่งแวดล้อม environmentalist เนี่ยค่ะเขาก็อาจจะสนใจนะคะเรื่องพืชเรื่องสัตว์นะคะค่ะเรื่องต้นไม้หรือว่าถ้าจะเป็นนักอาจจะเป็นคนที่ชอบดูแลคนที่ดูแลสวนสัตว์ก็จะสนใจเรื่องสัตว์นะคะเป็นคนที่ชอบทำสวนนะคะก็จะชอบเรื่องพืชเรื่องต้นไม้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคนที่เป็นคนเทรนเนอร์สัตว์นะคะเทรนอย่างเช่นเทรนสุนัขเทรนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ต่างๆนะคะตรงนี้ก็คือทักษะทางด้านที่เขามีทักษะที่เอื้อต่ออาชีพของเขาต่อสิ่งที่ทำนะคะคือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายค่ะ
0: Thank you
2: นั่นคำถามของอาจารย์เชก็คือว่าลักษณะแบบนี้ค่ะอาจารย์ได้ลองนำเข้าไปใช้ในบทเรียนบ้างหรือยังค่ะ
1: Hi Good morning everybody Yeah, what I do.

0: an element, and think of why you think that is your most favorite, or why is that the best secret, in your opinion. And then think of another one that Richard St. John didn't mention. Okay, so choose one, why, and then suggest another. Okay, so Khun Phum, whenever you're ready.
1: ค่ะก็เดี๋ยวจะได้ดูวิดีโอนะคะที่คุณริชาร์ดบรรยายนะคะเรื่องอะไรที่เป็นหนทางนำสู่ความสำเร็จนะคะมีปัจจัยที่เขาเอาขึ้นจอเนี่ยนะคะค่ะทั้งหมดประมาณ8ปัจจัยนะคะฟังแล้วก็ลองเลือกสักปัจจัยหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าอาจารย์คิดว่าตรงที่สุดนะคะค่ะแล้วก็ให้เหตุผลได้ว่าทำไมค่ะแล้วก็อาจจะเสนอแนะอีกหนึ่งปัจจัยเข้ามาทีหลังค่ะเชิญฟังได้เชิญชมได้เลยค่ะ

success elements นะคะทั้ง8นะคะที่คุณริชาร์ดเซนจอร์ดพูดนะคะแล้วก็ให้อาจารย์เลือกจาก1ใน8ค่ะแล้วก็ให้ผลด้วยว่าทำไมถึงได้เลือกนะคะแล้วนอกจากนั้นหลังจากนั้นก็ให้เลือกอีก1ปัจจัยให้คิดขึ้นมาเองนะคะว่าอาจารย์คิดว่ามีปัจจัยอื่นอีกไหมนอกเหนือจาก8เนี่ยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จค่ะให้เวลาสัก2นาที

มันมีมากกว่า1นะคะก็หรือว่าอันเดียวที่มันสามารถที่จะโยงไปได้ทุกปัจจัยเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ยังใช้การซีเควนซ์อาจารย์เรียงลำดับใช่ไหมคะว่า อย่างเช่นมีที่ท่านอาจารย์ตอบเนี่ยนะคะก็บอกว่าไอเดียต้องมาก่อนแล้วก็ตามด้วยพุชนะคะบางท่านก็บอกว่าแพชชั่นต้องมาก่อนแล้วก็ตามด้วยพุชบางครั้งก็บอกว่าเวิร์กนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีไอที่เราเพิ่มเข้ามาคือแชร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะคืออาจารย์ก็ซีเควนซิ่งนะคะในเพราะฉะนั้นทักษะพวกนี้เนี่ยอาจารย์ได้ใช้อาจารย์โดยที่อาจารย์เชยบอกว่าเราก็บางทีไม่รู้ตัวนะคะว่าได้ใช้ไปนี้เสร็จแล้วพอเราลอง analyze ลองวิเคราะห์ว่าเราได้ใช้ intelligence พวกนี้แล้วในกิจกรรมที่เราเพิ่งทำไปอาจารย์เชก็มาถึงอีกคำถามหนึ่งว่าอาจารย์ลองคิดดูในกิจกรรมที่ให้นักเรียนทำในห้องเรียนเนี่ยนะคะว่ามีกิจกรรม อะไรที่อาจารย์ให้นักเรียนทำในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนได้ใช้ intelligence ทั้งสองนี้นะคะคือ logical mathematical intelligence กับ interpersonal intelligence นะคะ

0: สาวน้อยตาโตแก้มป่องจ๊ะจ๋าพริมลตาเดชอุดมนักแสดงสาวที่มากด้วยความสามารถตลอด6ปีที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแห่งนี้เธอได้รับทั้งความรู้มากมายจากครูแต่ละท่านและการกลับมาเยี่ยมโรงเรียนในวันนี้ก็ทำให้เธอหวนคิดถึงวันเวลาเก่าๆโดยเฉพาะครูผู้จุดประกายความสามารถและครูผู้ผลักดันให้เธอมายืนอยู่แถวหน้าของวงการบันเทิงได้จนถึงทุกวันนี้
1: สวัสดีค่ะชื่อจ๊ะจ๋าพริมลตาเดชอุดมนะคะเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรุ่น3ค่ะตอนเรียนจ๊ะจ๋าก็เรียนสายศิลป์คำนวณนะคะสมัยเด็กๆตอนจ๊ะจ๋าเป็นนักเรียนเหรอคะก็จริงๆเป็นเด็กเรียบร้อยนะจ๊ะจ๋ามีแค่ชีวิตก็จะมีแค่บ้านกับโรงเรียนตื่นเช้ามาขึ้นรถโรงเรียนมาที่โรงเรียนก็เจอคุณครูเรียนเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเดินห้างไม่ได้ไปเรียนพิเศษที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างเรียบร้อยเป็นเด็กที่อยู่ในโอวาทของคุณครูอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคุณครูที่จะจ๋ารักและก็ผูกพันท่านแรกนะคะก็คือคุณครูพรทิพย์โรนุกุลวณิชค่ะเป็นครูประจำชั้นของจ๋าเองค่ะในช่วงม.ปลายนะคะครูจะคอยเป็นครูที่ปรึกษาในการจะแนะแนวต่อมหาวิทยาลัยด้วยครูนี่แหละเป็นคนที่บอกจ๋าว่าจ๋าฉลาดเรียนตื่นเต้นจริงๆอ่ะจะมีสวนตรงเนี้ยพวกเราเคยจ๊ะจ๋าเคยปลูกด้วยนะปลูกต้นไม้ในวิชาเกษตรถึงแล้วค่ะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศของจ๊ะจ๋านะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะรู้สึกอบอุ่นนะคะเหมือนกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมนะคะบ้านนี้จ๊ะจ๋าเคยอยู่มาปีค่ะมีศาลาอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าคุณครูจะเหมือนเดิมหรือเปล่า
0: ด้วยความน่ารักทั้งรูปร่างหน้าตาและเป็นเด็กเรียบร้อยจึงทำให้เธอเป็นศิษย์ที่รักของครูทุกคนมีแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เธอเคยถูกทำโทษหน้าเสาธงซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของเธอ
1: ที่นี่แหละค่ะที่เป็นจริงๆแล้วก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่มีเรื่องราวความทรงจำของอาจารย์ค่อนข้างเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นถูกตีหน้าเสาธงเหมือนกันค่ะตียกห้องเลยทีเดียวแบบเป็นเรื่องที่ทำให้เจ้าจำถึงทุกวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ขโมยนมเด็ก ครูประจำชั้นนะคะครูบอลทิพย์

0: ข้าโอ้โหของขึ้นเลยอ่ะแล้วก็ถูกตีอ่ะโอ๊ยอายสุด
1: คุณครูท่านแรกที่เธอจะไปพบนั่นก็คือครูที่เธอพูดถึงเมื่อสักครู่คุณครูพรทิพย์โรจนุกูลวณิชครูประจำชั้นเมื่อสมัยเธอเรียนอยู่ชั้นม.4ถึงม.6
2: ไปหากันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนคะคิดว่าส่วนมากครูอยู่ห้องแนะแนวโอ๊ยสวัสดีค่ะ
3: ความดีใจโอ้ย
0: โอ้ยครูสวยมากเลยค่ะวันนี
3: ้ก็ยังน้อยกว่าเรา
0: โอ้ยวันนี้สวยมาก
3: ขอบคุณจริงๆเลยที่ลูกศิษย์แล้วก็พอเจอแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นนักเรียนที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่นานนี้เห็นจ๋าๆเติบโตนะคะแล้วก็ยังบอกกับลูกศิษย์รุ่นที่ปัจจุบันหรือที่กำลังเรียนอยู่ว่าต้องเรียนอย่างฉลาดอย่างพี่จ๋าเพราะพี่จ๋าเนี่ยไม่ได้ว่าชอบวิชาไหนก็เรียนทุกวิชาที่จ๋าเรียนเนี่ยจ๋าเรียนเพราะว่าจ๋ามีเป้าหมายอยากได้ผลการเรียนอยากได้ความรู้แล้วจ๋าก็ไม่ทิ้งแม้แต่วิชาเดียวนี่หายากเพราะเดี๋ยวนี้เด็กถ้าไม่ชอบเขาก็จะไม่ชอบเขาก็ทิ้งเลยแต่พอไปถึงจุดปลายทางเขาไม่ว่าม.3หรือม.6นี่นะคะมันจะทำให้เกรดเขาไม่สวยแต่จ๋าเนี่ยเก็บเกรดผลการเรียนยอดเยี่ยม
0: เก็บแข่งกับส้มมีเพื่อนคนนึงชื่อส้ม
4: จ๋าถึงแม้ว่าจะเป็นศิลป์ลักษณ์ของคุณครูครับแต่ก็เคยทำให้คุณครูเสียใจด้วยเรื่องอะไร
3: ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาคิดว่าเขาทำได้แต่บางทีมันไม่ถูกนะคะ
0: หนูจำได้เรื่องเดียวค่ะเรื่องเดียวที่แบบอุ้ยทำให้ครูแบบเสียใจแล้วก็จำได้ว่าถูกตีซึ่งครูพรทิพย์เนี่ยปกติแบบครูไม่ใช่คนที่ใช้กำลังกับนักเรียนวันนั้นจะจำได้ว่าครูไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรเลยคือถ้าว่าสักนิดนึงเนี่ยจะรู้สึกแบบยังโอเคแต่นี่ครูไม่ได้ว่าอะไรคือเหมือนกับครูก็เสียใจ
3: นึกไม่ถึงว่าเด็กดีเด็กเลว
0: เกินความคาดหมายเขาเรียกว่าเกินความคาดหมาย
4: แล้วคุณครูรู้สึกไงครับที่เราต้องทำโทษศิษย์ลักษณ์ของเราเนี่ย
3: โอ้เจ็บปวดเพราะว่าเราที่บอกว่าเกินความคาดหมายก็คิดว่าน่าจะรู้นะเป็นของน้องนะ
0: น่าจะเตือนเพื่อนอะไรเงี้ย
3: แต่ก็เป็นผู้นำซะเอง
0: กินด้วย
2: ตอนจ๋าสอบเข้าธรรมศาสตร์นะคะแต่ก็ยังจำได้ว่าตอนนั้นจ๋าก็ยังเป็นเหมือนเด็กทั่วไปที่ยังสับสนไม่รู้ตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเลยจ๋าก็มาถามครูพรทิพย์ในฐานะที่ครูเป็นครูแนะแนวจ๋าก็เล่าว่าจ๋าชอบอะไรเป็นยังไงรู้สึกอะไรครูให้คำแนะนำที่ชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าตรงประเด็นจ๋าก็รู้สึกว่าจ๋าลองทำตามครูลองเลือกตัดตัวเลือกออกไปตัดอะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะจนสุดท้ายก็ได้เป็นคณะที่จ๋าเลือกเองแล้วก็เป็นคณะที่ครูแนะนำซึ่งจนถึงวันนี้ก็คือเรียนจบมีความสุขมากเป็นคณะที่แบบดีใจมากที่เข้าคณะนี้อะไรเงี้ยค่ะ
3: ก็อยากจะบอกว่าอนาคตอีกยาวไกลของหนูก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จ
2: ขอบคุณค่ะพวงมาลัยค่ะเป็นขอบคุณครูที่วันนี้ครูยังเป็นครูที่น่ารักของหนูเหมือนเดิมค่ะ
3: ขอให้คุณกุศลใดๆที่จ๋าทำนะคะที่กำลังจะทำส่งผลให้จ๋าคุณแม่ครอบครัวและหน่วยงานที่จ๋าสัมผัสด้วยมีความสุขความเจริญนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: กราบเรียนคุณครูพรทิพย์โรจนุกูลวณิชพอรู้ว่าจะได้กลับมาหาหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายปีก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะครูพรทิพย์เป็นครูท่านแรกที่จ๋านึกถึงและประทับใจอยู่ตลอดมาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลามัธยมระหว่างที่มีครูเป็นครูประจำชั้นมีมากมายสุขบ้างเศร้าบ้างตลกบ้างจนถึงวันนี้จ๋าอยากจะขอบคุณครูพรทิพย์มากๆเลยนะคะสำหรับความเมตตาความเอ็นดูเอาใจใส่รวมถึงวิชาความรู้ที่ครูมีให้เสมอมารักครูค่ะ
2: ครูก็รักหนูขออนุญาต
1: คุณครูท่านต่อไปที่ยังอยู่ในความทรงจำของเธอมาตลอดนั่นก็คือคุณครูวชิราพรครุเมธากรครูสอนนาฏศิลป์และในวันนี้เธอก็อยากทำให้ครูประหลาดใจด้วยโดยให้ทีมงานบอกครูว่าจะมีนักเรียนไปต่างประเทศและขอรบกวนให้ครูช่วยแนะนำเกี่ยวกับท่ารำไทยที่ถูกต้องซึ่งเด็กนักเรียนคนนั้นก็คือเธอนั่นเองแต่ครูจะจำลีลาท่าทางการรำของเธอได้หรือไม่ไปติดตามดูกันค่ะ
5: พอได
6: ้ค่ะได
5: ้
6: ค่ะ
5: ต้องมีเพิ่มเติมอะไรแนะนำให
6: ้ก็คือลักษณะนะการเดินคือตัวต้องแข็งนิดนึงต้องความสง่าลิ้นเล็กลิ้นยาว
3: ค่ะ
6: เปิดหน้าแล้วก็เปิดหน้าขึ้นนิดนึงค่ะสวยงาม
5: จำท่าลำของน้องได้ไ
0: หมเฮ้ย
7: สวัสดีค่ะ
6: ใช่หรือเปล่าเพราะว่านึกว่าจะมีเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนหันมาตกใจสวยเหม
2: ือ
6: นเด
2: ิ
6: ม
2: ตอนแรกหนูก็ใส่ชุดนักเรียนมาแล้วล่ะค่ะ
6: แล้วทำไมอ่ะจ๊ะ
2: ชุดเหลืองและคุณครูท่านนี้นะคะก็ชื่อว่าคุณครูแก้วค่ะหรือว่าครูวชิราพรครูเมธากรนะคะสวัสดีค่ะ
7: สว
2: ั
7: สดีค่ะ
2: นี่แหละค่ะคุณครูสอนรำไทยของจ๊ะจ๋าเองนะคะตื่นเต้นน่ะเมื่อกี้เซอร์ไพรส์ครูแต่เราตื่นเต้นเองนะคะด้วยความที่แบบจะไม่เข้าห้องรำไทยสมัยจ๊ะจ๋าไม่ได้แบบนี้เนาะครูแก้วเนาะ
7: ชั้น5อยู่ชั้น5แบบนี้แต่อยู่ชั้น5
4: คุณครูรู้สึกไงครับที่จ๊ะจ๋ามาเซอร์ไพรส์วันนี้ครับ
7: ดีใจมากค่ะเพราะว่า1ด้วยจ๊ะจ๋าเขาไปเป็นดารานะฮะแล้วเขาก็น่ารักเราเป็นที่รู้จักนะเด็กๆก็ถามตลอดเลยว่าพี่อาจารย์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่าให้เขาฟังแล้ววันนี้เห็นเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาอุตส่าห์มาหาเขาอุตส่าห์นึกถึงเรา
2: ก็ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ชลิตก็จะให้หนูมารำครูแก้วก็สอนตั้งแต่เพลงเด็กๆเป็นเทพบันเทิงไป
7: ไก่ลา
2: ดใช่ก็มีกิจดาพินิหารก็สอน
7: นพรัต
2: น์ใช่นพรัตน์สอนที่หนูจำได้จะมีตัวนึงที่แบบไปรำตำหน้าสอธงชื่อรำลพบุรี
7: ลพบุรี
2: คือแก้ยังขำเลยอ่ะคือไม่มองไปทางไหนไม่มีใครดูอ่ะคือจะหันหลังนะครูเนอะพอรำเรียกเสร็จปุ๊บต้องหันหลังแล้วก็ยืนโพสท่านิ่งๆเป็นเหมือนกับนางอับสอนอะไรเงี้ยน้องก็รำให้คนอื่นดูไปเราก็นั่งยืนหันหลังก็แบบไม่มีใครดูเราแดดก็ร้อนเหงื่อก็แตก
7: สมัยก่อนนะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบครูสาสอนเราแบบเป็นท่ายากเป็นตัวเด่นอะไรเงี้ยไม่มีใครดู
4: สอนรำจ้าจ๋ายากไหมครับ
7: ไม่ยากอันนี้พูดจากใจเลยว่าจ้าจ๋าเป็นเด็กหัวไวมากอ่ะคือครูต่อปั๊บเขาจะจำได้เลยแล้วเขาก็เป็นเด็กแบบอดทนซ้อมเพราะว่าการรำเนี่ยมันยากตรงที่ว่ามันต้องซ้อมบ่อยแล้วก็เมื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายทุกอย่างเมื่อยหมดจ้าจ๋าก็ถ้าไม่ได้ก็จะฝึกอยู่เนี่ยค่ะซ้อมหมดจะได้
2: ครั้งแรกที่จะไปแคสติ้งหนังเนี่ยค่ะจ้าจ๋าก็เอาท่ารำที่ครูแก้วเคยสอนคือเป็นเพื่อฝึกให้เราเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้รำอะไรก็ได้ในเวลา1นาทีไม่มีเพลงให้แล้วก็แบบตอนนั้นคิดว่าเอ้ยถ้าครูแก้วอยู่ก็คงดีคงจะแบบเป็นแบบให้เราได้เงี้ยค่ะก็เลยเอารำแม่บทไปใช้เทพนม
7: ปฐม
2: ชงพงศีนาสอสร้อยมาลาอะไรเงี้ยก็แบบแล้วหลังจากนั้นก็จำได้แค่นี้เพราะจะมีท่ากวางท่าอะไรเงี้ยแล้วจำไม่ได้ปุ๊บก็เลยแบบรำมั่วเลยคือรำทุกท่าที่ครูแก้วเคยสอนไปหมดเลยแล้วทีนี้ปรากฏว่าเขาชอบเขาก็เลือกให้เล่นหนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นความรู้สึกที่แบบอยากขอบคุณมากอยากกลับมาแล้วบอกโอ๊ยพ่อครูแก้วนะทำให้แบบถ้าจะได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไปเรียนรำแบบจริงจังแล้วก็อย่างที่ครูแก้วบอกแหละค่ะว่าการได้รำมันต้องใช้มีวินัยมีความอดทนจริงๆก็คือจะเชื่อว่าถ้าเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนไม่เคยฝึกตรงนี้มาก่อนเนี่ยเราคงทำไม่ได้แน่ๆก็คือขอบคุณมากนะคะครูแก้วที่แบบ6ปีที่ผ่านมาคือทำให้จ๋าได้เรียนรู้ความอดทนอย่างที่จ๋าเองจ๋าก็ไม่เคยรู้ตัวว่านี่คือความอดทน
4: ครูแก้วภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
7: มากค่ะถ้าพูดถึงว่าความเป็นครูนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเคยสอนเขาตั้งแต่เขาเล็กๆค่ะมัธยมต้นยังวิ่งอยู่ในโรงเรียนที่แบบว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งเขาจะไปเป็นดาราไปเป็นที่รู้จักของคนแล้วเขาก็ยังเหงื่อแตกโซกวิ่งแบบหัวฟูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็ใช้หลายๆอย่างที่เขาเป็นที่อาจารย์หลายๆท่านสอนนะความสามารถที่เขามีเนี่ยมากจนวันนี้เขาเป็นที่ยอมรับของคนค่อนข้างสูงก็คือว่าคนรู้จักเยอะนะคะเขาก็ยังระลึกถึงครูเสมอ
2: ในวันนี้ก็มาหาครูแก้วนะคะก็มีของเล็กๆน้อยๆมามอบให้ครูแก้วนะคะขอบคุณค่ะ
7: จ้าๆมีความสุขทุกครั้งที่ได้มีโอกาสรำไทยให้คนอื่นๆได้ดูและมีความสุขมากๆทุกครั้งที่ได้บอกใครๆว่าครั้งหนึ่งเคยมีคุณครูที่สวยน่ารักรำเก่งสอนให้จ้าไร่รำได้อย่างทุกวันนี้จ้าจำรอยยิ้มหวานๆของครูแก้วได้ติดตาเลยเวลาที่จ้ารำได้สวยงามถูกใจวันนี้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งอยากบอกครูแก้วว่าคิดถึงครูสุดๆเลยค่ะจ้าพิมรตาเดชอุดมขอบใจจ้า
1: ในช่วงเวลาที่เธอเรียนอยู่นั้นเธอได้เข้าร่วมชุมนุมวรรณศิลป์ซึ่งเป็นชุมนุมเล็กๆในโรงเรียนที่ช่วยสร้างจิตสำนึกในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องให้กับเธอจนได้รับรางวัล

0: วันผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ก็คือคุณครูนิวัฒน์ชัยวรรณชาลีอดีตครูสอนภาษาไทยแต่ปัจจุบันท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของโรงเรียน
1: สมัยเด็กๆค่ะเพื่อนๆชอบบอกว่าจ๋าเป็นคนแบบเจ้าบทเจ้ากลอนชอบแต่งกลอนเลยค่ะโดยที่เพื่อนๆก็ไม่รู้ว่ามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคะจ๋าก็เลยตัดสินใจไปเข้าชุมนุมวรรณศิลป์ที่มีอาจารย์วัชชัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจ๋าจะมาพาทุกคนไปรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมวรรณศิลป์ของอาจารย์ตอนม.1ค่ะนั่นคืออาจารย์วัชชัยนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิด

ขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลีย์กัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลีย์กัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอ

0: ตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: ที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วละ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: ฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
0: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่จะเรียนรู้ได
3: ้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3 ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเอง

0: เองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ด การ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1.อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3.อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เอากลุ่มที่1ออกมาก่อนเลยนะคะต่อแถวกันมาใส่หยอดเลยนะคะมีแป้งข้าวเจ้าน้ำหางกระทิ
1: เด็กๆทุกคนมีส่วนร่วมที่จะได้ทำขนมครกและดูตั้งอกตั้งใจกับสิ่งที่คุณแม่เตรียมมาสอนเลยนะคะซึ่งตอนนี้แม่จ๋ากำลังสอนให้เด็กๆทำตัวแป้งขนมครกค่ะ
0: ต่อไปค่ะกลุ่มที่2ส่วนเตรียมส่วนผสมของแป้งนะคะกลุ่มที่2มีแป้งข้าวเจ้าน้ำหางกะทิข้าวสุกแล้วก็เกลือป่นนะคะกลุ่มต่อไปเตรียมตัวเลยนะคะกลุ่มต่อไปนะคะแป้งข้าวเจ้าน้ำหางกะทิเกลือป่นข้าวสุกนะคะข้าวเจ้าเลยค่ะน้ำหางกะทิแล้วก็ข้าวสุกค่ะ
2: อันนี้สีสวยๆใส่อะไรคะ
0: ใส่น้ำหวาน
2: คือแดงค่ะเราใส่ลงไปในขั้นตอนของการผสมแป้ง
0: ค่ะ
2: เคล็ดลับเยอะแบบนี้เป็นเพราะว่าเรียนโฮเทลแมเนจเมนต์มาแล้วชอบทำอาหารหรือเปล่าคะ
0: ชอบทำอาหารด้วย
2: ชอบทำอาหารอันนี้แสดงว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราจะทำได้ดีถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะก็จะส่งผลไปถึงลูกด้วยค่ะลูกเราก็จะชอบทำอาหารตามคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ต่อไปเป็นส่วนผสมของตัวหน้ากะทินะคะเด็กๆต่อแถวกันมาเลยค่ะหน้ากะทิก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นนะคะ
3: เด็กๆใครเคยเห็นกะทิบ้างกะทิเป็นกล่องหรือกะทิเป็นลูกว่าแล้วเฉียวเด็กส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ากะทิอยู่ในกล่องกะทิไม่ได้อยู่ในกล่องอย่างเดียวนะกะทิมันมาจากมะพร้าวแบบนี้ด้วยแล้วลูกเปล่าสมัยก่อนก็ใช้อะไรขูดมะพร้าวอ่ะ
4: ใช้ท
3: ุ
4: บเอา
3: แล้วอะไรอีก
0: แล้วมีวิธีไหนคะ
3: ใช้อะไรอีกใช้ช้อนขูดมะพร้าวแล้วอะไรอีกใครเคยได้ยินไหมสมัยก่อนเขาใช้กระต่ายขูดมะพร้าวกระต่ายแบบมีกระต่ายมีหูยาวๆเปล่า
4: ไม
3: ่
4: ใช
3: ่ไม่ใช่มันเป็นยังไง
4: น
3: ั่
4: งแล้วข
3: ูดไว้ปอบมือให้เพื่อนหน่อยเพื่อนเก่งมากเลย
1: หลังจากรู้มาว่ากะทิมาจากไหนแล้วก็ถึงขั้นตอนการทำหน้ากะทิเพื่อไว้หยอดด้านบนตัวแป้งขนมครกกันแล้วล่ะค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือรับรองเสร็จไวแน่ๆเลย

0: ูกคุณแม่คะ
1: ลูกแม่จ๋าชื่อน้องแบมอยู่ตรงนี้ค่ะ
2: คนที่ใส่ผ้ากันเปื้อนใช่ไหมคะหนูก็ว่าอย่างนั้นแล้วค่ะเพราะรู้สึกว่าจะกระตือรือร้นเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะ
1: อยู่ที่บ้านช่วยแม่จ๋าทำกับข้าว
2: แล้วพอคุณแม่มาที่โรงเรียนเขาก็ยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยใช่ไหมคะสังเกตเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้เด็กๆนั้นมีความสุขแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการที่อยากจะเรียนเพราะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเป็นหน่วยสนับสนุนของเขา
1: พอแม่มาเป็นผู้นำหน้าห้องก็จะกระตุ้นให้ลูกมาเป็นผู้นำของเพื่อนๆด้วยค่ะ
2: ดีมากๆเลยค่ะ
3: เด็กๆนะคะก็ต้องมีสีสันค่ะคุณแม่จ๋าก็เลยเตรียมสีสันเอาไว้แต่งหน้าขนมครกของเราวันนี้ด้วยค่ะ
4: หอมจริงๆเลยค่ะกับขนมครกฝีมือเด็กๆและคุณแม่แถมตัวแป้งที่หย่อนลงไปก็เต็มไปด้วยสีสันหลากหลายเลยทีเดียว
1: เด็กในวัยนี้บางครั้งจะไม่ค่อยชอบทานผักแล้วก็จะต่อต้านนะคะแต่คุณแม่ก็จะพยายามสอดแทรกโดยการเอาผักไปโรยหน้าในขนมนะคะก็ทำให้เด็กๆที่ไม่เคยทานผักก็ได้ทานผักเพราะว่าเขาอยากทานให้ครบทุกๆหน้าหรือว่าแม่ก็ดัดแปลงนอกจากจะเป็นขนมครกธรรมดาแม่ก็ทำเป็นขนมครกไข่ด้วยค่ะโดยใช้ไข่นกกระทามาทำแล้วก็เด็กบางคนไม่ทานไข่ก็เริ่มมาทานไข่แล้วก็ยกมือขอทานไข่อีกรอบนึงอย่างนี้ก็มีค่ะ

0: อมมากเลยเดี๋ยวเด็กๆก็คงจะทานกันอย่างอร่อยๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณแม่จ๋าแล้วก็คุณแม่เอกค่ะคุณแม่อาสาของที่โรงเรียนอนุบาลแสงสมค่ะ
1: หลังจากแม่อาสาได้ลงมือสอนและตัวเด็กๆเองก็ได้มีส่วนร่วมทำให้ขนมครกที่ได้กลายเป็นขนมครกแสนอร่อยเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยแหละค่ะ
2: เราขอขอบคุณแม่จ๋าที่มาสอนทำขนมครกพวกเราสนุกและอร่อยมากเลยค่ะพวกเราขอมอบของที่ระลึกให้กับแม่จ๋าขอบคุณขอบคุณแม่เอกที่มาสอนทำขนมครกพวกเราจะมอบของที่ระลึกให้กับแม่เอกค่ะ
3: ขอบค
2: ุ
3: ณมาก
4: กิจกรรมพ่อแม่อาสาให้ข้อดีกับทั้งเด็กๆแล้วก็กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะคือข้อดีนะคะของเด็กๆก็คือว่าเด็กๆได้ฝึกการเป็นผู้นำนะคะได้กล้าแสดงออกได้แสดงความคิดเห็นต่างๆค่ะพอมีคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มาก็จะทำให้ลูกๆภูมิใจในตัวของพ่อแม่ด้วยค่ะแล้วลูกๆก็จะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังว่านี่คุณพ่อคุณแม่ของฉันนะคะพรุ่งนี้เขาจะมาทำกิจกรรมอะไรให้เพื่อนๆค่ะ
5: ตอนแรกก็คงจะต้องดูตัวเราเองก่อนนะคะว่าเราถนัดทางไหนบางท่านถนัดทางศิลปะสิ่งประดิษฐ์อะไรพวกนี้นะคะบางท่านก็ทำอาหารเริ่มแรกก็คือพ่อแม่เนี่ยทำกับลูกก่อนแล้วก็ดูว่าลูกเนี่ยสนใจด้านไหนแล้วเสร็จแล้วก็นำสิ่งนั้นเนี่ยมาเสนอให้คุณครูหรืออาจารย์ใหญ่ดูว่าเราจะเอาสิ่งนี้เนี่ยมาทำที่โรงเรียนอาจารย์ใหญ่เห็นด้วยไหมพร้อมที่จะให้เรามาไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะชวนพ่อแม่ผู้ปกครองคนอื่นให้มาช่วยเราด้วยค่ะ
1: การที่ผู้ปกครองอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนจนเด็กเองยังได้รับความรู้ความเพลิดเพลินหรือฝึกทักษะต่างๆตามความถนัดของผู้ปกครองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กอย่างมากเลยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้มาพูดคุยกันถึงฝั่งคุณครูบ้างนะคะว่าโครงการนี้มีมานานหรือยังค่ะมาพูดคุยกับอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณวรา
0: ค่ะคุณมนทิรา
6: ค
0: ุณศิลป์นะคะอยากทราบว่าโครงการที่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาทำกิจกรรมอาสาเนี่ยค่ะที่โรงเรียนมีมาหลายปีหรือยังคะ
6: ค่ะมีมาหลายปีแล้วนะคะเริ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา2550ก็ประมาณ4ปีแล
0: ้
6: ว
0: แล้วตอนที่เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีแรงบันดาลใจอะไรไหมคะถึงได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมา
6: ก็คิดว่าอยากจะให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กๆด้วยค่ะเพราะว่าได้เห็นศักยภาพของผู้ปกครองแต่ละท่านว่ามีความถนัดหรือว่ามีงานอดิเรกที่น่าสนใจหรือว่ามีอาชีพที่น่าสนใจซึ่งหลากหลายมากค่ะเป็นประสบการณ์ที่หลากหลายมากแล้วผลประโยชน์ก็จะมาตกกับเด็กๆนอกเหนือจากที่คุณครูให้อยู่แล้วทุกวันค่ะ
0: ตอนเริ่มแรกเนี่ยยากไหมคะมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะเล่าให้เราฟังนิดน
6: ึ
0: ง
6: ไม่ยากเลยนะคะเพียงเราสื่อกับท่านผู้ปกครองให้ได้ทราบวัตถุประสงค์ค่ะอุปกรณ์ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองผู้ปกครองก็เต็มใจเลยค่ะมีจิตอาสาที่ดีมากเลยค่ะ
0: แสดงว่าใช้จิตอาสาไม่ต้องใช้สตังค
6: ์ใช่แล้วค่ะอุปกรณ์เนี่ยท่านผู้ปกครองก็จะเตรียมมาบ้างถ้าขาดเหลืออะไรให้โรงเรียนช่วยเตรียมเราก็ช่วยเตรียมเลยค่ะถ้าให้จ่ายก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆอย่างท่านผู้ปกครองมาโรงเรียนมาส่งลูกอยู่แล้วก็อยู่ต่ออีกนิดนึงทำกิจกรรมให้ลูกๆได้ทำให้เพื่อนลูกๆด้วยก็สนุกกัน
0: แล้วพอ4ปีผ่านไปนี่เห็นผลดียังไงบ้างคะ
6: ผลดีใช่ไหมคะผลดีอย่างแรกเลยก็ต้องเด็กเลยนะคะเพราะว่าเขาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายเขาก็จะสนุกนะคะหรือว่าสกิลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านก็มาสอนเรื่องการพัดกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านเป็นโปรกอล์ฟนะคะก็เด็กก็ได้สกิลตรงนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนคุณแม่คุณลูกหรือว่าคุณพ่อค่ะ
5: ส่วนประโยชน์ที่ได้นี่ก็คือเราได้รู้จักกับคุณครูนะคะเราได้รู้จักสภาพแวดล้อมว่าเด็กเนี่ยเรียนเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงคุณครูสอนยังไงได้รู้จักสภาพแวดล้อมของโรงเรียนว่าโรงเรียนดูแลดีแค่ไหนแล้วก็สนามเด็กเล่นอะไรพวกนี้ค่ะ
0: และ4ปีที่ผ่านมานี่คุณพ่อคุณแม่เข้ามาร่วมโครงการอาสานี้ประมาณกี่ท่านแล้วคะน่าจะเป็นร้อย
6: ไม่เป็นร้อยค่ะเป็นร้อยเพราะว่าปีนี้เองก็30กว่าท่านนะคะ
0: ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะ

0: ถ้า30กว่าท่านนี่ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าทักษะที่คุณพ่อคุณแม่นำมาให้โรงเรียนนี่มีอะไรบ้างตะกี้เรามีคุกกิ้งทำอาหาร
1: ค่ะคุกกิ้งทำอาหารนี่ไม่ใช่ทำอาหารอย่างเดียวจะสอดแทรกความรู้ด้วยนะคะอย่างเช่นมาทำขนมครกเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะสอนเรื่องโภชนาการอาหาร5หมู่บางท่านออกกำลังกายเป็นประจำเล่นโยคะอะไรเงี้ยนะคะก็จะมาสอนเด็กโยคะด้วยค่ะนอกจากนั้นก็จะยังมีการทำศิลปะค่ะศิลปะก็จะดูแล้วแบบมีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายนะคะเด็กก็จะได้ใช้วัสดุต่างๆใช้เทคนิคต่างๆซึ่งน่ารักมากค่ะนอกจากนั้นก็จะมีเล่านิทานหลากหลายมากค่ะ
0: มาสคอตอะไรอย่างง
1: ี้มีด้วยมีนะมาสคอตมาด้วยค่ะ
0: ก็ขอถามอีกนิดนึงนะคะว่าอย่างการวางแผนเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยค่ะเราควรจะให้เข้ามาทุกอาทิตย์ตลอดทั้งปีหรือว่าวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
1: คือของเราเนี่ยจะจัดเป็นช่วงค่ะนะคะประมาณ1เดือนในภาคเรียนค่ะแล้วก็จะมีจดหมายแจ้งผู้ปกครองไปก่อนแจ้งก่อนนานเหมือนกันค่ะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวแล้วเราจะจัดสเกดูลคือไม่ให้ตรงกันในแต่ละครั้ง
0: 1เทอมเนี่ย1เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะ1ปีก็2เดือน
1: ค่ะถ้าเราจัดได้2ครั้งนะคะ
0: แล้วปฏิกิริยาตอบรับของเด็กๆเนี่ยค่ะเขาชื่นชอบมากแค่ไหนแล้วก็เขาอยากให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนคะ
1: เด็กๆชอบมากเลยค่ะอย่างเด็กที่อยู่อนุบาล1เนี่ยพอขึ้นอนุบาล2ก็จะอยากจะให้คุณแม่มาเราจะบอกแล้วนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะพ่อแม่อาสาอยากจะให้คุณแม่มาทำโน้นทำนี่บางทีช่วยคิดกิจกรรมเลยนะคะเพราะว่าพอมาแล้วเนี่ยลูกก็จะเป็นผู้ช่วยด้วยค่ะคุณแม่เนี่ยพอลูกเรียกร้องเนี่ยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าลูกแล้วค่ะก็มาแน่นอน
0: เพื่อลูกเพ
1: ื่
0: อลูกทำไมคุณพ่อคุณแม่อยู่คำเดียว
1: บางท่านก็จะแบบไม่ค่อยว่างภารกิจเยอะแต่ก็จะจัดเวลาให้ได้เพราะว่าลูกเนี่ยอยากจะให้มามากเพราะว่าเขาสนุกอะค่ะแล้วเขาก็มีความภูมิใจด้วยนะคะที่คุณแม่แบบได้มาทำกิจกรรมให้เพื่อนๆเขาด้วยเพื่อนๆก็ได้สนุกค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายอยากจะให้ท่านอาจารย์ใหญ่ได้สรุปไว้ค่ะว่ากิจกรรมคุณแม่อาสานี้ได้ประโยชน์กับใครบ้างค่ะ
1: อย่างแรกเลยเด็กๆนะคะเต็มๆเลย 100% ได้ประสบการณ์หลากหลายได้ทักษะหลากหลายนะคะนอกจากนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้ประโยชน์ด้วยได้รู้จักเพื่อนๆลูกได้ใกล้ชิดกับลูกได้ใกล้ชิดกับโรงเรียนนะคะแล้วก็โรงเรียนก็ได้ประโยชน์เพราะว่าเด็กของเราได้ค่ะจากทักษะที่หลากหลาย
0: ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดโรงเรียนไหนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่กำลังลังเลใจอยู่ไม่ต้องลังเลใจนะคะเริ่มได้เลยค่ะเพราะว่าประโยชน์สิ่งที่ได้นะคะอยู่กับลูกของเราลูกที่เรารักที่สุดนั่นเองค่ะนี่ขอบคุณอาจารย์มนทิราค่ะ
1: คุณค่ะคุณลาร่า
2: การที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะเข้ามาเป็นคุณพ่อคุณแม่อาสาที่โรงเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านไม่ต้องลังเลใจเลยนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะท่านสามารถติดต่อประสานงานกับคุณครูประจำชั้นแล้วก็ถามเด็กๆได้เลยว่าเด็กๆต้องการให้คุณพ่อคุณแม่มาทำอะไรนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ถนัดด้านใดก็สามารถมาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เด็กๆทุกคนทราบได้เลยค่ะแล้วท่านจะได้เห็นถึงความไร้เดียงสาความน่ารักของเด็กๆนะคะที่เขาอยู่ที่โรงเรียนที่เขาอยู่ในสังคมของเขาอะค่ะ
0: กิจกรรมพ่อแม่อาสาดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่ดีให้กับความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนแล้วก็เด็กนะคะและสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือผู้ที่รับประโยชน์และความสุขก็คือเด็กๆซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ที่เรารักมากที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการโรงเรียนพ่อแม่สวัสดีค่ะ
3: วันนี้แม่จะมาสอนหนูทำขนมครกสนุกมากเลยค่ะหนูได้รู้จักผักต่างๆเยอะเลยค่ะ
4: ต้นหอม
3: แครอท
4: ข้าวโพด
3: ฟักทอง
4: เผือก
5: การ์ตูนอยากให้คุณพ่อคุณแม่มาสอนแบบแม่จ๋าในห้องเรียนบ้างครับ
0: แล้วน้องแบมอยากให้คุณแม่มาสอนอีกไหมคะ
6: อยาก
0: ร้องเย้ดังๆ
6: เย้

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียนพ่อแม่ค่ะรายการที่หวังจะเป็นสื่อกลางให้ระหว่างโลกของโรงเรียนแล้วก็โลกของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่ที่บ้านนะคะและรายการของเราในวันนี้นะคะก็ได้พบกับโลกใบหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่นำเอาบ้านแล้วก็โรงเรียนมาอยู่รวมกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังภูมิใจด้วยค่ะที่จะนำเสนอสารคดีหนังสือนะคะซึ่งชื่อว่าแมลงปอถึงหยดน้ำสุดท้ายและนกเงือกนักปลูกป่าหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่เด็กทำเองค่ะเด็กทั้งสองนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลืออยู่แล้วก็นำเอาสองโลกคือโลกของโรงเรียนแล้วก็โลกของบ้านมารวมกันดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะนั่นก็คือน้องทั้งสองนี้นะคะเรียนอยู่ในระบบที่เรียกว่าโฮมสคูลค่ะตอนนี้ลองไปพบกับเจ้าของหนังสือเล่มนี้กันเลยดีไหมคะอยู่ด้านในแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เจอท่านอาจารย์ใหญ่ก่อนหรือว่าผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่หรือว่าจะได้เจอกับน้องๆนักเรียนทั้งสองลองไปดูด้วยกันข้างในค่ะ

0: ขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะ
1: อยู่ไหนเอ่ย
2: เอาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะแนะนำให้รู้จักกับคุณแม่หน่อยค่ะคุณแม่หน่อยเป็นอาจารย์ใหญ่หรือว่าเป็นครูอาจารย์ใหญ่หรือว่า
2: จริงๆแม่หน่อยกำลังสงสัยตัวเองว่าสงสัยจะเป็นพันโรงอะค่ะ
3: ไม่ใช่หรอกค่ะทำไมถึงคิดว่าจะเป็นพันโรงคะ
2: แต่เป็นพันโรงที่สั่งครูใหญ่ได้ไง
3: จริงๆแล้วเป็นผู้อำนวยการมากกว่า
2: ก็มีบางครั้งที่ในช่วงการเรียนการสอนเวลาคุณพ่ออาจจะให้คะแนนแล้วแม่หน่อยเริ่มเป็นหน้าที่ผู้ปกครองคือต่อว่าครูใหญ่อะไรเง
3: ี้
2: ยว่าทำไมให้คะแนนลูกฉันน้อยไปอันนี้เป็นมุกระหว่างครอบครัว
3: โอ้น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนที่ทำผลงาน2เล่มนี้อยู่ที่ไหนล่ะคะ
2: มีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปพบละกันค่
3: ะ
2: ก็หมายถึงว่าทีมงานนี้ก็คือพ่อแม่ลูกค่ะ
3: ค่ะก็คือเป็นเด็กนักเรียนที่มีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลืออยู
2: ่
3: ใช่ไหมคะ
2: คือพ่อแม่ลูกเนี่ยก็คือร่วมเรียนรู้ไปกับลูกค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจด
3: ี
2: ที่อาจจะกว้างอีกหน่อยก็คืออาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้มากกว่าพ่อแม่ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการด้วย
3: ค่ะ
2: ที่ถึงเกิดหนังสือเล่มนี
3: ้ค่ะหนังสือเล่มนี้ก็คือเหมือนกับเป็นความคิดที่ตกตะกอนแล้วของนักเรียนทั้งสองใช่ไหม
2: คะ
3: ที่เรียนแบบโฮมส
2: ค
3: ูล
2: ค
3: ่ะขออนุญาตคุยด้วยได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะ
3: นั่งตรงนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
3: ค่ะ
2: บ้านถ้าจะรกก็คือรกแบบธรรมชาตินะคะ
3: ไม่หรอกค่ะคือสังเกตว่าที่บ้านนี่จะร่มรื่นค่อนข้างมากๆเลยนะคะเข้ามามีแต่ธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติ
2: อันนี้มันเป็นบรรยากาศแบบว่าแบบโฮมสคูลของเราอะค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าที่บ้านนี่เป็นโรงเรียนไปด้วยไง
2: คะ
3: ขอนั่งนะคะ
2: ค่ะ
3: คุณแม่หน่อยคะที่โรงเรียนแห่งนี้คือบ้านแล้วก็โรงเรียนอยู่ในโลกใบเดียวกันได้อย่างลงตัวเนี่ยนะ
2: คะ
3: มีการแบ่งหน้าที่กันยังไงคะระหว่างคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งถือว่าเป็นผู้จัดระบบการศึกษาให้กับลูก
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากที่ดูลงตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนก็อาจจะไม่ได้รวมถึงแค่บริเวณนี้
3: ค่ะ
2: แต่จริงๆโรงเรียนเราไม่มีรั้วค่ะไปถึงว่าสามารถเคลื่อนออกไปนอกชุมชนหรือว่าพื้นที่ไกลๆได้หมดเลย
4: เม็ดหรือนับ
5: นับครั้ง
6: ครับโอ้ก็เกือบร้อยคนแล้ว
2: ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะ
3: โอ้ยังไม่ทันเข้าบ้านก็เห็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วนะคะที่พื้นนี่เป็นฝีมือของคุณพ่อหรือคุณลูกหรือคุณแม่คะเนี่ย
2: ก็คือเด็กๆเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนนะคะหมายถึงเป
3: ็
2: นในแง่ของสิ่งที่เขาสนใจกับจินตนาการเขาอะค่
3: ะ
2: เขาก็อยากจะทำอะไรที่มันสื่อตรงนั้นแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กเพราะฉะนั้นบางอย่างอาจจะไม่มีอยู่ในเรื่องจริงอะค่
3: ะ
2: เช่นช่วงนั้นสนใจปลากับนกเงือกก็เลยกลายเป็นว่าเป็นปลาที่บินได้แต่มีหัวนกเงือก
3: สุดยอด
2: ก็ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เด็กๆ เขามีไงบางทีผู้ใหญ่ก็นึกไม่ถึง
3: ดีจังคือความคิดเขาจะตกตะกอนออกมาเป็นศิลปะอะไรต่างๆ
2: ก็จริงๆไม่ใช่แค่ในเฟรมผ้าใบหรือสมุดบันทึกข้างฝาบ้านอะไรก็
3: ทุกที่เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องขอเข้าไปดูในบ้านนะคะแล้วตรงนี้คืออะไรคะ
2: อ๋ออันนี้เป็นช่วงระหว่างซ่อมค่ะคือเกิดจากช่วงที่เขาสนใจเรื่องปลานะคะแล้วก็ทีนี้ก็ขุดบ่อกันเองพี่น้องก็เละเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็เสร็จแล้วก็เรียนรู้การผสมปูนโบกแล้วก็มีการฝังท่อให้น้ำไหลขึ้นมาแล้วก็มีการลดหลั่นมาเป็นบ่อลึกบ่อตื้นแล้วก็เป็นลำธารไปลงบ่อใหญ
3: ่ดีจังเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าบ้านเลยนะคะ
2: เชิญเลยค่ะ
3: โอ้มีงานศิลปะเพียบเลย
2: อ๋อเป็น
3: นี่ของใครอะคะ
2: อันนี้ก็ลูกๆอะค่ะบางทีเขาไปทำนาบ้างบางทีเขาไปไปดูเหี่ยวอพยพบ้างอะไรค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นงานที่เขาเขียนเล่นๆกันนะคะหมายถึงว่าบางทีเหลือตรงมุมนั้นมุมนี้ก็เลยพ่อก็ลกๆก็เก็บขึ้นข้างบนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: สวัสดีค่ะนี่ใช่ไหมคะเจ้าของหนังส
2: ือใช่
3: สองเล่มนี้
2: โดนแดนและเพื่อนเพื่อน
3: คนแนะนำตัวคนนี้ชื่ออะไร
7: โดนค่ะ
3: คนนี้ชื่อโดนแล้วคนนี
8: ้แดน
3: แดนพาคุณน้าดูบ้านหน่อยได้ไหมด
2: ู
3: โรงเรียน
2: ดูโรงเรียน
3: เชิญค่ะพี่หน่อย
2: เนี่ยอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยไปขี่จักรยานตอนเช้าที่เวลาเขาไม่ต้องเสียเวลาบนถนนนะคะเขาก็ไปสำรวจป่างูพันอะไรลูก
7: อันนี้พอดีเลย
4: ขี่จักรยานเล่นกับเพื่อนตอนวันสงกรานต์นะคร
3: ับ แล้ว
4: เราฝนมันตกแล้วน้ำมันท่วมถนน
3: แล้วไงต
4: ่อมันก็ตายแล้วก็อืดขึ้นมาจาก
2: ถนนใ
4: บน้ำต้นพ่อใบน้ำแล้วก
3: ็เอามาทำอะไรครับอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
4: ดอง
2: อันนี้ค่ะอันนี้ล่ะงูอะไร
4: อันนี้งูเขียว
2: อันนี้
3: งูเขียว
2: อันนี้เรา
3: แล้วใส่อะไรดองเหรอคะ
4: ใส่แอลกอฮอล์ค่ะ
3: สังเกตว่าในบ้านนี้จะมีพื้นที่ของเด็กค่อนข้างเยอะ
5: ก็โรงเรียนหมดเลย
3: เพราะเป็นโรงเรียนด้วยนะคะเอาไหนช่วยบอกหน่อยสิคะนี่เลี้ยงอะไรอุ้ยนี่คือกุ้งอะไรเนี่ยตัวสีขาวๆนี่กุ้งอะไร
4: เป็นกุ้งเคฟิชที่เป็นพันธุ์กุ้งสโนว์ไวท์
3: กุ้งสโนว์ไวท์จุดเด่นของเขาคืออะไรครับ
4: ตัวนี้เป็นกุ้งตัวสีขาวเป็นพวกกุ้งมันแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคือกุ้งก้านหนากับกุ้งก้านโตกุ้งก้านอันนี้กุ้งสโนว์เป็นกุ้งก้านหนาตัวนี้เลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆมันจะลอกข้างเพื่อจะเติบโตร่างกายใหญ่ๆขึ้นเรื่อย
3: ๆแดนน่ะแดนชอบอะไรหึ
7: ตรงนี้
3: อ้าววิ่งไปดูละอันไหนไปดูซิตรงนู้นอะไรนี่เหรอนี่เหรอไหนอธิบายสิครับ
7: นี
3: ่มันมีปลาอะไรบ้างครับไม่ค่อยเคยเห็นเลยอ่ะ
4: ปลาเพียนเอามาจากบ่อตอนนี้บ่อกำลังซ่อมอยู
3: ่ก็ย้ายมาไว้ตรงนี้ก่อนบ่อข้างหน้าที่ทำเองใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวขอดูตรงนี้บ้างอันนี้ผลงานศิลปะของใครครับเนี่ยปั้นๆอะไรพวกนี้เนี่ยสวยนะ
4: พวกนี้เคยเอาไปแสดงที่ปากกา
3: เหรอครับ
4: พวกหัวสัตว์
3: หยิบไปดูได้ไหมกลัวทำแตกอ่ะ
4: ตอนนี้เริ่มพังอันนี้คือปั้นหัวนกเงือกตอนนี้มันแตกค่ะ
3: อันนี้คือหัวนกเงือก
7: นี่ดวงแรกมะพร้าวมันชอบบินมาตายอยู่แถวหน้าบ้านแล้วก็เป็นตั๊กแตนเนาะตั๊กแตนหน้าแหลมค่ะ
3: แล้วข้างบนนี้นะครับอธิบายหน่อยสิไหนภาพไหนใครวาดมันคือภาพอะไรเนี่ย
7: มันภาพ
3: ต้นว่าวาดรูปไหนครับ
7: มันถือว่าเป็นวาดพี่แดนวาดมีแต่ภาพสองวาดนั้นที่โดนวาด
3: อันไหนภาพที่เท่าไหร่โดนวาด
7: พี่เป็นเหยี่ยวนกเลย
3: ภาพที่หกอ่ะภาพนั้นคือภาพอะไรครับ
7: เป็นเหยี่ยวโดนวาดอันนั้นวาดยังไม่เสร็จ
8: แล้วพี่ก็มีวาดภาพพี่สี่วาดกับพี่ดน
3: อ๋อแดนกับดนวาดด้วยกัน
2: ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ไม่ได้แสดงอะค่ะแล้วก็บางทีอาจจะวาดแล้วก็ยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรเงี้ยค่ะจะมีอย่างเงี้ยทั่วบ้านเลย
3: ค่ะมีห้องเรียนป่ะตัวเองมีห้องเรียนป่ะ
2: มีมั้ย
3: ตรงนี้เป็นห้องเรียนป่ะ
2: เป็นห้องเลื้อยเรียนได้ทุกห้องเลย
3: นี่เพราะว่าที่นี่คือบ้านเรียนใช่ไหมคะทุกพื้นที่ในบ้านต้องเปิดกว้างแล้วก็สร้างสรรค์เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู
2: ้ก็ไปถึงถนนไปถึงป่าในละแวกนี
3: ้ฮะใช่ใช
4: ่วันนี้ครับเรามาที่ใหม่ครับซึ่งน่าจะมีขอนไม้ผูกอยู่ครับซึ่งมีอาจจะมีด้วงครีมอาศัยอยู่หรือด้วงหนอนด้วงกว่างหรือด้วงแหลมมะพร้าวอันนี้ใจก็ได้ต้องลองไปตามหาสีเขียวมีจุดขาว
9: ตัวเต็มวัยเลย
4: ฝั่งนี้เป็นด้วงดอกไม้ครับ
9: คนละ
4: ตัวเต็มวัยครับกลับไปขุดดูต่อที่บ้านต้นมะพร้าวที่ถูกปลดจะเลี้ยงหนอนด้วงได้ดีเพราะหนอนด้วงมันจะกินพวกไม้ผูก

0: อนนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาพบกับคุณครูใหญ่ของที่บ้านนี้ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับคุณครูนกเป็นคุณพ่อใช่ไหมคะแล้วก็เป็นครูใหญ่ด้วยตะกี้เห็นคุณแม่บอกว่าแบ่งหน้าที่กันก็คือถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาเนี่ยคุณพ่อจะดูแล
1: ครับ
0: ต้องขออนุญาตถามเพื่อความเข้าใจนิดนึงก่อนนะคะว่าเวลาที่เด็กๆ เรียนโฮมสกูลเนี่ยเด็กๆต้องไปสอบเทียบวัดความรู้อะไรยังไงที่ไหนหรือเปล่าคะหรือว่าโฮมสกูลมันแบ่งเป็นกี่ประเภทบ้างคะ
1: ตอนนี้เราเรียกโฮมสกูลว่าบ้านเรียน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้คิดว่าเกินร้อยกว่าครอบครัวที่ทำระบบการศึกษาแบบบ้านเรียนก
0: ็
1: คือพ่อแม่จัดการศึกษาให้ลูก
0: ค่ะ
1: แต่รูปแบบเนี่ยขึ้นอยู่กับวัยของเด็กด้วยถ้าช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที่2ป.1ถึงป.6เนี่ยครอบครัวสามารถจัดการศึกษาทำแผนการศึกษาแล้วก็ยื่นแผนการศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วก็วิธีการเรียนรู้เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านที่จัดแผนการศึกษาเป็นยังไง
0: ค่ะอ
1: ย่างที่2ก็คือจัดแผนการศึกษาโดยครอบครัวร่วมกับโรงเรียนหมู่บ้านเด็กแล้วก็มีการประเมินโดยมีค่ายค่ายที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก1ครั้งแล้วก็มีการยื่นผลการเรียนรู้แล้วก็การประเมินคะแนนอะไรทั้งหมดด้วยเหตุว่าโฮมสกูลเนี่ยมันเป็นการเรียนจัดแผนการศึกษาส่วนบุคคลหมายความว่าเราจะจัดแผนการเรียนรู้ตามความสนใจของแต่ละเด็กแต่ละคนด้วยความถนัดแต่ว่ามันมีมาตรฐานหลักสูตรเป็นเกณฑ์ที่จะวัดมาตรฐานว่าการผ่านช่วงชั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีวิชาแกนสาระหลักๆ
0: ค
1: ่
0: ะกี่วิชาคะ
1: คณิตศาสตร์
0: ใช่
1: ภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
1: วิทยาศาสตร์ภาษาไทยตรงนี้เนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยก็มีกรอบสาระการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าต้องศึกษามาตรฐานหลักสูตรว่ามันครอบคลุมอยู่ในสาระอะไรบ้างที่เหลือคือการมุมมองและการบูรณาการถึงสาระแต่ละเรื่อง
2: ทุกครั้งที่โฮมสคูลเขามีการจัดกิจกรรมอะไรใช่ไหมคะเราไปร่วมกับเขาทุกครั้งเลยแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ลูกไปทุกครั้งลูกก็สนุกแล้วความสนใจของเด็กๆในกลุ่มนี้อย่างซีโดนแดนเนี่ยเขามีความสนใจที่ตรงกันจนวันหนึ่งเนี่ยลูกก็ถามว่าทำไมแม่ไม่จัดโฮมสคูลให้เขาบ้างแล้วก็คือในจังหวะหลายๆอย่างเนี่ยจนถึงช่วงที่เราคิดว่าครอบครัวพร้อมคือตัวแม่กั้งพร้อมคุณพ่อพร้อมแล้วลูกโอเคนั่นนะคะเราถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราตัดสินใจว่าเราทำโฮมสคูล

0: ที่บ้านของพี่นี่คือสนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติ
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะบ้านอื่นเขามีเรื่องอะไรกันอีกบ้างคะ
1: บางบ้านก็สนใจดนตรีแต่กลุ่มครอบครัวควบกล้ำธรรมชาติเนี่ยเราเน้นห้องเรียนธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญ
0: เรื่องธรรมชาติเรื่องสัตว์เรื่องพันธุ์ไม้เรื่องพืชเรื่องอะไร
1: ระบบธรรมชาติทั้งหมดที่โยงใยร่วมกันหรือบางบ้านที่พ่อแม่เขาอยู่ในพื้นที่ที่ทำพัฒนาเรื่อง NGO นั้นเขาก็จะเน้นเรื่องชีวิตทางเลือกจริงๆเลย อย่างเช่นกลุ่มที่เชียงใหม
0: ่
1: ก็เรียนรู้เรื่องปลูกข้าวเรื่องการรักษาตนเองเรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรต่าง
0: ๆค่ะเรื่องของที่บ้านพี่นี่สนใจเรื่องธรรมชาติเนี่ยเริ่มต้นมาจากเด็กสนใจก่อนหรือว่ายังไงคะ
1: เด็กสนใจก่อนด้วยครับแล้วเราจับสังเกตความสนใจของเด็กเนี่ยว่า

0: นใจของเด็กกับเรื่องราวในธรรมชาติเนี่ยมันทำให้ง่ายดายต่อการเรียนรู้มากแล้วเราจะเห็นพลังการเรียนรู้ความสนใจของเด็กๆมากกว่าของเล่นที่เราจะต้องป้อนให้ตลอดเวลาหรือเกมหรือไอของเล่นที่มันถูกวางกลไกไว้แล้วแต่ธรรมชาตินี่มันมีกลไกโดยธรรมชาติที่ละเอียดอ่อนแล้วเด็กจะสืบค้นความต่อเนื่องน่ะจะผลักดันให้เขาเกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติคือการเรียนรู้เนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็มีธรรมชาติของการเรียนรู้ของเด็ก
1: และการถ่ายทอดของเขาออกมาเนี่ยสังเกตว่าจะมีเรื่องของงานศิลปะเข้ามามีส่วน
0: อันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงที่เราใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้อีกส่วนเราถือว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วก็ศิลปะเนี่ยเป็นทักษะดั้งเดิมแท้ของมนุษย์อยู่แล้วที่ใช้ในการถ่ายทอดไม่ใช่แค่ระบบภาษาเพราะฉะนั้นมันกว้างมันคือการสื่อสารโดยรวมทั้งหมดที่จะสะท้อนไอ้ความรู้สึกนึกคิดมากกว่าความรู้แข็ง
2: ระบบโฮมสคูลเนี่ยเราดูความสนใจของเด็กนะคะว่าเด็กสนใจเรื่องไหนแล้วเราก็พยายามที่จะเข้าไปส่งเสริมในจุดนั้นนะคะอย่างซีเองเนี่ยสิ่งที่เขาสนใจมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยคือเรื่องของธรรมชาตินะคะชอบธรรมชาติชอบเรื่องของสัตว์การเลี้ยงสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเด็กสนใจเรื่องธรรมชาติผู้ใหญ่เองก็มานั่งคุยกันว่าเราจะเลือกเรื่องไหนที่จะเป็นประเด็นสำหรับการที่เราจะศึกษาของลูกนะคะก็ดูตรงนั้นแล้วก็พาไปแล้วเราก็จะมีคุณครูห้องเรียนธรรมชาตินะคะคือนักเรียนเนี่ยเป็นคนที่จะพาเด็กๆไปสำรวจเรียนรู้ในทุกที่

0: และเด็กๆ เขาใช้ศิลปะอะไรในการถ่ายทอดความคิดความเข้าใจหรือความรู้ที่ตกตะกอนของเขาแล้วเริ่มจากเล็กๆที่ยังวาดรูปที่ยังเขียนหนังสือไม่ได้
1: จริงๆเริ่มต้นเนี่ยของเด็กๆนี่การสร้างร่องรอยของเด็กๆที่เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่จะต้องเห็นและเฝ้าสังเกตแล้วก็ตีความการถ่ายทอดร่องรอยของเด็ก
0: อ
1: ันนั้นน่ะคือศิลปะเริ่มแรก primitive ของมนุษย์เลยที่เขาเริ่มจะขีดเขียนร่องรอยผ่านภาพการเป็นภาพผ่านจินตนาการบางครั้งเขายังบังคับมือไม่ได้แต่เขาจะเกิดอะไรครับการตอบโต้ไดอะล็อกระหว่างความคิดกับภาพที่เขาเห็น
0: แสดงว่าแรกๆคือให้ลูกๆวาดภาพ
1: ใช้การสร้างร่องรอยเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
0: เช่นไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคำว่าสร้างร่องรอยช่วยอธิบายให้ฟัง
1: ก็ถ้าขีดลงบนพื้นก็เป็นรอยแล้วครับนี่มันคือร่องรอยที่มันเกิดขึ้นจากความคิดที่กับการกระทำของเราแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานความสนใจที่เราจะต้องจับสังเกตว่าเขากำลังเริ่มสนใจเรื่องอะไรเด็กพวกนี้เราจะเห็นว่าพอลงไปศึกษาธรรมชาติเนี่ยเขาจะกลับมาถ่ายทอดจากรูปทรงง่ายๆอย่างปลาเราก็จะเห็นว่าเขาเริ่มรูปทรงปลาเองไม่ใช่การสอนว่าปลาเขียนอย่างนี
0: ้
1: นี่คือการสร้างร่องรอยจากแรงประทับใจแรงกระดานใจที่เกิดประสบการณ์สัมผัสของ
2: เมื่อวานน้องแดนไปเจอที่ไหนครับ
3: เจอเรื่องของไม้พุง
2: ที่บ้านนาเหรอครับแล้วแดนว่าหนอนอ้วนอย่างนี้พันอะไรแม่ดูไม่เป็น
3: ด้วงกวางชน
2: ด้วงกวางชนอ๋อด้วงกวางชนที่มีในหนังสือเหรอแม่เคยเห็นแต่ในหนังสือนะแดนจะบันทึกเลยไหมแล้วก็เดี๋ยวจะได้เก็บเพราะว่าแม่กลัวเดี๋ยวมันไม่สบายมันรบกวน
0: เห็นว่าที่บ้านที่มีศิลปะหลากหลายคือมีภาพวาดทั้งบนฝาผนังด้วยแล้วก็บนแคนวาสด้วยแล้วก็ยังมีพวกงานปั้นงานอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มพัฒนามาเป็นหนังสือพวกนี
1: ้
0: แล้วก็ทราบว่ามีสารคดีที่ถ่ายทำกันเองด้วยอันนี้เขาเป็นคนสนใจยังไงบ้างคะ
1: การถ่ายทอดต้องมีสื
0: ่อ
1: การสร้างร่องรอยเป็นพื้นฐานสำคัญที่คุณราล่าถามว่าสร้างร่องรอยมันคืออะไรบ้างเนี่ยแม้กระทั่งขีดหรือทำอะไรไว้เป็นร่องรอยนั่นก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปตีความและสืบค้นความสนใจของเด
0: ็
1: กแต่ทีนี้ความต่อเนื่องของสิ่งเหล่านี้มันพัฒนาขึ้นมาจนถึงระดับหนึ่งที่มีระบบภาษาเข้ามาเกี่ยวข้
0: อง
1: ก็คือเขียนอ่านคิดวิเคราะห
0: ์
1: ก็เริ่มใช้เครื่องมือทางศิลปะภาพวาดอิลลัสเตรตบันทึกเรื่องราวแล้ว

ก็แม้กระทั่งเครื่องมือที่บันทึกกล้องถ่ายภาพเพราะมันจะเก็บรายละเอียดของสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วสิ่งสำคัญคือเขาจะเริ่มจำแนกวิเคราะห์

0: สอนคนอื่นนี่ทำให้เกิดความเข้าใจมากกว่าการเรียนจากคนอื่น
1: ใช่เห็นด้วยค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราเน้นเรื่องเหล่านี้กับประสบการณ์ตรงและการถ่ายทอดเราจะเห็นว่าวิชาหลักๆอะไรพวกนี้เราพูดจริงๆว่าเราไม่ค่อยได้สนใจหรอกครับมาตรฐานหลักสูตรแต่เราเน้นเรื่องวิถีชีวิตในครอบครัวความรักที่เราจะมีต่อการสัมพันธภาพโดยเฉพาะในสังคมสมัยนี
1: ้
0: เราต้องการความเข้าใจการใช้ชีวิตที่มีความเข้าใจต่อสภาพรอบข้างแวดล้อมต่างๆยังไงแล้วความรู้ที่เราไปใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้อย่างอ่อนโยนแล้วล่
1: ะ
2: จ
3: ัต
2: ุ
3: มารบกวนอะไรบ้างแล้วก็
2: แม่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราเอาเขามาดูแลเนี่ยเราช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นยังไง
3: ลูก
2: พ
3: วกนี้
2: ปกติ
3: แบบ
2: ธรรมชาติแล้วก็ไม่ค่อยมีนอกจากคนที่จับมีจีนมากกว่า
4: แล้วถ้าเกิดเจอมอสหรือเจออะไรนะเรามีส่วนช่วยได้ไหมที่จะทำให้มันมีโอกาสรอดขึ้น
2: เกิดเจอว่าใช้วิธีเอาแรงสีฟันขัดมันแต่บางทีถ้าเกิดมีมากก็อาจจะใช้น้ำฉีดแล้วก็รีบซับน้ำออกครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดมันมีลายในดินด้วยสมมติว่าลายมันจะอยู่ในดินที่ติดกับดินเลี้ยงร่วงที่มันเก่าๆครับก็เอาดินมาคั่วเพื่อลายมันจะเพื่อฆ่าลายก็ฆ่าพวกเชื้อราพวกเชื้อเห็ดอะไรต่างๆครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกร่วงครีมครับหนอนตัวอ่อนจะกินเชื้อเห็ดครับเห็ดนางฟ้ามันจะก็เลยเวลาฆ่าบางทีต้องทำให้ต้องใส่เชื้อเห็ดใหม่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ชมอยู่ทางรายการนะคะวันนี้เป็นรายการโรงเรียนพ่อแม่เกิดเข้าแบบจะทำโฮมสกูลที่บ้านสมมติว่ายังไม่ได้ออกมาจากระบบนะคะเขาควรจะเริ่มต้นยังไง
0: ความสนใจที่จะเกิดการเรียนรู้แบบบ้านเรียนเนี่ยมันมาจากอุดมคติเป้าหมายของชีวิตที่อยากจะเห็นชีวิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่ๆเนี่ยอยากเห็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยมันสำคัญมากกว่าที่จะเรียนสำเร็จจะมองเห็นว่าวิถีชีวิตในปัจจุบันเนี่ยควรจะเปลี่ยนวิถีชีวิตที่จะมาดำเนินวิถีชีวิตแบบไหนการค้นหาสืบค้นว่าเขาจะทำยังไงแล้ววิธีการยังไงมันจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับเขาแต่ข้อสำคัญจริงๆคือความพร้อม
1: ความพร้อม
0: พลังความพร้อมของพ่อแม
1: ่เวลา
0: พลังความพร้อมก็คือทั้งหมดเลยครับผมเชื่อว่าการศึกษานี่มันคือชีวิตมันไม่ใช่เรียนสำเร็จแล้วไปรับปริญญาอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายเพราะนั้นครอบครัวที่ทำบ้านเรียนเนี่ยจะมองเรื่องการศึกษาเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนค่อนข้างใกล้เคียงกันฐานะอาจจะจำเป็นครับ
1: mm-hmm.
0: อาจจะจำเป็นหมายถึงว่าไม่ต้องฐานะมากมายแต่ว่ามีฐานะพอพร้อมที่ mm-hmm. จะทำ
1: mm-hmm.
0: นะครับรู้จักวิธีหาความรู้
1: mm-hmm.
0: ไม่ใช่ไม่มีความรู้
1: mm-hmm.
0: ไม่มีความรู้ไม่เป็นไรแต่ต้องรู้จักวิธีหาความรู้อันนี้คือเครื่องมือสำคัญ
1: แล้วยังมีแรงกระตุ้นอื่นๆไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะมีให้กับลูกที่อยู่ในโฮมสกูลเนี่ยค่ะเช่นอ่ะมหาวิทยาลัยลูกจะมองเป้าหมายตรงนั้นมีการแบบตั้งเป้าหมายหรือว่าสร้างแรงกระตุ้นเพื่อให้ไปถึงการต่อยอดเหล่านั้นไหมคะหรือว่าอยู่ที่ยังไงดีคะ
0: เอาสำหรับครอบครัวเราก่อนดีกว่าเพราะว่าในหลายครอบครัวมันมีความหลากหลาย
1: ต่างกันนะหนูว่า
0: แต่ว่าเราถ้าเรามาถึงจุดนี้เรามองการศึกษาแบบไม่มีเงื่อนไข
1: ค่ะ
0: คือเรียนรู้อะไรก็ได้สิ่งที่เรียนรู
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นศักยภาพของเขาขึ้นอยู่กับตัวเขา
1: แสดงว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้คาดหวังเรื่องการเข้ามหาลัยของน้องแดนกับน้องโดนเลย
0: ก็ไม่ใช่คำตอบครับเพราะนั้นคงต้องรู้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ถ้าถึงเวลคือเรื่องพวกนี้เราไปกำหนดไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอเราต้องเชื่อว่าความแน่นอนไม่มีความแน่นอนแล้วก็เด็กๆทุกคนมีพัฒนาการในการเรียนรู
1: ้
0: ทัศนคติที่เขาจะเปลี่ยนไปนะถึงเวลาเนี่ยความรู้แต่ละด้านหรือบางครั้งเนี่ยเขาจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งในมหาวิทยาลัยมีในบางด้านเราคาดการไม่ได
1: ้ถึงเวลานั้นแล้วจะมีคำตอบเอง
0: ใช่ครับ
1: และเด็กจะเป็นผู้ตอบคำตอบนั้นไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่
0: ใช่คร
1: ับ คุณพ่อคุณแม่เป็นเพียงแค่ผู้
0: เอื้ออำนวยให้เกิด

0: ี่แหละค่ะคุณถามค่ะว่าจอนี้นี่มีเอาไว้ทำอะไรดูหนังฟังเพลงเต้นรำหรือว่าห้องนี้ไม่ทำอะไรเป็นพิเศษคะ
1: คงมีเต้นรำไหมครับ ห้องนี้ก็จะเป็นห้องรวมที่เวลามี
2: นักเรียนเรียนรู้
1: กับกลุ่มเล็กๆบางครั้งเราก็จัดเสวนากลุ่มเล็ก
0: ๆ
1: บางครั้งเราก็มีเรื่องของคุยกันเรื่องพ่อแม่แล้วก็คุยกันเรื่องภายในที่จะแลกเปลี่ยนกันหรือแม้กระทั่งใช้เป็นห้องดนตรีเรียนดนตรีหรือว่าเด็กหลายๆครอบครัวมาเล่นดนตรีกัน
3: แล้วข้างหลังนี้ก็เหมือนเป็นห้องสมุดส่วนหนึ่งด้วยป่ะคะ
2: หนังสือมันเต็มบ้าน
1: น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็เก็บสะสมหนังสือที่ตั้งแต่ยังไม่มีลูก
2: ใช่
1: ไหมแต่พอมีลูกเราก็ซื้อหนังสือที่สนใจ
2: ลูกเขาเป็นคนเลือกหนังสือ
1: ทั้งให้เป็นหลายครอบครัวก็มาใช้ได้เหมือนกัน
0: มันเป็นห้องสมุดสาธารณะด้วยเป็นห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
2: ห
0: ้
2: องน
0: ึ
2: งอีกห้องนึงเป็นห้องสมุดกลุ่ม
0: ห้องสมุดกลุ่มด้วยเหรอคะ
2: ไว้เล็กๆข้างๆค่ะ
0: โอ้คือเด็กๆก็จะได้มีเพื่อนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
1: ้แต่ว่าบางอย่างตอนนี้เราดูแลไม่ไหวเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างครับก็อยากทำเป็นห้องสมุดเคลื่อนที
0: ่
1: ที่เวลาเราไปที่ไหนเราเป็นห้องสมุดเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด
0: ดูเหมือนว่าโรงเรียนพ่อแม่นะคะจะได้บทสรุปอีกหนึ่งบทค่ะเมื่อตอนต้นรายการเราบอกว่าวันนี้จะมาพบกับครูใหญ่ผู้ช่วยครูใหญ่และนักเรียนอีก2คนพอได้พูดคุยกันจริงๆนะคะก็กลับกลายเป็นว่าได้พบกับนักเรียนทั้ง4คนค่ะที่เรียนรู้เรื่องของชีวิตไปพร้อมๆกันแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับลูกๆนะคะด้วย2มือของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็2มือ2คนก็เป็น4มือเนาะของลูกๆค่ะก็เชื่อว่าโลกใบนี้นะคะที่รวมเอาบ้านแล้วก็เรียนล้อมรวมเข้าไว้ในโลกใบเดียวได้อย่างลงตัวเนี่ยจะทำให้พวกเรานะคะได้มีความสุขแล้วก็พบอีกหนึ่งเส้นทางการใช้ชีวิตที่มีความสุขที่เลือกได้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพ่อนกนะคะคุณแม่หน่อยนะคะแล้วก็ทั้ง2หนุ่มด้วยคนนี้ดนคนนี้แดนนะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการโรงเรียนพ่อแม่ทางสถานีโทรทัศน์ครูสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

ลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: คนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้กับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะ

็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไตรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันที่17พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าทางด้านประเทศไทยตอนบนเนี่ยเขาเป็นลักษณะของพื้นที่ความกดอากาศต่ำนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำทางด้านอ่าวมัตตบันนะครับเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยสีเขียวๆสีส้มเนี่ยก็อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับแล้วเรามาดูคลื่นนะครับจะเห็นว่าทางด้านอันดามันตอนบนเนี่ย2-3เมตรอันดามันตอนล่าง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบน1-2เมตรนะครับตรงนี้คลื่นกําลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทางด้านอันดามันตอนบนเรือเล็กงดออกจากฝั่งถ้ามีฝนเนี่ยก็จะได้มากกว่า3เมตรนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยหนักมากเนี่ยอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะพื้นที่สีแดงสำหรับทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศของกรมอุตุนะครับเรื่องฝนตกหนักหนักมากบริเวณประเทศไทยหลักคือลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็จะมีผลกระทบจนถึงวันที่18ซึ่งในเนื้อความเนี่ยก็คือประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับเนื่องจากลมมรสุมมันค่อนข้างแรงนะครับก็ทําให้พัดฝนเข้ามาตกได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็คลื่นลมทางด้านอันดามันตอนบนเนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรง2-3เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกฝั่งอันนี้เป็นแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่18พฤษภาคมนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกระนองพังงาแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกจันทราดนะครับที่มีหนักมากได้อยู่ส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้นะครับก็จะเน้นทางด้านอีสานบนแล้วก็ด้านตะวันตกสําหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับภาคเหนือฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านตะวันตกนะพวกทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรแล้วก็ทางด้านตะวันออกพวกเชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 35-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกที่ติดประเทศลาวพวกหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครบนราชธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนมากอยู่ทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-38 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ตามทางด้านรับลมนะครับพวกระยองจันตาดนครนายกปราจีนบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับอาจจะเน้นทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะฝนโอกาสได้ถึง 70% ส่วนมากทางด้านระนองพังงานะครับเน้นหนักถึงหนักมากนะครับส่วนภูเก็ตกระบี่ตรังเนี่ยก็เป็นฝนตกหนักนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 36-38 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าดนี้ด้วยไหนดูดิจงเขียนเรียงความโตขึ้นฉันอยากเป็นอะไรนายก็เขียนไปตามที่อยากสิอะไรก็ได
1: ้งั้นโตขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วจะได้ไม่ต้องทำการบ้านไม่ต้องท่องหนังสือไม่ต้องไปโรงเรียน
0: โอ๊ยฉันอยากเป็นแมว แมวยังไม่ต้อนรับนายเข้าพวกเลยนะ
2: ถ้าแม่พูดแบบนี้สมัยก่อนคนต้องหาว่าเพี้ยนแน่เพราะตอนนั้นใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
1: โชคดีโชคดียังไงหรอครับ
2: ก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือกันง่ายๆหรอกนะกว่าจะมีโรงเรียนสำหรับคนทั่วไปก็สมัยในรัชกาลที่5เลยนะ
1: เอ๋มีใครมาหาปู่หรือเปล่าครับ
2: หืมเอ๋ใคร
3: วัดมหันตพารามสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2427
0: โอ้ยนี่จะไปจะมาไม่ให้เตรียมตัวเลย
1: ก็พอฟังปู่เล่าแล้วมันตื่นเต้นน่ะอย่ามาเห็นโรงเรียนสมัยก่อนซะหน่อยเฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้วถ้าจะตั้งโรงเรียนใหม่แล้วตั้งที่วัดก็ไม่เห็นแปลก
4: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
1: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า
0: ผีที่ไหนเล่าเสียงคนโน่นไง
4: เพราะเหตุจักอยู่กับกายอาจมานะ
1: พี่ครับพี่เป็นคนใช่ไหมครับ
4: เฮ้ยอุ้ยโอ้โหโผล่มาเงียบๆโครงกรที่ท่องไว้ลืมหมดเลย
1: ขอโทษทีครับว่าแต่พี่ท่องหนังสือเหรอครับขยันหน้าดูเลยนะครับ
4: ก็ต้องขยันสิถ้าใครรู้นักเรียนวัดมหันตพารามสอบตกอายเขาตายเลยเสียชื่อโรงเรียนหลวงของราษฎรแห่งแรกหมด
0: จริงหรือเปล่าคะที่ว่าตอนนี้ใครๆก็อยากเรียนหนังสือ
4: จริงสิแต่ก่อนนะมีแต่พวกลูกเจ้านายในวังที่ได้เรียนหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ในหลวงทรงตั้งโรงเรียนให้ชาวบ้านทั่วไปลูกชาวนาอย่างฉันก็พลอยได้เรียนไปด้วย
1: พี่ครับขอถามหน่อยครับโตขึ้นพี่อยากเป็นอะไรเหรอครับ
4: อยากเป็นหมอตอนนี้มีโรงเรียนแพทย์ตั้งใหม่แถววังหลังเพราะตอนนี้หมอในบ้านเรายังมีน้อยพอเกิดโรคระบาด ทีก็แย่กันไปหมดเลยพอรัษฎรมีความรู้และสุขภาพแข็งแรงก็จะได้มาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองฉันว่านี่แหละที่ในหลวงท่านต้องการน่ะเอาละฉันต้องไปก่อนแล้วต้องกลับไปท่องหนังสือต่อด้วย
1: นึกออกแล้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ไหนไม่เห็นมีใครมาเลย
1: สงสัยผมตาฝาดครับ
2: นี่ปู่ว่าจะชวนไปเที่ยวข้างนอกสักหน่อยไปด้วยกันไหม
1: ไม่เป็นไรครับผมทำการบ้านดีกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอผมอยากช่วยคน
0: หอถ้างั้นต้องขยันกว่านี้อีก10เท่านะใช่ไหมครับปู
2: ่ปู่ว่าอาจจะต้อง100เท่านะ
0: งั้นเราไปกันดีกว่าครับปู่สู้ๆนะคนต้องขยัน100เท่า
1: 100เท่าเลยเหรอขอเป็นแมวด้วยคนไม่ได้หรอ

ในหลวงรัชกาลที่5เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันและยังให้เงินจัดตั้งโรงเรียนแพทย์เพื่อให้มีหมอไว้รักษาคนป่วยเมื่อคนไทยมีทั้งความรู้และสุขภาพที่ดีก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศได้ฉันจะตั้งใจเรียนให้เก่งจะได้ไปช่วยคนอื่นแบบที่ในหลวงหวังไว้

0: มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการรศ .112 ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
1: ที่ไหนเนี่ย
2: ตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: ของไทยหรือว่าของฝรั่งเศสตกลงสู้กันยังไง

0: ครชอบประวัติศาสตร์อ่ะใครชอบเอาจริงๆเอาจริงๆไม่ต้องอายใครที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาลองไปถามเด็กๆหรือถามคนไทยนะว่าใครมีความรู้สึกดีประวัติศาสตร์มีความเรียนประวัติศาสตร์แล้วมีความสุขสนุกอยากรู้เราจะพบว่ามีน้อยมาก
1: ต้องท่องจำมันจำไม่ได้ครับก็เลยไม่ชอบครับ
0: เราจะทำยังไงให้ประวัติศาสตร์เนี่ยเรียนได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกประทับใจวิชาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อมันเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งจำหรือว่านั่งท่องตำราอย่างเดียวแต่มันสามารถสนุกมีชีวิตชีวา

0: ผมนะครับชื่ออาจารย์อติชาติเกตพันธ์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคราวนี้ในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นความสนใจส่วนตัวด้วยก็คือผมสนใจทั้งด้านประวัติศาสตร์นะครับผมก็อยากเอาในส่วนของที่ผมถนัดเนี่ยมาช่วยในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้มันน่าสนใจ
1: วันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่อาจารย์อติชาติกำลังสาธิตการสอนประวัติศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่งให้กับนักเรียนชั้นป.6
0: เอาละใครชอบดูดวงมั้ย
2: ชอบกันใหญ่แล้วได้หรอ
0: โอเครู้ไหมเกิดราศีอะไรรู้กันป่ะ
3: ร
0: ู้นะครับ
3: เอาละ
0: การดูฤกษ์ก่อสร้างเนี่ยนะครับมันจะมีเราจะเห็นภาพนะครับเป็นตารางแล้วผมก็มีคำถามกับตัวเองนะครับในสมัยก่อนเนี่ยผมไม่รู้มันคืออะไรคือเรารู้สึกมันเป็นอะไรที่มันขลังมากอ่ะแล้วไม่รู้มันคืออะไรด้วยนะผมคิดว่าคนทั่วไปก็อยากรู้แต่ว่าก็ไม่รู้จะไปถามใครหรือว่ารู้สึกว่ามันคงเป็นอะไรที่ลึกลับเข้าใจยากผมก็เลยลองมาศึกษาดูปรากฏว่าตัวเลขต่างๆที่อยู่ในช่องนั้นน่ะมันก็คือเป็นดาวแต่ละดวงฤกษ์ก่อสร้างเขาจะบอกเขาจะเขียนเป็นตารางนะครับอย่างนี้เคยเห็นไหมเราก็จะใส่ตัวเลขลงไปเนาะ5 1 4 3 0อะไรอย่างเงี้ยมีลอลิงด้วยนะอยากรู้ไหมมันคืออะไรโอเคนะครับมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับถ้าพวกเราพอดูเป็นคร่าวๆตรงเนี้ยแล้วไปดูดวงต่อได้ดีไหมในการสอนเรื่องนี้นะครับจะไม่ยากเลยก็คือว่าเริ่มต้นนะครับผมก็จะปูนะครับคือเป็นความรู้ความเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงมาสนใจเรื่องนี้นะครับการสร้างเมืองการสร้างอาคารที่สำคัญนะอย่างเช่นในวัดนะจะมีการลงฤกษ์อันนี้คือนะครับดวงฤกษ์นะครับที่อยู่ที่วัดลำเปิง

0: เด็กๆก็จะเห็นละโอ้โหมันเป็นอย่างนี้แล้วผมก็แกะมันเป็นตัวเลขด้วยแต่เด็กก็คือไม่รู้ว่ามันคืออะไร
1: อาจารย์บอกเลยคร่าวๆพวกเราคิดว่ามันคืออะไรไอ้ตารางเนี่ยช่องแต่ละช่องคืออะไรมันเลยแต่ละช่องจริงๆไม่ค่อยคืออะไรนะมันคือแค่จักรราศีเฉยหาเลยใช่ไหมไม่เคยรู้ใช่ไหมนี่ราศีอะไรรู้ไหมราศีเมษราศีพฤษภโอ้แปลกใจเนาะอะไรอย่างนี้นะเอาละเลขนี่คืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: แค่เปิดประเด็นให้เขาตื่นเต้นก่อนว่ามันน่าสนใจพออยากรู้ปุ๊บผมค่อยลงรายละเอียดคราวนี้ก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดนะครับผมก็ต้องไปปูพื้นฐานความรู้ก่อนสิ่งแรกที่ผมต้องปูพื้นฐานก็คือเรื่องจักรราศีต่าง
1: ๆราศีมีกี่ราศีครับ
2: 12
1: 12ราศี1ราศีใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะ
2: 1
1: เดือนนะครับโลกเราหมุนรอบพระอาทิตย์ใช่มั้ยนะครับเมื่อเรามองผ่านพระอาทิตย์ไปเนี่ยมันจะเจอดาวดวงนึงใช่มั้ยนะครับอย่างนี้นะครับมองไปสมมุติว่าเจอนี้นะไปเจอดาวลิบรานะครับราศีอะไรนะราศีตุลราศีตรงนี้จริงๆก็คือเป็นกลุ่มดาวคันช่างใช่มั้ยกลุ่มดาวนี้อยู่พอมองทะลุไปมันไปตรงกับตรงนี้พอดีเราก็เรียกว่าคนที่เกิดตรงช่วงนี้เกิดราศีอะไรตุลนั่นเองใครเกิดเดือนตุลาคือพอมองพอช่วงโลกที่ตอนขณะที่เราเกิดมองผ่านพระอาทิตย์ไปมันจะไปตรงดาวราศีตุลพอดีแล้วโลกก็จะเคลื่อนแบบนี้อีกนะครับแล้วเราก็มองไปเหมือนพระอาทิตย์มันเคลื่อนมาใช่มั้ยมาอยู่ราศีอะไรครับ
2: ราศ
1: ี
2: ธน
1: ูราศีธนูแล้วโลกมันตรงนี้ก็เคลื่อนมาราศีมังกรแต่ละช่วงใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่นะประมาณ1เดือนหรือ30วันโดยประมาณ
0: แล้วผมก็ต้องปูความรู้ว่าดาวแต่ละดวงนะครับเลข1เนี่ยมันหมายถึงพระอาทิตย์เลขที่2เนี่ยมันหมายถึงพระจันทร์นะเลขที่3หมายถึงดาวอังคารอันที่4ดาวพุธอันที่5ดาวพฤหัสอันที่6ดาวศุกร์อันที่7เสาร์เก่งมั้ยเก่งมากเลยเน
3: า
0: ะ
3: คือคนในอดีตเขาก็มีคณิตศาสตร์ซ่อนไว้อยู่อะค่ะแต่คือเรายังไม่รู้อะไรประมาณนี้ค่ะ
4: รู้สึกประทับใจครับที่คนโบราณได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้มันก็ได้มีสิ่งใหม่ๆที่มาทดแทนครับมันก็อาจจะเลือนหายไปจากในปัจจุบันครับ
0: ตัวผมเองเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์เพราะงั้นผมจะสนใจเรื่องตัวเลขเนาะเห็นอะไรเป็นตัวเลขเนี่ยผมก็ทำไมมันเป็นเลขนี้อ่ะเพราะงั้นเวลาผมไปที่ไหนก็แล้วแต่เวลาผมไปวัดสถานที่สำคัญทางศาสนาหรือว่าโบแหล่งโบราณต่างผมก็ว่าทำไมมันต้องมีเลขตัวนี้เลขก็อยู่ในดวงฤกษ์เนี่ยมันคืออะไรคือเราจะมีความสนใจเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในด้วยมุมมองที่เราแบบว่าพยายามที่จะมองมันแล้วมันสนุกอะครับเวลามองอย่างเงี้ยมันจะมีความพิศวงอะที่เราแบบอยากจะรู้อะไรแล้วพยายามไขคำตอบอาจจะถามผู้รู้อ่านหนังสือถ้าไม่ได้เราก็ทำวิจัยหาคำตอบเองเลยต่อไปนะครับต่อไปดวงที่8นะครับเคยได้ยินไหมดาวราหูเคยได้ยินไหมราหูอมจันทร์อะไรเงี้ยราหูไม่ใช่ดาวจริงนะครับราหูจะเป็นเงาที่ทอดระหว่างโลกพระอาทิตย์พระจันทร์นะครับเป็นเงาเกตก็เป็นเงาเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับเป็นดาวที่เพิ่งค้นพบใหม่นะครับไม่นานนี้นะครับแล้วเอามาใส่ในโหราศาสตร์ปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะก็คือดาวยูเรนัสหรือเรียกว่าดาวมฤตยูนะครับเบอร์0
5: ตอนนี้นักเรียนก็สามารถถอดรหัสตัวเลขทั้ง10ตัวได้แล้วแต่ยังมีพยัญชนะอีกตัวที่ปรากฏอยู่ในฤกษ์ก่อสร้างนั่นคือตัวลอลิงหรือลัคนาเกิดซึ่งอาจารย์อติชาติจะเฉลยให้ฟัง
1: ลัคนาคืออะไรลัคนาเกิดตัวนี้สำคัญนะครับใช้ในการดูดวงเลยนะครับสำคัญมากๆหรือลัคนาสร้างเมืองนะครับเป็นจุดกำเนิดสมมติว่าถามตรงนี้ว่าลัคนาเวลานี้นะครับสมมติมีเด็กเกิดตอนนี้นะหรือว่าสร้างเมืองตอนนี้นะถามว่าลัคนาเกิดหรือลัคนาสร้างเมืองเนี่ยคืออะไรนะครับลัคนาให้เรามองที่ตะวันออกมองไปที่ตะวันออกอยู่ทางไหนครับตะวันออกอยู่ทางนี้ใช่ไหมให้มองไปที่ตะวันออกเลยนะมองไปเลยสมมติว่าฟ้ามืดนะเราสามารถมองเห็นได้เลยว่ามีดาวอะไรอยู่ตรงนั้นราศีที่อยู่ตรงนั้นแหละคือลัคนาเกิด
0: จริงๆโหราศาสตร์เนี่ยลึกซึ้งนะครับมันจะมีโหราศาสตร์2อันเป็นโหราศาสตร์ภาคคำนวณกับโหราศาสตร์ภาคทำนายครับอยู่ที่ว่าใครไปสนใจอะไรแต่ในส่วนตัวผมเป็นนักคณิตศาสตร์ผมก็จะสนใจในภาคของการคำนวณการคำนวณว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนนะครับผมมันเป็นศาสตร์ที่แบบลึกซึ้งมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะฮะ
1: ตัวเลขที่ปรากฏบนวัดลำเปิงนะครับและอีกหลายที่นะครับจะบอกว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยอยู่ในนะครับราศีอะไรขณะสร้างวัดหรือว่าสร้างเมืองนะครับพูดง่ายๆว่าตารางนั่นคืออะไรนั่นเองแผนที่ดาวบอกว่าดาวดวงไหนมันอยู่ราศีอะไรเสร็จแล้วลงราศีนะครับราศีแรกที่เราไว้ข้างบนสุดนั่นคือราศีเมษนะครับเป็นราศีแรกนะครับราศีถัดไปเป็นอะไรครับพฤษภเวียนซ้ายนะครับเขียนไปเลยถัดไปเป็นเมถุนถัดไปเป็นกรกฎนะครับเรียงไปเลยนะครับสิง กันตุลพิจิกธนูมกรกุมแล้วก็มีนอ่ะเขียนไปเลยนะครับเขียนไว้เลย
0: พอผมปูพื้นฐานความเข้าใจนี่หมดผมก็เริ่มนะครับยกตัวอย่างโจทย์ให้เด็กๆ เห็นนะครับว่าโอเคโจทย์อย่างนี้ทำด้วยกันนะครับบน PowerPoint เลยนะครับให้ดูทีละข้อแล้วก็ให้ตอบในห้องเอาล่ะคราวนี้มาดูเลิกนี่นะฮะอันนี้วัดลำเปิงเนาะถ้าอาจารย์มาเขียนนะเลขมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพวกเราบอกอาจารย์เลย1นี่คืออะไรพระอาทิตย์ใช่ไหมอยู่ในราศีอะไรครับ
2: เมษ
0: 2คือพระจันทร์อยู่ในราศีอะไรครับพฤษภ4ดาวพุธอยู่ในราศี
2: ม
0: ีนะครับดูตามนั้นเลยต่อไป8มีไหมราหูอยู่ในราศีพิจิกนะครับส่วน9นะครับไม่ต้องใส่เลย9นี่เราจะรู้ว่ามันจะตรงข้ามกับ8เสมอนะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับโบราณท่านก็ไม่ใส่ก็ได้รู้กันนะครับ9ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้งั้นไม่ต้องแปลกใจนะ9ไม่ได้ใส่ลัคนาลอลิงลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับสุดท้ายนะครับเราก็เพิ่มความเข้าใจโดยทำแบบฝึกหัดให้เด็กทำนะครับแล้วก็มาเช็คคำตอบกันตอนท้าย
5: แบบฝึกหัดในใบงานข้อแรกนักเรียนต้องถอดรหัสตัวเลขจากดวงชะตาเมืองเชียงใหม่เพื่อตอบให้ได้ว่าตัวเลขแต่ละตัวคือดาวอะไรและอยู่ในราศีอะไร

0: ส่วนโจทย์ในข้อที่2นั้นจะมีลักษณะตรงข้ามกับโจทย์ข้อแรกคือนักเรียนจะต้องเป็นคนกรอกตัวเลขลงในดวงฤกษ์ที่เห็น
1: สมมติให้วันที่เด็กชายแดงเกิดดาวต่างๆอยู่ตามราศีด้านล่างจงเขียนฤกษ์เกิดโดยใช้โดยใส่ตัวเลขในตารางโหราศาสตร์

0: เวลาเด็กๆนะครับไปเห็นฤกษ์ต่างๆถ้าสมมุติเขาสามารถแกะออกมาเป็นตัวเลขได้เมื่อไหร่นะครับเขาจะรู้เลยว่ามันหมายถึงดาวดวงไหนอยู่ตรงไหนบอกคร่าวๆได้นะครับ
1: ว่านำวิชาคณิตศาสตร์มาประยุกต์กับวิชาประวัติศาสตร์ค่ะก็ทำให้เราแบบเกิดความสนุกขึ้นแล้วก็ทำให้จำง่ายขึ้นด้วย
2: ประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราจะย้อนถามไปตอนนี้ถามเด็กครั้งแรกดูเหมือนเด็กจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องไกลตัวดูล่องลอยนะจับต้องอยู่ไหนไม่ทราบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราได้นำเอาศาสตร์วิชาอื่นแล้วมาเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เขาย่อมจะเกิดความเข้าใจและเกิดความประทับใจ
0: ตอนนี้ถ้ามีใครเอาเลขอะไรมาให้เราดูเนี่ยรู้หรือยังครับมันคืออะไรแผนวงกลมนี่สรุปแล้วมันคืออะไรครับมันคือแผนที่ดาวนะครับแต่ละช่องหมายถึงอะไรครับราศีหรือกลุ่มดาวใช่ไหมกลุ่มดาวที่อยู่ในจักรราศีถูกไหมครับแล้วก็เลขแต่ละตัวหมายถึงอะไรครับที่อยู่ในนี้ดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวนะครับวันนี้นะครับเราเห็นชัดไหมครับว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันไปเกี่ยวกับหลายเรื่องมากๆเลยเห็นชัดไหมฮะเยอะมากเลยนะครับวันนี้เรารู้สึกไหมครับว่ามันใกล้ตัวเรามากนะครับอาจารย์ยังมีกิจกรรมอีกเยอะเลยนะครับที่มันเกี่ยวข้องในลักษณะนี้นะครับบางอย่างเนี่ยต้องใช้ความรู้มากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้เรียนเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะครับในส่วนหนึ่งก็คือประวัติศาสตร์เป็นไงครับประวัติศาสตร์สนุกหรือยังสนุกเลยใช่ไหมทุกอย่างที่สอนนี่เป็นประวัติศาสตร์หมดเลยใช่ไหมครับเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับประวัติศาสตร์ที่เราเคยคิดว่ามันน่าเบื่อเอาถามตรงๆเนาะนะครับตอนแรกอาจารย์ถามว่าเรียนประวัติศาสตร์เป็นยังไงพวกเรายกกันแค่นิดเดียวใช่ไหมมีประมาณแค่ครึ่งห้องเองมั้งที่ชอบประวัติศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์ถามจากใจวันนี้เรียนไว้3กิจกรรมนะครับรู้สึกลึกๆเลยว่ามันต่างจากตอนเดิมตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าคือเราเรียนแล้วเรารู้สึกชอบประวัติศาสตร์มากขึ้นน่าเรียนมากขึ้นแล้วประวัติศาสตร์ดูสนุกมากกว่าเดิมยกมือสูงๆเลยถ้าคุณครูหรือว่าคนทั่วไปนะครับสนใจประวัติศาสตร์ในมุมมองที่ว่ามันไม่มีคำตอบตายตัวเนี่ยแล้วว่า

อยากค้นหาแล้วมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยผมว่ามันจะทำให้เรารู้สึกสนุกแล้วเวลาถ่ายทอดประวัติศาสตร์เหล่านี้ไปกับเด็กๆอะไรมันสนุกครับเพราะมันเริ่มมีชีวิตชีวา

0: ของผลต่างระหว่าง 65.03 กับ 13.853 คือเท่าไหร่ทำยังไง
1: แล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะตัวของครูเองเอกภาษาไทยแต่ในขณะเดียวกันต้องรับหน้าที่การสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งทางตัวครูศรีไพรเองก็ไม่ค่อยสันทัดก็เลยอยากจะทราบเลยขอคำปรึกษาไปจากทางอาจารย์อาจารย์ก็เลยให้คำแนะนำในการที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ก็เลยทำให้เราได้ทราบวิธีทางกับวิธีการถ่ายทอดให้เด็กได้ดีมากยิ่งขึ้น
2: ในรอบนี้หนูต้องลงวิชาคณิตศาสตร์ถ้าเป็นภาษาไทยหนูค่อนข้างที่จะถนัดมากกว่าเวลาที่หนูจะสอนวิชาคณิตศาสตร์ในบางครั้งเนี่ยหนูไม่ค่อยสันทัดอย่างคราวนี้หนูวางตัวไว้ว่าหนูจะสอนในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะคะแต่หนูยังเริ่มต้นไม่ถูกเลยเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นยังไง
3: จริงรูปสี่เหลี่ยมเป็น เรื่องของเลขาคณิต
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นในส่วนของเลขาคณิตเนี่ยเราต้องให้เด็กได้ทดลองได้สัมผัส
2: ค่ะ
3: ได้สำรวจตรวจสอบด้วยตัวเอง
2: ค่ะค่ะ
3: คือถ้าเด็กได้ลงมือปฏิบัติเองเนี่ยเขาจะสนุกแค่เขาสำรวจว่าไอ้รูปสี่เหลี่ยมที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ต้องเอาที่อื่นหรอกเอารอบๆโรงเรียนเรานี่แหละแล้วก็ให้เขาเนี่ยลองไปสำรวจเขียนชื่อสิ่งของและวาดรูปประกอบตามเป็นลักษณะใบงานเป็นใบสำรวจและหลังจากนั้นก็ให้เขาขึ้นมานำเสนอ
2: ขึ้นมานำเสน
3: อทีนี้วิธีการนำเสนอเนี่ยควรจะเป็นลักษณะที่ให้นักเรียนที่เขาได้จำนวนเยอะๆเป็นคนนำเสนอไอ้คนนำเสนอเสร็จแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็ขีดตามแล้วทีนี้มันจะมีกลุ่มเพื่อนที่กลุ่มนี้ไม่ได้เสนอกลุ่มอื่นมีก็เท่ากับว่าให้พวกนี้นำเสนออีกเ
2: ม
3: ื่อเราจะเห็นว่าจริงๆถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยนักเรียนของเราเนี่ยจะรู้จักสิ่งของที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆเนี่ยเยอะกว่าที่เราสอนเองในห้องไงคือถ้าเราสอนในห้องเราแค่เอานักเรียนเราจะเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีกี่ชนิดซึ่งแบบนี้มันช็อกแอนด์ท็อกไปหน่อยเด็กไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยทีถ้าเราให้เด็กลงมือปฏิบัติเนี่ยเด็กจะมีความรู้สึกเขาสนุกเพราะเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองไงดังตรงนี้เนี่ยครูศรีไพรจะต้องพยายามให้เด็กเนี่ยได้เป็นผู้สรุปหรือสร้างองค์ความรู้นี้ด้วยตัวเองให้ได
2: ้ค่ะได้ค่ะจ้ะขอบพระคุณค่ะ
1: นักเรียนเห็นแผ่นกระดาษในมือของครูไหมคะเป็นรูป
4: สี่เหล
1: ี่
4: ยม
1: เป็นรูปสี่เหลี่ยมลองเดาสิคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะสี่เหลี่ยมคำถามถ้าครูศรีไพรบอกว่าต้องการตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านในออกมาโดยใช้ตัดครั้งเดียวใครคิดออกตอนท้ายแล้วมาเฉลยได้คุณมีรางวัลขอท้าความนิดนึงนักเรียนเคยเรียนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมต่างๆไหมยังคะมีรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ย

0: พอจะรู้แล้วตอนนี้เราจะมาเล่นเกมแข่งขันกันเดี๋ยวให้เวลานักเรียนประมาณ10นาทีให้ไปสำรวจศึกษาและค้นคว้าสิ่งของหรือภาพหรือวัสดุอย่างอื่นที่มันมีลักษณะเป็นรูปและเดี๋ยวฟังสัญญาณนกหวีดแล้วเรามารวมกันอีกครั้งหนึ่งที่ห้องเรียนให้เดินสำรวจหานะเดินสำรวจหานะภายในบริเวณรอบๆนี้แหละ
1: เอาให้มากที่สุดนะภายในเวลา10นาทีนะจับเวลาประตูสมุดรถเมล์ช่วยกันคิด
0: เราของอะไรคะ
2: สอง
1: กล่องดินได้เห็นบอกกล่องดิน
2: โอ้โหเขียนสอง
3: ก็เข
2: ีย
3: นต่อ
1: ดิก็เขียนต่อสิคะครูบางคนอาจจะสอนนักเรียนอยู่แต่ในห้องเด็กบางคนอาจจะเบื่อแต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้เด็กได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กเขาจะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากเรียน
0: หลังจากที่เราไปสำรวจสิ่งของที่มันมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะตอนนี้เราก็จะมาสรุปงั้นเดี๋ยวครูขอตัวแทนละกันนะคะอย่างแรกเลย
4: กระดานไวท์บอร์ด
0: ของใครมีกระดานไวท์บอร์ดใส่ไปเลยขีดถูกไปเลยค่ะว่ามีตรงกับของหนูไปเจอตรงไหนคะกระดานไวท์บอร์ด
4: ใต
0: ้อาคารใต้อาคารของนักเรียนที่มีว่ากระดานไวท์บอร์ดหนูไปเจอตรงไหนคะใต้อาคารนะคะนี่เขาเรียกว่าป้ายนิเทศนั่นเองเดี๋ยวครูขอเขียนชื่อเอาไว้ที่สองโต๊ะที่วางของเบาะยูโดมีไหมคะนักเรียนคะ
4: ม
0: ีหนูมีว่า อะไรนะคะเบาะยูโดหนูไปเจอตรงไหนคะเดินลงไปก็เจอแล้วป้ายโรงเรียนประตูหน้าต่างทีวีล้วนแล้วแต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เราพบได้ในชีวิตประจำวันอ้าวตอนนี้ครูค้างอะไรไว้เอ่ยค้างอะไรไว้เอ่ยใครตอบได
4: ้รูปสี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมอะไรคะนักเรียนคะรูปสี่เหลี่ยมเดี๋ยวครูแจกกระดาษให้คนละ1แผ่นแล้วให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปสี่เหลี่ยมวงเล็กข้างในรูปสี่เหลี่ยมเล็กข้างในให้เว้นห่างเท่ากันด้วยนะคะด้านข้างสี่ด้านเท่ากันแล้วตีกรอบออกมาแล้วให้หาวิธีการทำอย่างไรก็ได้ที่ตัดรูปสี่เหลี่ยมข้างในออกมาได้เพียงครั้งเดียว

0: มเพื่อนแล้วและเพื่อนกำลังทำขั้นตอนต่อไปก็คือตัดตามรอยปากกาหรือดินสอครั้งเดียวไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครั้งเดียวผลปรากฏว่าได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้างในออกมาแล้วโดยการตัดครั้งเดียวเป็นไงคะถูกต้องไหมคะ
1: ตอบครับสนุกได้ใช้ความค
2: ิ
1: ด
2: ชอบออกมาข้างนอกมากกว่าม
1: ันสนุกแล้วก็ไม่เครียดครับ
2: ไม่เครียดครับและทำให้สุขภาพเราดีด้วยครับมันไม่อึดอัดครับ
3: ตอนที่เริ่มต้นการสอนนี่ครูศรีไพก็เริ่มให้เด็กเนี่ยฝึกคิดละคือคิดดูว่าที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วมีรูปสี่เหลี่ยมข้างในทำยังไงที่จะตัดครั้งเดียวไม่มีการเลี้ยวกันไกลเนี่ยนะตอนแรกพี่ก็นึกไม่ออกนะว่าเป็นยังไงพี่ก็นี่ดีมันทำให้เด็กคิดก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสอนนักเรียนเนี่ยครูมักจะไปคิดว่าโอ๊ยเด็กคิดไม่เป็นหรอกจริงๆแค่นี้เด็กได้คิดแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มคาใจละเพราะครูถีไปก็ยังไม่เฉลยใช่ไหมแล้วก็ให้เขาทำกิจกรรมซะก่อนแล้วกลับมาค่อยเฉลยเพราะว่านี่มันทำให้เด็กรู้สึกสนุก

0: แล้วก็มีความรู้สึกอยากจะติดตามต่อไปอันนี้ดีนี่ตอนที่เด็กลงไปสำรวจแบบสำรวจที่เราให้เด็กไปเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีอย่างหนึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้สำรวจศึกษาและเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง
1: ค่ะ
0: เพราะเราอยากจะบอกเด็กว่าในการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอันนี้จะเห็นว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยแทนที่เราจะขึ้นกระดานว่าวันนี้นักเรียนครูจะสอนนักเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมนะแล้วเราก็ว่าไปเด็กก็ฟังไปเด็กเบื่อแต่ถ้าเราใช้วิธีแบบนี้เด็กรู้จักสี่เหลี่ยมมากกว่าที่เราสอนในห้องเยอะมากวิธีการแบบนี้จะทำให้เด็กได้รู้จักรูปสี่เหลี่ยมหรือประโยชน์ของสี่เหลี่ยมที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเขาก็จะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ไงเพราะฉะนั้นถ้าพี่มองในภาพรวมวันนี้นะพี่ว่าดีมากทีเดียวล่ะพ
1: ี
0: ่ขอชื่นชมและพี่ก็อยากจะฝากว่าอย่าเพิ่งไปท้อต่อไปถึงพี่จะไม่ได้มานิเทศแล้วครูจีไปในฐานะที่เป็นครูรุ่นเก่าของโรงเรียนก็ต้องถ่ายทอดเข้าไปพี่เชื่อว่าถ้าเราทำอย่างนี้โรงเรียนเราจะมีครูที่ดีๆเยอะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะตั้งแต่มีอาจารย์เข้ามานิเทศแล้วก็บ่อยขึ้นทำให้เราได้ถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ให้กับเด็กนักเรียนและนักเรียนได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นและครูก็มีวิธีการมีเทคนิควิธีการที่ดีมอบให้กับเด็กมันก็ทำให้เรามาถูกทางนะคะมาถูกทางว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเคยสอนเมื่อก่อนกับสอนตอนที่อาจารย์ได้แนะนำให้เนี่ยมันมีความแตกต่างในส่วนที่อาจารย์แนะนำข้อไหนที่บกพร่องเราก็จะมาแก้ไขใหม่แต่ส่วนไหนที่ดีแล้วเราก็จะถ่ายทอดให้ครูรุ่นต่อไปแล้วก็คนที่สอนในวิชาเดียวกันได้รับทราบด้วยแล้วก็นำไปใช
0: ้คนที่เรียนครูเนี่ยนะเวลาพอเรียนแล้วเนี่ยเขาฝึกสอนก็จริงแต่เวลาเขาออกไปฝึกสอนแล้วนั่นยังมีครูพี่เลี้ยงดูนะพอเขาจบไปเป็นครูจริงๆในโรงเรียนเนี่ยไม่มีใครดูแลแล้วเหมือนกับเขาต้องช่วยเหลือตัวเองละเรากำลังจะบอกครูทั้งประเทศว่าถ้าเป็นไปได้ครูที่อาวุโสหรือจะเป็นครูที่เกษียณไปแล้วก็ตามถ้ายังมีเวลาโรงเรียนน่าจะเชิญเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงระบบโค้ชชิ่งเป็นระบบที่สำคัญที่เราจะช่วยพัฒนาครูที่เป็นครูรุ่นใหม่หรือรุ่นกลางๆก็แล้วแต่ให้เป็นครูที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพได้และตรงนั้นมันจะส่งผลไปถึงนักเรียนเองเนี่ยตรงนี้สำคัญเท่าที่นิเทศมาทั้งหมดเนี่ยก็พบว่าครูส่วนใหญ่มีความรู้สึกดีนะว่ามีคนที่มาดูเขามีคนที่มาแนะนำเขาทำให้เขาสอนได้ถูกทางหรือว่าปรับปรุงการเรียนการสอนของเขาที่เขาจะไปใช้กับนักเรียนเนี่ยดีขึ้นทำให้เด็กของเขาสนใจในการเรียนมากขึ้นในการที่เรานิเทศอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นผู้ร่วมทางกับครูคือครูไม่ได้เดียวเหมือนกับมีคนมาให้กำลังใจมาให้คำแนะนำคุณครูก็จะรู้สึกว่าเออเขามีเพื่อนเขามีคนที่จะช่วยเหลือเขาก็ทำให้เขามั่นใจในการสอนมากขึ้นซึ่งการนิเทศแบบนี้เราเรียกว่ากัลยาณมิตรนิเทศการนิเทศแบบนี้เป็นการนิเทศที่ถือว่าเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้ไปจับผิดนะคะงั้นโครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ทำเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองอาจจะเป็นครูนิเทศนั้นก็ได้หรือจะเป็นศึกษานิเทศก็ได้ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในโรงเรียนเนี่ยมันได้ทั้งหมดตรงนี้เป็นระบบที่อยากจะให้ทั้งประเทศเราเนี่ยกลับมานั่งทบทวนกันแล้วก็คิดถึงเรื่องนี้แล้วทำเรื่องนี้เป็นรูปธรรมคุณครูในประเทศเราทุกคนความจริงเป็นคนเก่งแต่บางทีเราต่างคนต่างอยู่ถ้าเราได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มานั่งปรึกษาหารือกันถ้าเราทำอย่างนี้เชื่อว่าการเรียนการสอนในหลายๆโรงเรียนที่ทำแบบนี้จะพัฒนาขึ้นและมันจะส่งผลไปถึงตัวนักเรียนว่านักเรียนจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของความรู้ในเรื่องของศักยภาพมากขึ้นแน่นอนนะคะ

0: ภารกิจแบบนี้ท้าทายมากแล้วก็น่าตื่นเต้นมากสำหรับคุณครูใช่ไหมครับคุณครูที่อังกฤษเจอโจทย์แบบนี้ครับซึ่งวันนี้ครับเราจะคุยกันผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านที่เป็นครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์เป็นครูไทยนะครับท่านแรกครับจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคุณครูนัยนาตรงประเสริฐครับอีกท่านหนึ่งครับจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการครับคุณครูปัญญาอัครพุทธพงศ์ครับสวัสดีครับคุณครูครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เคยมีภารกิจอะไรแบบนี้ไหมฮะที่พาไปตรงไหนโดยไม่บอกมาก่อน
1: ยังไม่มีค่ะ
0: ยังไม่เคยนะฮะแต่ภารกิจนี้ถือว่าน่าสนุกมากถ้าเกิดขึ้นกับคุณครูทั้งสองท่านไหมครับ
2: ก็คงตื่นเต้นน่าดู
0: ตื่นเต้นน่าดูนะฮ
1: ะ
0: ครับวันนี้ครับเรามาลองดูกันนะครับว่าความตื่นเต้นนั้นจะออกมาเป็นการเรียนการสอนแบบไหนและจะทำให้เด็กเรียนรู้อะไรกันบ้างใน teaching out of the box ครับเชิญครับ
3: เราท้าทายครูคณิตศาสตร์สองคนจากโรงเรียนเฟรมเวลเกตพวกเขาถูกเรียกไปยังสถานที่ลึกลับไม่มีใครรู้ว่าจะไปที่ไหนและจะต้องสอนอะไรบทเรียนของพวกเขาจะต้องเสร็จทันบ่าย2โมง
4: It's the unknown, isn't it?
5: It's the unknown. Everything's just it's exciting, you know. It's a bit scary.
4: Yeah.
3: พวกเขากำลังไปที่หอศิลป์บอลติกในนิวคาสเซิลและกำลังจะได้พบศิลปินร่วมสมัยเจมส์จอห์นสันเพอร์กินส์
6: ผมต้องการที่จะให้พวกเขามีแรงบันดาลใจครับแล้วก็จะได้คิดทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองนะครับ
3: ความท้าทายก็คือครูต้องสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์แบบบูรณาการด้วยศิลปะดร.เอเลนฟิชเชอร์เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการของโรงเรียนเธอสอนคณิตศาสตร์มา8ปีแล้ว
7: พวกเขาชินกับการทำงานในชั้นเรียนการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนมันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะว่าวิธีการนี้มันจะมีผลอย่างไรบ้างต่อแผนการสอนแล้วก็จะมีผลยังไงกับการตอบสนองของนักเรียน
3: โรสลินเทเลอร์เพื่อนร่วมงานของเธอมีประสบการณ์ทางวิศวกรรมและสอนคณิตศาสตร์มา1ปีความคิดสร้างสรรค์น่าจะเป็นจุดแข็งของฉันค่ะอีเลนให้ฉันเริ่มต้นโดยการพูดว่าเราจะวางแผนการสอนได้อย่างไรบ้างล่ะสิ่งที่รอพวกเธออยู่ข้างในศูนย์ศิลปะคือกล่องที่มีของพิเศษ3สิ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของบทเรียนของพวกเธอ
5: Ready? Random weights and some rules about bridges
1: Hope it's algebra.
5: Yeah.
1: Or number.
5: Algebra is nice because you can link it.
1: Yeah.
5: So much different stuff.
3: ถ้าเทียบเรือรอบๆหอศิลป์และของในกล่องจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับบทเรียนนี
7: ้ฉันว่าหลายคนคงไม่ชอบคณิตศาสตร์ค่ะ
8: ผมทำไม่ได้ครับผมไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยอ่ะ
9: การทำความเข้าใจคณิตศาสตร์นี่ต้องใช้การปฏิบัตินะครับ
1: I don't like the idea of doing shape stuff.
5: Shape stuff's harder.
1: I think that's
5: it's more constrained. I think.
1: Yeah.
5: Right. Are we close? Right. Where are we going then? You're local.
1: No.
5: Which one?
1: It's the Baltic.
5: Huh?
1: That's the Baltic there.
5: Where?
1: I think that big building coming up there.
5: What building?
1: This one on our left. Wow.
5: What's the Baltic?
1: The beach. It's an art, a contemporary art gallery.
5: An art
1: But it's
5: gallery?
1: Like really modern. It's got an amazing view out down there, down that way, so you can see all the bridges and down right down the Tyne.
5: I want something we know something about.
1: Well, that's all right. I don't know anything about art. Art's not one of my strengths.
5: I can paint, but I don't know anything about art. Oh dear.
1: Look at you.
5: Yeah, the bridges are really cool. I really like the Millennium Bridge in particular.
6: สวัสดีครับผมชื่อเจมส์จอห์นสันเพอร์กินส์เป็นศิลปินอิสระยินดีที่รู้จักนะครับ
8: เอาล่ะยินดีที่รู้จักคร
6: ับมีกล่องอยู่ตรงนี้นะครับนี่และนี่คือกุญแจในนี้มีของที่คุณจะใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสอนสำหรับวันนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
5: Ready?
1: Sequences and bridge designs.
5: Oh,
1: see what chance there is.

0: coal. That's really random.
1: Well, they used to take over the bridge. There's still and some weights.
0: It's a bucket as well.
1: Wow.
0: Okay.
1: There's something else. Oh, look, there is. Oh, it's a
0: watch me.
1: It's like Alice in Wonderland.
0: Yes.
1: Excellent.
0: Well, the bridges is good. Sequences, patterns, different bridges. We've got bridges here. Although I find the coal really random. I don't know what you think.
1: Yeah, I think it's the coal. The others, well, even the weights to a certain extent. This, but I can see in the surroundings.
0: I mean, there's lovely algebra, I suppose we wanted, right?
1: Yeah,
0: we love algebra.
1: Yeah, so that's
0: and the
1: good.
0: Pattern and sequences, the bridges. The weights, I can see a link there.
1: Weights and bridges.
0: Yeah, I can see links there.
1: Strength. Definitely.
0: Oh yeah, I'm feeling a lot more comfortable now that I
1: like knowing.
0: I know what it is. Like yeah. my brain, I feel like my brain's already working.
1: I need to find out if this is going to tell us what actual topic is.
0: Yeah, but I'm pleased so far.
2: Right, so we're going to watch the DVD and then we've got a couple more surprises for you downstairs.
0: More surprises?
1: Okay.
0: DVD.
3: สิ่งของในกล่องเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ2ท่านคนแรกคืออดัมโกวอลเตอร์จากพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในนิวคาสเซิลเขามีเคล็ดลับในการใช้ถ่านหินและตราช่างในบทเรียน
4: ของที่ผมเลือกให้นักเรียนใช้ก็คือถ่านหินและก็ตราช่างนะครับถ่านหินหรือที่เรียกกันว่าทองคำสีดำก็คือความมั่งคั่งของริมแม่น้ำไทยที่นิวคาสเซิลเกตเฮดในภูมิภาคนี้เลยครับความท้าทายก็คือการขนส่งถ่านหินจะให้เร็วและมีประสิทธิภาพจากเหมืองถ่านหินออกทางแม่น้ำทรายที่เห็นได้ชัดก็คือลักษณะของแบบสะพานครับและทางรถไฟที่เราใช้ขนส่งถ่านหินไปขึ้นเรือเราได้นำคณิตศาสตร์มาใช้ได้ในชีวิตจริงครับในเรื่องของการที่เราอาจจะออกแบบสะพานเพื่อที่จะสามารถให้เรือผ่านไปได้ครับ
1: That would be nice, wouldn't it? To have something that has a cross-cultural link with the kind of history
0: yeah,
1: as well.
0: Yeah, because that's something, yeah, that you know,
1: my passion. Exactly. You're engineer
0: in the history.
1: What more do we need?
0: Yeah.
2: Artist.
0: And the artist, of course.
2: Right.
4: วัตถุชิ้นที่สองที่เรามีก็คือตราช่างนะครับครูสามารถใช้ช่างถ่านหินที่จะขนขึ้นบนเรือได้ครับตั้งแต่เรือลำเล็กๆไปจนถึงเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องจำไว้เสมอว่าถ่านหินแต่ละชิ้นมันมีรูปทรงแล้วก็ยังมีขนาดที่ต่างกันออกไปด้วยครับต้องคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือว่าเรื่องที่เคยให้ความสนใจในอดีตนะครับ
3: เจมส์ยังมีเรื่องแปลกใจอีกเรื่องหนึ่งเขาให้ห้องเรียนที่ใหญ่กว่าปกติแก่พวกเธอ
2: So this is the space that you're going to be working in.
1: Wow,
0: that's quite big.
1: Precious space.
0: It's very blank.
2: You've got very simple materials to work with. You'd be thinking about things like structure, maybe things like that too, little curve.
5: ผมมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างดีครับจริงๆแล้วผมเป็นนักสร้างสิ่งต่างๆด้วยและผมก็มีความสนใจวิธีประกอบสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันผมต้องการให้พวกเขามีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสิ่งของที่ใหญ่กว่าตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียวครับ
2: Something like that.
5: ผมเรียนคณิตศาสตร์ก็เลยมีสมองด้านการคำนวณตอนที่เรียนอยู่โรงเรียนผมเคยชนะรางวัลวิชาคณิตศาสตร์ครับ
2: But how you do that and how you use these materials to work out a mathematical maths lesson is up to youBut we would like you to use all of the space. Okay. Whatever you're making, it's going to fill the space.
1: Wow.
3: ตอนนี้พวกเธอมีส่วนประกอบครบแล้วและนักเรียนชั้นม.2กำลังจะมาถึงได้เวลาเริ่มวางแผนแล้ว
1: Right, okay. So
0: let's get to it.
6: เราต้องระดมสมองกันเอาสะพานไว้ตรงกลางนะ
1: ใช
6: ่ใช่มีถ่านหินนะ
1: ใช
6: ่แล้วก็ผลลัพธ์ก็คือว่าเราจะต้องสร้างโครงสร้างใช่ไหม
3: นี่ก็คือแนวคิดหลักนะ
6: เอาล่ะฉันอยากจะให้เพิ่มลงไปอีกนะถ้าเกิดเราให้เด็กๆดูการออกแบบสะพานก็สามารถให้มองออกไปได้
3: ใช่เพราะเราจะมองสะพานในแง่ประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย
6: อืมแล้วก็อาจจะถามคำถามเกี่ยวกับเริ่มด้วยการสอบถามแล้วก็ตั้งคำถาม
3: ใช่
1: so
6: ปัญหาของเราก็คือการใช้พื้นที่ทั้งหมด
3: หรือว่าจะแบ่งกลุ่มตามยุคสมัยแล้วก็ให้สร้างสะพานตามยุคนั้นๆน่ะเราให้เด็กสร้างวัตถุที่มีความสูงพอเหมาะแล้วก็อาจจะใช้คนเดินอยู่ข้างล่างแทนเรือน่ะดีไหมแบบนั้นน่ะค่ะ
6: แล้วก็ตอนท้ายเด็กก็ต้องให้เหตุผลว่าทำไมจึงได้เลือกดูแบบนั้นแล้วก็แสดงให้เห็นจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของมันด้วย
3: ใช่
6: ตอนจบเด็กก็จะพูดถึงสะพานที่ทำแล้วก็เหตุผลว่าทำไมมันถึงดี
3: ใช่ถ้าตรงนี้แทนแม่น้ำส่วนนี้ก็คือระยะทางของแม่น้ำพวกเขาจะต้องคำนวณว่าถ้าเรือ25เมตรจะแทนได้อย่างไรในสัดส่วนจำลองวัตถุที่มีความสูงเท่ากับ x มันจะสามารถลอดใต้สะพานเพราะสัมพันธ์กับระบบการขนส่งถ่านหินไหมน่ะ
6: เอาละที่นี่จะมีวัสดุคล้ายเรือให้เราขอยืมบ้างได้ไหมคุณคิดว่าไง
3: อาจจะบอกได้ว่าเป็นเรือสูง25เมตรนะเด็กจะได้คำนวณหาความสูงในสัดส่วนจำลองแล้วพวกเราก็จะสอนเรื่องของขนาดแล้วก็สัดส่วนด้วย
6: ฉันชอบนะฉันชอบแนวคิดนี้นะ
3: มันเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์แน่นอนเลยล่ะอีเลนและโรสลินตัดสินใจใช้บทเรียนแบบซักถามพวกเธอท้าทายนักเรียนโดยการใช้คณิตศาสตร์ร่วมกับศิลปะเพื่อออกแบบและสร้างรูปจำลองของสะพานให้เต็มพื้นที่ห้องนี
7: ้ตอนที่เห็นของ3สิ่งที่แรกครับตาช่างถ่านหินแล้วก็ผังของรูปแบบสะพานเนี่ยคุณครูได้นึกตามไหมครับเอ๊ะถ้าเป็นครูจะสอนอะไรดี
8: ผมนึกไม่ออกจริงๆว่าเขาจะสอนวิชาอะไรหรือง
7: งเลยใช่ไหมฮะ
8: มันจะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ได้ยังไงยังงง
7: เพราะของดูเหมือนตาช่างอาจจะเกี่ยวหน่อยที่มี
8: ใช่
7: สเกลมีอะไรแบบน
8: ี้แต่ไอ้ถ่านหินนี
7: ่
8: คิดยังไงก็ไม่น่าจะเกี่ยวเอามาช่างมันก็ยังไม่ถึงระดับมัธยม
7: ครับ
8: มันก็คงยาก
7: ครับคุณครูนายนาแล้วฮะออกแบบอะไรไปด้วยไหมฮะตอนนั้นเห็น3อย่าง
9: ก็พยายามนึกนะคะแต่ก็ยังนึกไม่ออกในขณะนั้นนะคะแต่พอเรากลับมาลองคิดเขาก็เก่งดีนะคะอะไรแบบเนี้ยค่ะ
7: ครับกลายเป็นเอา3วิชามาบูรณาการกัน
9: ใช่
7: สิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นที่โรงเรียนไทยได้ไหมฮะ
8: ของไทยนี่อาจจะไม่ใช่พาเข้าไปเป็นวิชารวมกันเป็น1วิชาเลยแต่ว่าอาจจะพาเข้าไปนอกสถานที่เป็นในรูปแบบของการทัศนศึกษาอย่างเช่นว่าพาออกไปแล้วก็แต่ละรายวิชาก็จะมีใบงานให้กับเด็กได้ทำ
7: ของที่คุณครูเจอมาเป็นแบบนี้ไหมฮะหรือมีอะไรที่มาบูรณาการรวมกันได
9: ้ก็จะมีบ้างค่ะอย่างเหมือนที่อาจารย์พูดไปค่ะก็คืออย่างโรงเรียนก็จะมีพานักเรียนออกไปทัศนศึกษาก
7: ็
9: ต้องดูลักษณะของนักเรียนด้วยว่ากลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการกำหนดโจทย์หรืออะไรแบบนี้ให้แล้วก็ให้นักเรียนไปคิดซิว่าแบบถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเธอจะบูรณาการยังไงหร
7: ือ
9: ว่าถ้าเป็นคณิตศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ค่ะอย่างสมมติเราพาไปทัศนศึกษาที่อยุธยาแบบนี้ค่ะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยและในขณะเดียวกันก็จะดูเขาออกแบบสิ่งก่อสร้างออกแบบปราสาทยังไงอันนั้นก็จะเริ่มมาเป็นวิทยาศาสตร์บ้างและอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีการดึงเอาฟิสิกส์หรือว่าเลขที่มันก็จะคล้ายๆกันเนี่ยมาออกแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาออกแบบยังไงหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็เด็กก็จะได้บูรณาการไปด้วยอะไรแบบน
7: ี้ส่วนใหญ่คือไปที่เดียวแล้วก็หลายๆวิชาออกไปด้วยกันแล้วก็มีเหมือนโจทย์ให้เด็กนี่ถ้าผมถามกลับอีกแบบนึงแล้วถ้าเกิดเราจะออกแบบการเรียนการสอนแบบที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ฮะตอนของการออกแบบเนี่ยฮะจะสำคัญตรงไหนยังไงบ้างขั้นตอนของการออกแบบ
8: สำคัญอันดับแรกเลยคือต้องเนื้อหาดูเนื้อหาก่อนว
7: ่
8: าเนื้อหาที่เราจะต้องสอนเขาเนี่ยมีเนื้อหาอะไ
7: ร
8: และสามารถนำเนื้อหาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาโยงเชื่อมเข้ากับเนื้อหาหลักตัวนี้ได้หรือเปล่า
7: ครับ
8: ถ้าเกิดเป็นเนื้อหาอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องแล้วเราไม่ถนัดเราก็ต้องไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาจากอาจารย์ท่านอื่นที่เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชานี้อะไรเงี้ยเหมือนกับที่ในเทคเขาจะมีเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิด

ความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่ปกหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งกระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ูตัวอย่างก่อนนะครับนี่คือกระบวนการผมจะต้องมาสร้าง1โนดเพื่อไว้บอกเด็กทุกคนที่ผมสอนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะอยู่ระดับใดผมจะสอนม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 ผมก็จะบอกว่าเทอมนี้ทั้งเทอมเธอเข้ามาที่โหนดนี้โหนดเดียวเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องไปสร้างโหนดย่อยๆนะครับสั่งงานเด็กเช่นว่านี่ครับงานครั้งที่1ผมก็วิ่งไปโหนดนึงงานครั้งที่2ผมก็วิ่งไปโหนดนึงนี่งานครั้งที่1งานครั้งที่1ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ทุกคนเอาคะแนนไม่ล่อหลอก5คะแนนนะสมัครสมาชิกแล้วอัพโหลดรูปของตัวเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปสร้างบอกของตัวเอง1ชิ้นนี่คืออยากให้เด็กสร้างบอกเป็นพร้อมภาพประกอบอย่างน้อย1ภาพนี่

0: นะครับบอกแหล่งที่มาของข้อมูลแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้องด้วยส่งภายในเมื่อไหร่นี่ครับเวลาแล้วเวลาแจ้งส่งแจ้งส่งตรงแสดงความคิดเห็นข้างล่างนี้ว่าตัวเองไปสร้างบอกนั้นน่ะอยู่ที่ไหนครับนี่ครับนี่เช่นอยู่ที่ www.thaigoodview.com/node นี่อย่างนี้การแจ้งส่งเป็นโหนดก็คือเป็นบล็อกเอามาส่งเหมือนกับเอากระดาษรายงานมาส่งบนโต๊ะครูนี่คือโต๊ะครู 6/1 โต๊ะของครูแล้วกันที่ 6/1 ไว้งานครั้งที่1เอาสมุดมากองตรงนี้ก็คือโหนดนี้ไงสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาแจ้งไม่แจ้งโหนดช่วยไม่ได้นะก็คือโทรไม่ส่งกันบ้านครูอะแล้วครูจะไปตรวจได้ไงเธอต้องบอกโหนดครูว่าเธอทำไว้ที่ไหนเด็กเขาก็มาแจ้งพอแจ้งเราก็เข้าไปตรวจเนี่ยครับเขาก็เอาเรื่องอะไรก็ได้ผมบอกแล้วไงเรื่องอะไรก็ได้อาจารย์สังเกตดูวิธีการให้คะแนนนี่ถึงขั้นตอนการให้คะแนนตกลงกับเด็กสำหรับเทอมที่แล้วครั้งที่หนึ่งถ้าดอกกล้วยไม้นี่ไม่ผ่านนะนักเรียนต้องปรับอีกเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะนักเรียนเธอได้กุหลาบขาวเนี่ยผ่านนะเธอเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูปั๊บครั้งแรกเนี่ยทำไมครับได้ดอกกล้วยไม้นี่แสดงว่าเด็ดนะเนี่ยไม่ใช่ย่อยมาเด็ดโอ้โหแถมให้ดอกกุหลาบอีกดอกด้วยชื่นใจเห็นไหมครับมันก็ชื่นใจแล้วแต่เด็กเขารู้กับเราสองคนก็โอเคละอ้าวประเด็นต่อมาตรงนี้เราให้เด็กตรงต่อเวลาครูสนองให้วันที่เท่าไหร่เด็กเริ่มทำอะไรนี่ครับอาจารย์บอกส่งวันที่20กุมภาอาจารย์ไม่ต้องสนใจแก้ไขล่าสุด21กุมภาติดลบได้ทันทีครับนี่คือการไม่ตรงต่อเวลานี่คือกระบวนการง่ายๆนะครับอาจารย์อย่าไปใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ทั้งเทอมทุกชิ้นงานใช้แต่บล็อกเนี่ยไม่ถูกต้องเลยครับอย่างน้อยๆเด็กต้องเขียนครับเด็กต้องเขียนด้วยมือเพราะการเขียนด้วยมือเนี่ยเป็นการฝึกทักษะในการเขียนภาษาไทย
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนนะครับการสร้างบล็อกให้กับพวกเรานะอันดับแรกที่เราจะทำก็คือให้นักเรียนเข้าไปที่เว็บ Thai Good View ก่อนนะครับนักเรียนเข้าไปตรงคำว่าสมัครสมาชิกก่อนเวลาเราสมัครเนี่ยพยายามให้เราเนี่ยไม่ใช้ชื่อที่จริงของตัวเองนะไม่ใช้ชื่อจริงไม่ใช้นามสกุลจริงให้เขียนเป็นนายกนายขออะไรไปก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีแล้วข้อมูลพวกนี้มันจะไม่เซฟให้กับตัวเรานะ
2: คุณครูวิทยาได้เริ่มการเรียนการสอนแบบใหม่โดยสอนให้นักเรียนสร้างบล็อกเพื่อใช้ในการส่งการบ้านซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น

หลังจากที่เราลงรูปภาพอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่หัวข้อเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองไปด้านล่างดูนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงคำว่าบันทึกนะพอบันทึกเสร็จไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นวันที่ที่เราบันทึกไว้ให้นะแล้วสังเกตดูตรง as date ด้านบนนะครับก็จะมีรหัสโหนดของเราที่เราจะใช้เข้าไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นของครูนะครับถ้าอย่างของครูเนี่ยครูก็จะบอกรหัสโหนดให้พวกเรามานะเราก็เวลาจะเข้าดูหรือว่าจะเข้ามาดูงานที่ครูสั่งเราก็เข้ามาในโหนดนี้หลังจากที่ครูสอนแล้วอ่ะให้เราจับกลุ่มมันเองแล้วค่อยนำรายชื่อมาส่งให้ครูนะครับแล้วก็ครูจะบอก address ในบล็อกของครูไว้นะครับมันจะเป็นโหนดนะเป็นรหัสอยู่เราก็มาดูโจทย์เอาโจทย์ไปเสร็จแล้วก็เราก็ไปสร้างบล็อกขึ้นมาบล็อกนึงนะพอเราทำเสร็จหมดแล้วนะครับตอบคำถามในบล็อกเราเสร็จหมดแล้วเราก็เข้ามาในบล็อกของครูแล้วก็มาโพสต์ทิ้งเอาไว้แล้วก็เชื่อมลิงก์กันไปสำหรับบล็อกของเราเองนะครับแล้วครูก็จะเข้ามาตรวจตามวันที่กำหนดเอาไว้

0: จะเริ่มสอนตั้งแต่แรกสุดนะครับใช้ตั้งแต่การให้เด็กๆนักเรียนเขาสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็เรื่องสอนเรื่องการลงรูปภาพลงอะไรที่มันเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่จะช่วยให้เด็กเขามีความสนุกนะครับแล้วก็มีความสนใจมากขึ้นในการที่จะทำงานส่งเรานะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เด็กจับกลุ่มกันนะครับแล้วก็ให้แก้ตัวปัญหาครับผมเมื่อแก้เสร็จแล้วก็ให้ส่งผ่านทางบล็อกของเรานะครับโดยที่ว่าให้เด็กสร้างบล็อกของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านไปเรื่องเชื่อมนะครับเรื่องการให้คะแนนก็จะเป็นแนวที่ว่าผมจะคอมเมนต์ไปถ้าอย่างเด็กที่ทำถูกต้องนะครับกลุ่มไหนทำถูกต้องเราก็จะให้คำชมเชยไปจะให้เป็นหน้ายิ้มไปนะครับเพราะว่ารู้กันส่วนเด็กคนไหนที่ยังทำผิดอยู่ครับก็จะคอมเมนต์ไปว่าผิดแล้วก็ให้กำลังใจไปว่าให้พยายามต่อไปมีอะไรมาปรึกษาอย่างนี้นะครับก็จะให้เป็นหน้าที่ร้องไห้ไปครับผมจากที่ดูจากเด็กที่คอมเมนต์ลงมาก็นอกจากที่เด็กๆ เขาจะตอบคำถามอย่างเดียวก็จะใส่ลูกเล่นคือเด็กบางคนถนัดคอมพิวเตอร์นะครับก็จะใส่ลูกเล่นอะไรเข้ามาเยอะแยะมากขึ้นนะครับทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นนะครับที่จะส่งงานครับผม
1: ให้ทำการบ้านผ่านทางบล็อกค่ะทำทางอินเทอร์เน็ตก็ส่งได้เหมือนไม่เหมือนแบบทำในสมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องตามส่ง
2: ผ่านทางบล็อกดีกว่าค่ะเพราะว่าส่งงานตรงเวลาได้ครูเขารู้ว่าส่งตอนไหน
3: คุณครูพิชยาได้นำเอาบล็อกมาใช้ในการสอนวิชาภาษาจีน
4: ครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่เราซื้อสอนเกี่ยวกับการเข้าไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์แล้วก็ให้พวกเราหัดสร้างบล็อกของตัวเองและที่เราซื้อมีเนื้อหาให้อ่านเกี่ยวกับภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศจีนแล้วก็ให้เราเข้าไปเขียนคำตอบหรือว่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นแต่วันนี้เราซื้อจะให้แสดงความคิดเห็น4สาวงามแห่งแผ่นดินจีนหรือว่าซื่อต้าเหมยเหรินสาวงามทั้ง4คนเนี่ยชอบคนไหนมากที่สุดเพราะเหตุใด

0: ปกติเขาก็จะเล่นแต่คุยกับเพื่อนแต่ว่าพอเราสร้างกลุ่มขึ้นมาก็คืออยากให้เขาเข้ามาดูในกลุ่มภาษาจีนที่เราสร้างขึ้นมาก็จะอาจจะใส่ความรู้เข้าไปให้เขาอ่านหรือว่าเขาอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาจีนหรือว่ามีคำถามอะไรที่อยากรู้แล้วก็ไม่กล้าถามในห้องเรียนก็สามารถเข้ามาเขียนถามในนี้ได
1: ้มีความแตกต่างนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยเรียนมาก็เข้าไปในเพลินบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าไทยกู๊ดวิวนี่คือจะมีหลายวิชาให้เราได้ศึกษาแล้วก็ได้ทำอะค่ะ
2: การเรียนแบบเก่ามันก็จะดูเป็นเดิมๆไปนั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้ก็จะได้เปิดโลกกว้างขึ้น
3: เวลาเราแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนเราเวลาเขาอาจารย์เขาถามว่าสงสัยอะไรก็ไม่มีใครกล้าถามแต่ถ้าไปแสดงความคิดเห็นในเว็บบางคนก็อาจจะกล้าถาม
4: คุณครูสุทัศน์ได้ใช้ Facebook และบล็อกมาเป็นช่องทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
5: เดี๋ยวคาบนี้นะครับก่อนที่จะเรียนนะครับครูจะแนะนำว่าบทที่เราจะต้องไปเรียนด้วยตนเองนะครับที่ครูบอกในชีตนะก็คือบทแรกเลยเรื่องแสงนะครับแสงธรรมดานะครับเกี่ยวข้องกับการเลี้ยวเบนกับการแทรกสอดว่าเราจะต้องไปเรียนรู้จากไหนได้บ้างครูเลือกเข้าให้หลายทางมากเลยทางเลือกแรกเข้าผ่านเว็บโรงเรียนเลยนะครับผ่านเว็บโรงเรียนเข้าทางไหนที่ครูบอกเห็นไหมพอเข้าเว็บโรงเรียนมาแล้วก็เข้าไปตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับก็เข้าหมวดวิทยาศาสตร์แล้วเราก็จะเจอการเรียนรู้ของฟิสิกส์ชั้นม.5 มีทางเลือกที่2ให้เข้าผ่าน Facebook ทุกคนอัพ Facebook ครูไว้แล้วใช่ไหมครับแอดมาแล้วครูรับแล้วหลายคนเด็กม.5 ทั้งหมดรับแล้วเวลาเข้าผ่าน Facebook เห็นไหมครับเข้ากลุ่มมา M5นะครับ M.5 นะวงเล็บ2553จะเป็นรุ่นเราทั้งรุ่นเลยงั้นตอนนี้มีเพื่อนเข้ามาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับคนเล่น Facebook บางคน Facebook ไม่เล่นนะบางคนเว็บโรงเรียนเข้าไม่ได้เข้าผ่านบล็อกของไทย Goodview นี่นะของไทย Goodview เราจะเห็นว่ามีเหมือนหน้าเว็บทุกอย่างเลยเห็นไหมของไทย Goodview เห็นไหมครับมีทั้งลิงก์ในเว็บหน้าแรกหน้า2แล้วก็มีบางคนแบบไม่ได้เข้าไม่ได้ในเว็บเข้าไม่ได้มีลิงก์เนื้อหาให้เหมือนกันเห็นไหมครับเวลาเราลิงก์เนื้อหาไปก็เหมือนกันครับก็จะเจอเว็บเห็นไหมจะเจอเนื้อหาข้างในเหมือนกันตอนนี้สั่งงานไปแล้ว2อย่างนะลองไปเปิดดูนะครับว่างานมีอะไรบ้างเห็นไหมมีทั้งแบบฝึกหัดมีทั้งเกมให้เล่นด้วยเกมตรงนี้จะอัปโหลดตลอดเวลานะครับจะแล้วแต่เวลางั้นใครที่ติดตามก็จะได้คะแนนดังนั้นเราจะเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทั้งบทเลยบทนี้โอเคไหมครับใครแบบอยากเรียนรู้แบบในนี้เปิดดูแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเพราะมันเป็นเนื้อหาในหนังสือทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมที่เอามาลงเข้าไป YouTube เลยครับนะใน YouTube มีลงไว้เหมือนกันเสิร์ชคำว่าสรุปแสงตอนนี้มีอยู่คนเดียวเลยที่ทำสรุปแสงนะเสิร์ชไปเจอเลยครับมีของครูเจอของครูแน่นอนมีคนเดียวครับยังไม่มีใครทำตรงนี้ยังมีอีกถ้ามีคนไม่เข้าใจก็ติดต่อครูได้ตลอดเวลาทั้งใน M ทั้งในเฟซ

0: ต้องเข้าใจว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันเยอะนั้นเด็กก็สามารถเข้าทางไหนก็ได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองมีเป็นการที่เด็กก็ไม่ลำบากโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเด็กจะเรียนที่ไหนก็ได้แล้วเวลาติดต่อสื่อสารกับผมก็ใช้ Facebook กับ M งั้นเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่อะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถถามผมได้โดยตรงก็เหมือนนั่งเรียนในห้องเหมือนกัน
1: บางคนแค่แบบจับหนังสือก็เหมือนอยากจะหลับแล้วแต่แบบพอเล่นคอมก็เหมือนโอเครู้สึกดีขึ้นฉันได้เล่นคอมแต่มันเป็นการเล่นคอมที่มีสาระมีประโยชน์ขึ้นสามารถทบทวนได้ทุกเวลาค่ะเหมือนเวลาว่างไม่ได้ออกไปไหนก็เล่นคอมอยู่ก็สามารถเข้าไปทบทวนได้หรือว่าแบบเหมือนเราขาดเรียนเราก็สามารถเรียนย้อนหลังตามให้ทันเพื่อนได
2: ้ประโยชน์ก็แบบคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอะอยู่ที่ไหนแล้วก็มีมือถือแล้วก็สามารถเปิดเว็บขึ้นมาดูได้ว่าเนี่ยครูเขาสอนเรื่องนี้แล้วก็มาทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ก็เหมือนตอนที่เราเรียนใช่ป่ะคะบางครั้งเราก็อาจจะมีพลาดบ้างแบบเหมือนจุดนี้ยังไม่เข้าใจเราก็สามารถเปิดไปดูได้แล้วแบบเปิดไปดูเราก็สามารถกลับแบบเหมือนตรงนี้ไม่ฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ไปฟังใหม่ได้แล้วก็ก่อนสอบอย่างเงี้ยใช้ทบทวนหรือว่าเวิร์คค่ะ
4: การเป็นครูเนี่ยถ้าเราคิดว่าจะทำอะไรด้านไอทีแล้วคนเขาจะร่วมมือกับเราได้เนี่ยต้องเราต้องไปนั่งในใจเขาให้ได้ก่อนถ้าเราไปนั่งในใจเขาได้ทุกอย่างเนี่ยพูดง่าย

0: ที่นี่คือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรชบุรีโครงการแหลมผักเบี้ยก่อตั้งขึ้นเนื่องจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องสิ่งแวดล้อมทรงเล็งเห็นว่ากลไกธรรมชาติสามารถช่วยธรรมชาติได้และต้องการพระราชทานแนวพระราชดำรินี้แก่ชาวไทยเพื่อการพลิกฟื้นธรรมชาติอย่างยั่งยืน
1: ปี2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเนี่ยนะคะผ่านบริเวณหาดแหลมผักเบี้ยและในตอนนั้นเนี่ยที่ท่านทอดพระเนตรเห็นก็คือเห็นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมค่อนข้างมากนะคะท่านก็เลยมีพระราชดำริว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปัญหาในเมืองเนี่ยคนก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันขยะน้ำเสียก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันทำไมถึงไม่ลองเอาขยะมาฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อให้ป่าชายเลนได้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะหลังจากมีพระราชดำริในวันที่12กันยายน2533สำนักงานกปร.ก็สนองพระราชดำริร่วมกับกรมชลประทานนะคะแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนานะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชดำริให้ได้สำเร็จผลวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยคือให้ทดลองนะคะค้นคว้าหาเทคโนโลยีในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายนะคะซึ่งมีปรัชญาหลักสำคัญของโครงการก็คือใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะคะเราได้มีเทคโนโลยีในเรื่องของการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตมีเทคโนโลยีเรื่องของการบำบัดน้ำเสียโดยใช้บ่อผึ่งนะคะใช้พืชบำบัดน้ำเสียใช้หญ้ากรองน้ำเสียและป่าชายเลนบำบัดน้ำเสียในปี2542เราก็ได้

0: ถวายเทคโนโลยีนี้นะคะกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็มีพระวินิจฉัยนะคะแล้วก็บอกกับทีมคณะนักวิจัยว่างานเรายังไม่ได้หยุดแค่นี้สิ่งที่วัตถุประสงค์ที่ต้องทำต่อไปก็คือขยายผลไปสู่ชุมชนและประชาชนทั่วไปเพื่อให้ที่นี่นะคะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและก็ประชาชนทั่วไปในการเข้ามาศึกษาค้นคว้า
1: ที่โรงเรียนวัดบางขุนไทจังหวัดเพชรบุรีอาจารย์ณัฐประภัสกำลังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนออกไปศึกษาค้นคว้าที่โครงการแหลมผักเบี้ย
2: ก็ให้เด็กๆเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้างานของพระองค์ท่านว่าทำอะไรบ้างเพื่อจะให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้งานของพระองค์ท่านแล้วก็ยึดงานของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดี
3: นักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นผู้ชายที่ทำงานหนักที่สุดในประเทศไทย
4: ในหลวงค่ะ
3: ในหลวงท่านทำอะไรทำยังไงที่นักเรียนว่าทำงานหนักในความคิดของนักเรียน
5: เหลือน้ำท่วมครับผม
4: ว่าคนที่ยากไร้ค่ะ
5: เอาของไปบริจาคครับ
3: โครงการของในหลวงมีอะไรบ้าง
4: โครงการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครค่ะ
6: โครงการคนหลวงค่ะ
7: โครงการย่าแฝกครับ
3: ที่บ้านเกิดของเราคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็มีโครงการพระราชดำริของในหลวงเหมือนกันโครงการอะไรคะ
0: ในการเข้ามาศึกษาดูงานนะคะหรือจะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือจะให้จัดฝึกอบรมเนี่ยนะคะวิธีการก็คือเมื่อติดต่อทางเจ้าหน้าที่นะคะสิ่งที่เราต้องทราบก็คือว่าท่านจะมาศึกษาดูงานด้วยวัตถุประสงค์ในเรื่องของอะไรบ้างนะคะจะดูเรื่องของขยะดูเรื่องน้ำเสียหรือว่าจะดูเรื่องของการใช้ประโยชน์จากขยะและน้ำนะคะแล้วก็จำนวนคนวันเวลาและสถานที่เพื่อที่ทางโครงการจะได้จัดเจ้าหน้าที่และวิทยากรในการดำเนินงานให้ตรงวัตถุประสงค์ของทุกท่านนะคะ
8: ดั่งความหวังของปวงประชาที่ประทานจากฟากฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
0: สำหรับกิจกรรมที่เราจัดให้กับโรงเรียนวัดบางขุนไทในวันนี้นะคะเราก็จะเน้นไปเรื่องของการให้ความรู้ว่าน้ำเสียนี่คืออะไรแล้วน้ำเสียเราจะดูได้ยังไงว่าน้ำเสียเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบไหนนะคะแล้วขยะเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กมากๆแล้วกำจัดขยะด้วยตัวเองสามารถทำที่บ้านได้ทำยังไงนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยเราก็เลยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด5ฐานฐานแรกก็จะเป็นเรื่องของน้ำเสียและตะกอนของน้ำเสียเสียมีคุณลักษณะยังไงเราจะดูยังไงนะคะ
9: เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยลองตักใส่ตักทุกอย่างใส่เข้าไปเลย
10: น่ากินไหมคะ
9: น่าใช้ไหมน่าใช้ไหมน่าอาบไหม
10: เนี่ยนะคะพี่ๆจะบอกให้เห็นว่าทุกวันของน้องๆนะคะในการใช้น้ำเข้าไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการที่จะไปเติมทำให้น้ำเนี่ยเขามีสิ่งปนเปื้อนมากขึ้นนะคะ
9: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบำบัดน้ำเสียเกิดขึ้นนะครับ
10: ใบน้ำเสียเนี่ยทางด้านหลังที่น้องได้เห็นอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบการบำบัดน้ำเสียรูปแบบหนึ่งไอ้เจ้าจุลินทรีย์ตัวเล็กๆในน้ำเนี่ยแหละค่ะที่เขามีประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียอันนี้น้ำที่เข้ามาที่นี่นะคะก็เป็นน้ำมาจากบ้านเรือนของน้องๆเนี่ยแหละค่ะเรารวบรวมมาแล้วก็ส่งเข้ามาที่นี่นะคะนอกจากนี้เห็นไหมคะบ่อเรากว้างใหญ่เปิดโล่งใช่ไหมคะเรามีลมฟิวนะคะเรามีแดดส่องลงมานะคะสายลมแสงแดดตรงนี้นะคะเราจะช่วยในการบำบัดน้ำเสียนะคะเพราะว่าเจ้าสายลมแสงแดดเนี่ยเขาก็จะดึงอากาศที่อยู่ข้างบนนี้แหละค่ะลงไปในน้ำ
0: พอเข้าฐานที่2ถ้าเราจะทดสอบคุณภาพน้ำการตรวจว่าคุณภาพน้ำน้ำดีหรือน้ำเสียใช้วิธีการทดสอบยังไง
11: เวลาเราถึงที่เก็บน้ำตัวอย่างเนี่ยไปเห็นแหล่งน้ำแต่ละแหล่งเนี่ยสีมันแตกต่างกันเนี่ยถ้าเราอยากรู้เบื้องต้นว่าน้ำอ่ะมันดีหรือมันเสียขนาดไหนเราก็จะต้องมีเครื่องมือที่ไปวัดดูไอ้เครื่องมือตัวแรกเนี่ยตัวนี้เป็นการวัดหาออกซิเจนที่ละลายในน้ำน้องๆรู้ไหมว่าพวกปลาหอยปูหอยกุ้งปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันควรจะมีออกซิเจนละลายในน้ำอยู่เท่าไหร
12: ่สองครับสี่ครับ
11: ยิ่งมากปลาก็ยิ่งมีอากาศหายใจเยอะดังนั้นก็ควรจะมีตั้งแต่4มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นน้ำเสีย
13: ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว
12: 0.9
11: ประกาศดังๆประกาศดังๆให้เพื่อนได้ยินด้วยเท่าไหร่แล้ว
14: 0.9
11: ทีนี้เราลองมาดูในน้ำดีบ้างทีนี้
13: ครับดูตัวเลขซิครับหนุ่มน้อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้บอกเพื่อนหน่อย
12: พูดกอง
11: ปลาอยู่ได้ป่าวปลาอยู่ได้ป่าว0.2

0: ันนี้คืออะไรครับทางยาวๆเนี่ยแปลงยาวๆนี่เราเรียกว่ารู้ไหมจริงๆแล้วเป็นระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเป็นเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เราเอาต้นหญ้าต้นไม้พืชน้ำต่างๆนะมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียนะครับ
1: คุณภาพน้ำที่ผ่านแปลงพืชบำบัดน้ำเสียเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำตั้งแต่ก่อนเข้าแปลงจะมีสีหนึ่งจะออกค่อนข้างดำและน้ำที่ผ่านแปลงพืชแล้วเนี่ยน้ำจะค่อนข้างใสและออกสีเขียวใสๆนะคะอันนี้เป็นมาจากกลไกในเรื่องของการบำบัดตามธรรมชาติเขาจะกินสารอินทรีย์ที่มากับน้ำเสียและเปลี่ยนรูปให้ไปเป็นธาตุอาหารเป็นสารอนินทรีย์ซึ่งพืชเหล่านี้ก็จะไปใช้ในการเจริญเติบโต
2: การทำปุ๋ยหมักโดยทั่วไปเนี่ยเรามีหลายวิธีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ของแหลมผักเบี้ยเนี่ยเรามีวิธีใช้ดินเข้ามาช่วยในการให้เขาย่อยสลายได้ดีขึ้นถูกไหมครับจะเห็นได้ว่าสีดำๆเนี่ยนะสีดำๆตัวนี้จะเป็นของขยะแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการใช้ดินเข้าไปช่วยในการกลบเพื่อที่จะให้เขามีการย่อยสลายได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมันเป็นชั้นถูกไหมคะนี่เหมือนกันเลยเห็นป่ะเป็นชั้นขยะดินขยะดินขยะดิน
3: เริ่มต้นด้วยเดี๋ยวเราจะมีถ่านเพื่อที่จะดูดซับกลิ่นเขาด้วยนะครับ
2: ซ้ายแล้วจะใส่ประมาณสูงประมาณ5เซน
3: ต่อไปนี่สำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวขยะลงนะครับเดี๋ยวเราจะถมหน้าดินกลบหน้าให้เข้าทั่วนะครับกลบไปทั่วโอเคนี่เราทำได้แล้ว1ชั้นเดี๋ยวเราจะทำต่อมาอีก1ชั้น2ชั้นเป็น3ชั้น
1: จริงๆแล้วทุกบ้านเนี่ยสามารถทำได้เพียงแค่หลักสำคัญของมันก็คือว่าจะต้องแยกขยะให้ได้และขยะที่เอามาทำปุ๋ยก็คือขยะอินทรีย์ใช่ไหมคะขยะอินทรีย์เนี่ยถ้าน้องๆแยกได้ที่บ้านนะคะก็เอาขยะอินทรีย์เนี่ยมาใส่หลุมถ้าไม่มีถังก็ขุดหลุมมีพื้นที่ในบ้านก็ขุดหลุมเอาดินกลบนะคะหลังจากนั้น30วันน้องก็จะได้ปุ๋ยมาเพื่อใช้ในการปลูกต้นไม้ในบ้านเรือน
4: มาอยู่ที่ทางเข้าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของโครงการแหลมผักเบี้ยของเราเดี๋ยววันนี้น้องๆก็จะเห็นว่าป่าของโครงการแหลมผักเบี้ยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนะคะเรื่องป่าชายเลนก็เป็นอีกหนึ่งระบบของโครงการนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียป่าชายเลนเนี่ยบำบัดน้ำเสียนะคะโดยการที่เราให้น้ำเสียเนี่ยลงสู่ป่าชายเลนแล้วก็อาศัยตอนช่วงน้ำขึ้นค่ะคือน้ำทะเลมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้มันเจือจางหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพวกรากต่างๆรากอากาศของต้นแสมหรือว่ารากค้ำจุนของต้นกงกลางเนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยออกซิเจนออกให้กับน้ำพวกนี้ก็จะเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำเสีย
1: ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่แหลมผักเบี้ยเนี่ยนะคะเราวัดจากสถิติเรื่องของปริมาณต้นไม้จากเดิมที่ไม่มีเลยเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเยอะเกือบเป็นพันไร่แล้วในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะมีสัตว์หน้าดินเล็กๆเพิ่มอีกเยอะมากที่มากับตะกอนน้ำทั้งหลายเนี่ยนะคะปูแสมปูทะเลเนี่ยเยอะขึ้นมากนะคะซึ่งทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้เนี่ยนะคะมาจับปูต่อ1วันเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า300กิโลกรัมนอกจากนี้ยังมีนกอพยพและมีนกอีกหลายชนิดเข้ามาในบริเวณโครงการด้วยและล่าสุด 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนกที่ไม่เคยเจอเลยในบริเวณนี้นะคะเพิ่มขึ้นอีก3ชนิดซึ่งเป็นนกชนิดเดียวกันกับที่พบที่เขาใหญ่ก็แสดงว่าพื้นที่นี้สมบูรณ์พอและนอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นนกแล้วนะคะยังมีตัวเงินตัวทองเพิ่มขึ้นด้วยเพราะตัวเงินตัวทองเป็นอินดิเคเตอร์หรือตัวบ่งชี้ที่บอกความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

0: มีปูสมแ
1: หน่ปลาใช้ออกซิเจน4มิลลิกรัมต่อลิตร
2: ใช้พืชในการบำบัดน้ำเสีย
3: โครงการแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริมีนายหลวงเป็นผู้ก่อตั้งฐานที่1บำบัดน้ำเสียน้ำเสียคือน้ำที่ใช้แล้ว
4: ในน้ำเสียมีธาตุอาหารตะกอนสามารถปลูกพืชได้ใช้ถังคอนกรีตหมักวิธีหมักคือทำแบบขนมชั้นชั้นที่1ใส่ถ่านชั้นที่2ใส่ทรายชั้นที่3ใส่ขยะเปียกได้เรียนรู้การบำบัดน้ำเสียการแยกขยะการทำปุ๋ยหมักแล้วก็การบำบัดน้ำเสียโดยป่าชายเลน
3: กิจกรรมที่ชอบที่สุดก็คือการหมักขยะครับเพราะว่าถ้าเรามีขยะเราก็จะได้ทำปุ๋ยได้ครับ
4: หนูอึ้งกับ

0: คงมากค่ะแล้วก็ไม่เคยทราบมาด้วยว่าโครงการนี้นายหลวงท่านจะทำขึ้นมาแล้วหนูก็ไม่เคยทราบว่าพืชจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ค่ะ
1: ในฐานะที่เป็นครูสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการก็คือองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปบูรณาการประยุกต์ใช้เชื่อมโยงในกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเช่นการหาค่า pH ของน้ำในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์การทำปุ๋ยหมักในกลุ่มการงานอาชีพและครูก็เข้าใจว่าสิ่งที่ในหลวงทรงทำเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมคือชุมชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงเกิดความรู้ที่ยั่งยืน
2: ความภูมิใจที่เราได้รับใช้พระองค์ท่านนะคะจริงๆแล้วนักวิจัยทุกคนที่มาทำงานที่นี่เนี่ยนะคะเราไม่มีค่าตอบแทนอย่างอื่นนอกจากความภูมิใจที่เราได้และสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เสมอก็คือว่าทุกครั้งที่มีคนมาดูงานเด็กหนึ่งคนเนี่ยค่ะในอนาคตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนะคะเขาจะจดจำสิ่งที่เขาได้ศึกษาไปเนี่ยค่ะไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนักวิชาการทุกคนหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานที่นี่นะคะเราก็จะมองเหมือนกับว่าเราคือผู้หนึ่งที่ปิดทองหลังพระมากกว่าแต่ถ้าทุกๆคนปิดทองหลังพระและองค์พระได้สวยได้สำเร็จสมบูรณ์มันก็เป็นความภูมิใจหนึ่งซึ่งคิดว่าคนไทยทุกคนคงอยากจะทำให้ในหลวงเหมือนกันแล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคนได้มาทำเพื่อพระองค์ท่านเหมือนกันค่ะ

ัปดาห์นี้รายการครูพบกูรูขอเสนอวิธีการทำหุ่นมือเพื่อให้คุณครูนำไปประยุกต์กับการสอนวิชาต่างๆและดึงดูดความสนใจของนักเรียนซึ่งผู้ที่จะมาให้ความรู้ก็คือคุณเกียรติสุดาพิรมหรือครูอ้าวผู้บุกเบิกรายการเจ้าขุนทองรายการละครหุ่นที่ดังที่สุดในเมืองไทย

0: มีความรักในการ์ตูนนะคะในนิทานสำหรับเด็กอยู่แล้วดังนั้นไอ้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มันนำมาประกอบกับหุ่นมือเมื่อเรารู้จักศิลปะหุ่นมือเนี่ยเราก็เริ่มศึกษามันจุดเริ่มต้นที่ทำเจ้าขุนทองนะฮะเริ่มมาจากที่ทางช่อง7น่ะผู้บริหารช่อง7เนี่ยอยากได้รายการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะเด็กดูตอนเช้าโดยที่ไม่มีโฆษณาขั้นเคยเอาหุ่นเนี่ยไปเล่นกับเด็กนะเด็กจะสนใจแล้วเขาจะเชื่อถ้าเด็กเล็กนะคะเขาจะเชื่อว่าอันนี้เป็นตัวนั้นตัวนี้ถึงเขารู้เขาก็ทำเป็นไม่รู้อ่ะเพราะว่าเขาจะสื่อสะท้อนอารมณ์ตัวเองออกมาทางนั้นบางทีเด็กเนี่ยจับหุ่นมาเล่นหุ่นเนี่ยเราจะดูอะไรได้เยอะแยะเลยจากสิ่งที่เด็กพูดว่าเด็กเล่นอะไรเด็กพูดอะไรหรือบางคนเนี่ยเด็กเตรียมคนมาถึงแบบอาจจะก้าวร้าวนะจะมีการตีหุ่นนะคะทันทีเลยบางคนนี่อ่อนหวานก็จะแบบค่อยๆพูดจาเพราะนะคะมันจะมีหลายอย่างค่ะคงเหมือนคนนั้นฮะหุ่นเนี่ยคือรูปแบบรูปลักษณ์ของตัวเขานะคะรูปร่างหน้าตาสีสันอันนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือความมีชีวิตที่เราใส่ให้นะมีความมีชีวิตชีวาแล้วก็บุคลิกนะฮะที่เราใส่ให้หุ่นมันจะได้เป็นจริงขึ้นมา
1: น่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือเทคนิคการสอนที่มาช่วยเด็กๆให้เรียนสนุกขึ้นอาจจะได้เทคนิคจากเพื่อนๆที่ไปเวิร์กช็อปด้วยกันหรือจากทีมงานแนะนำเพิ่มเติมมาค่ะ
2: ก็อยากแบบว่าหากิจกรรมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาสอนให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นนะคะ
3: ถ้านักเรียนได้รับเทคนิคที่ทำให้เด็กเนี่ยเขามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับกลุ่มได้ทำงานร่วมกับเพื่อนแล้วก็มีการแบ่งปันความคิดได้ดีขึ้น
4: เอามาช่วยสอนช่วยทำกิจกรรมทำให้เด็กเกิดความสนุกสนานเด็กก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนั้น
5: เราอาจจะมีการใช้หุ่นให้มีการเคลื่อนไหวแล้วเด็กก็จะได้มองเห็นว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วเด็กจะมีความสนใจกับตัวคุณครูมากขึ้นแล้วก็ในสื่อของการเรียนการสอนได้มากขึ้น
6: การสนทนาของช่วง Sharing Idea ในวันนี้จะเป็นการพูดคุยถึงปัญหาเรื่องสมาธิความสนใจในการเรียนของนักเรียนและวิธีการแก้ปัญหาของคุณครู
0: อยากรู้ว่าเวลาสอนมีเรื่องลำบากใจอะไรเกี่ยวกับเด็กๆเรื่องการสอนไงคะมันมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องลำบากใจว่าอยากจะถ่ายทอดให้เด็กแต่เด็กรับได้ไหมหรืออะไรไหมเบื่อไหมอะไรเงี้ย
7: ที่เราเจอนะคะก็จะเป็นช่วงระยะความสนใจของเด็กจะสั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเล็กด้วยแล้วก็เหมือนถ้าเกิดว่าเราตั้งไว้สัก15นาที20นาทีก็อาจจะทำได้แค่10อะไรเงี้ยค่ะ
3: สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของเขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบอะไรที่ซ้ำๆซักๆคุณครูคิดว่าถ้ามีอะไรมาใหม่ๆเนี่ยน่าจะเรียกร้องความสนใจในการเรียนของเด็กมากมากยิ่งขึ้นนะคะ
8: พอมาถึงห้องเรียนเนี่ยหนึ่งอุปกรณ์ของเด็กประถมเนี่ยมันจะมากขึ้นเช่นมีกล่องดินสอมีดินสอยางลบไม้บรรทัดเนี่ยนะคะพอเวลาคุณครูสอนปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือคุณก็จะเล่นแต่ดินสอตัวการ์ตูนไม่ฟังคุณครูอะไรอย่างเงี้ยสนใจแต่ตัวการ์ตูนใหม่ๆคิตตี้เบนเทนอะไรที่เขานิยมกันนะคะ
4: สำหรับความสนใจของเด็กในชั่วโมงเรียนเนี่ยนะคะก็มีปัญหาอยู่นะคะอย่างเช่นที่ว่าเวลาสอนเนี่ยก็จะมีเด็กบางคนที่แอบทำอะไรใต้โต๊ะกินขนมบ้างลอกกันบ้านบ้างทำวิชาอื่นบ้างขณะที่คุณครูก็สอน
0: ปัญหาต่างๆที่คุณครูประสบมานะคะคุณครูมีวิธีที่จะช่วยให้มันแก้ปัญหาอะไรบ้างคะ
7: จริงๆแล้วอะค่ะก็คือเราจะโดยที่แบบว่าสัญชาตญาณของความเป็นครูก็คือต้องแก้สถานการณ์นั้น
0: ๆ
7: ก็เหมือนเด็กเขาไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็หยิบเลยนิทานหรือไม่ก็ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยพอความสนใจกลับมาปุ๊บก็เริ่มต่อที่เราสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่เราจะไม่หลากหลายอะค่ะก็คือจะใช้แบบเดิมๆ
1: อาจจะเน้นน้ำเสียงว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วอยู่หน้าห้องเรียนแล้วก็จะเป็นมุมนิทานจากหนังสือนิทานจากหนังสือโดยบางทีเราก็จะให้เขาหยิบมานิทานที่เขาชอบเล่มหนึ่งแล้วเราก็จะเป็นคนเล่าแล้วก็พอช่วงปลายๆหน่อยก็จะให้เขาเป็นคนเล่าแทนเราก็จะดึงได้พักหนึ่ง พักหนึ่งแล้วก็ความสนใจที่มากกว่าบางทีกับของเล่นของเขาเขาก็จะไป
8: ป.1ก็ต้องมีการแข่งขันการให้ดาวเราจะเพิ่มการให้ดาวเด็กดาวเด็กดีเขาก็จะตั้งใจฟังแล้วก็จะพยายามอ่านหนังสือของเราให้ได
9: ้เด็กๆ เขาจะมีการชอบบทบาทสมมุติกันแสดงเป็นครูแสดงเป็นนักเรียนอย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาจะชอบยังชอบมีการให้
8: รางวัล
9: ค่ะชอบยังชอบอยู่ค่ะแล้วก็มีการชมเสริมแรงเด็กๆ เขาจะชอบค่ะ
0: คุณครูทุกท่านได้คุยมาเนี่ยก็ดีแล้วนะคะมีครูที่ดีมีโรงเรียนที่สนับสนุนเยอะแล้วก็กิจกรรมที่ฟังมาเนี่ยก็ดีแล้วแต่ว่าอันที่เป็นหุ่นเนี่ยนะคะก็สามารถเอาว่ามันสามารถเข้าไปอยู่ในทุกกิจกรรมที่คุณครูทำอยู่แล้วแล้วหุ่นมันมีหลายแบบคือเราต้องสังเกตว่าอันไหนที่มันมีผลกับเขาแล้วอาจจะเป็นคนที่ชักจูงคือทุกอย่างนะหุ่นมันคือรูปแบบการ์ตูนนะมันเหมือนตุ๊กตานี่คือรูปแบบมัน เสียงนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เราเอาให้เด็กเนี่ยมัน3อันประกอบกันนะคะแล้วก็ตัวเราที่ต้อง acting เป็นเล่นละครเป็นรู้สึกว่าการที่จะช่วยให้ปัญหานี่ดีขึ้นให้คลี่คลายขึ้นเนี่ยเป็นทางหนึ่งนะคะหุ่นเนี่ยจะช่วยให้จิตใจเขาอ่อนโยนนะคะให้เขา เรียนรู้จากเรื่องที่เราเอาหุ่นมาเล่นแล้วเป็นตัวที่ทำให้เด็กโตหน่อยเนี่ยสามารถแสดงออกถึงพฤติกรรมได้ว่าตัวเขาเป็นอย่างไรตัวเขารู้สึกยังไงตอนนี้นะคะเราจะได้เข้าใจเขาดังนั้นเนี่ยการนำหุ่นมา

0: ไว้กับการเรียนการสอนหรือการอบรมเด็กๆเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูอ่อนโยนอ่อนหวานขึ้นหุ่นจะเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในทุกอย่าง
1: การเวิร์กช็อปในวันนี้ครูอ้าวได้นำวิธีการทำหุ่นมือชนิดต่างๆ

0: นาการสามารถจะครูทำให้เด็กเล็กๆสนใจในแบบเรียนในบทเรียนนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ทำเนี่ยใช้ทำเนี่ยก็ไม่ซับซ้อนนะคะอุปกรณ์ก็มีอุปกรณ์ง่ายๆที่เราสามารถจะหาได้ทั่วไปอย่างเช่นเศษวัสดุต่างๆกับเศษกระดาษไม้ติมก็จะใช้สำลียัดหรือไม่ก็ได้นะคะเป็นหัวอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นหัวตรงๆมาก็ได้เดี๋ยวคุณครูลองทำไหมคะ
1: ใช้กาวแปะเลยหรอคะ
0: ใช้กาวแปะค่ะอันนี้เป็นทำอย่างง่ายๆคือว่าไม่ต้องใช้ได้เย็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าครูจะเย็บก็ได้นะคะอันนี้เหมาะกับเด็กเล็กๆแล้วก็เหมาะกับ เรื่องสั้นๆค่ะเรื่องที่จะเล่นน่ะสั้นๆการทำหุ่นเนี่ยมันให้ความเพลิดเพลินนะคะแล้วก็มันอยู่กับตัวเองค่ะเวลาที่ทำไปแล้วก็นั่งคิดอะไรไปแล้วก็ออกแบบในใจด้วยแล้วจินตนาการในใจด้วยว่าตัวนี้นิสัยอย่างนี้นะหน้าตาคนเป็นอย่างนี้ติดตาตรงนี้เอ๊ะผมเอาทรงอะไรดีเครื่องประดับมีไหมนะคะเวลาที่เขาออกแบบไปเนี่ยแล้วทำไปด้วยเนี่ยมันได้อะไรหลายอย่างนอกจากความคิดสร้างสรรค์อย่างที่รู้ๆกันนะคะแล้วถ้าเผื่อให้เด็กทำไปกับเราด้วยก็จะยิ่งดีตามปกตินะคะเวลาทำหุ่นเนี่ยเราจะไม่มีการวิจารณ์กันเราจะให้เป็นเรื่องของจินตนาการจริง
2: ๆคุณครูแต่ละท่านจินตนาการในการตกแต่งหุ่นถุงมือของตนเองอย่างตั้งใจและสนุกสนานโดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม
0: ใช้เวลาไม่นานนะคะใช่ไหมคะแป๊บเดียวเราก็ทำออกมาแบบไอเดียแตกต่างกันไปนะคะสังเกตดูเมื่อกี้ดูคุณครูกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแช่มชื่นแล้วก็อยู่กับจินตนาการตัวเองทีนี้การเล่นเนี่ยไอหุ่นอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายมันแค่กระดิกนิ้วนะคะตัวไหนพูดนะตัวไหนพูดนะทีละนิ้วเป็นการแยกประสาทได้ดีมากสำหรับเด็กฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กที่จะต้องจับดินสอที่ก็ไอ้เนี่ยมันเป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่งการเล่นก็ขยับนิ้วตามใจชอบนะคะก่อนที่มันจะไปถึงคนดูที่เป็นเด็กมันจะต้องเริ่มจากเราไปที่หุ่นแล้วหุ่นถ่ายทอดไปนะคะแล้วเด็กถึงจะได้รับเข้าใจตัวละครนั้นๆและเข้าใจเรื่องราวนั้นๆ
3: นายพลานค่ะนายพลานบอกว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เหรอเจ้าหมอปลาเนี่ยเราหามาตั้งนานแล้วนายพลานก็จับเจ้าหมอปลาไปแล้วก็บอกยายกับหลานว่าไม่ต้องห่วงนะต่อไปนี้เนี่ยเจ้าหมาปลาเนี่ยจะไม่มาเกเรยายกับหลานอีกแล้วหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยก็เลยกลับไปหาแม่ได้อย่างปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมคะได้อย่างปลอดภัยนำหุ่นนิ้วมือค่ะมาเล่านิทานเด็กก็จะมองว่าเรามีหุ่นอะไรบ้างแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสนใจมากขึ้นนะคะคือเวลาคุณครูพูดอ่ะเขาอาจจะมีความสนใจแป๊บนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามี มีหุ่นมือหรือว่ามีถุงมือมาช่วยเนี่ยเขาก็จะให้ความสนใจกับสิ่งนั้นมากขึ้นนะคะคือเด็กอ่ะเขาก็จะชอบอะไรที่ใหม่ๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะคะ
0: ท่านนี้ก็มาถึงหุ่นอีกอย่างนึงนะคือหุ่นเขาเรียกว่าหุ่นทำจากถุงกระดาษประมาณว่าถุงกระดาษท่านนี้หุ่นนี้มันทำได้หลายอย่างหลายวัสดุมากมันมีกระดาษก็ได้ผ้าถุงมือของหรือใช้เสื้อผ้าเก่าก็มาทำได้ฟองน้ำก็ได้นะคะมันง่ายดีก็เลยเอามาให้แนะนำนะคะมาแนะนำให้ทำกันอันนี้ทำจากกระดาษสีนะคะถ้าเป็นจริงเนี่ยให้เด็กๆทำแล้วฝึกหัดอะไรกันเนี่ยก็ใช้กระดาษเหลือใช้ดีกว่านะคะวิธีทำเนี่ยมันก็คือหุ่นเนี่ยมันไม่ขยับมือก็ปากนะคะอันนี้ขยับปากเป็นหลักแล้วทำจากกระดาษคือทำง่ายแต่ว่าไม่ทนนะนั่งทับแป๊บเดียวก็แบนแล้วนะทีนี้ถุงเนี่ยคือตัวหลักของตัวนะคะแบบนี้เราก็ทำถุงแบบนี้นะคะเหมือนพับถุงธรรมดาเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาจากกระดาษพอที่จะใส่มือเราเข้าไปได้ขนาดนั้นนะคะธรรมดาเนี่ยเราเคยเห็นถุงอย่างนี้ใช่ไหมที่เอาตรงนี้ขยับใช่ไหมตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาให้มันชัดยิ่งขึ้นเพ พอเวลาปากมันใหญ่ชัด

เจนเนี่ยมันก็สามารถจะให้ความสนุกสนานได้มากขึ้นเพราะปากมันใหญ่พูดแล้วเห็นชัดอันนี้ก็เอาปากนี่แปะเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นจานกระดาษนะคะอันนี้เลยเป็นหุ่นที่ประยุกต์ขึ้นมาหน่อยจากถุงอย่างเดียวเป็นมีจานกระดาษด้วยอันนี้เราก็มาเริ่มจากการที่ทำถุงก่อนนะคะก็เหมือนถุงกระดาษทั่วไปถุงกระดาษแบบมีก้นนะคะเราก็จะพับประกบกันแล้วก็กะขนาดค่ะเดี๋ยวลองพับดูนะคะใช้กาวเป็นหลักนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นการลองทำดูก็จะให้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
3: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
4: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
3: ไปพี่ให้
2: ขอบคุณครับ

0: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหร
1: ออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประเวศวสีวันนี้เวลา 17:31 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวสีซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10มกราคม2569สิริอายุ94ปีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประเวศวสีเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2474ที่จังหวัดกาญจนบุรีสำเร็จการ

ษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธิ์รังสีกาญจนบุรีและเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำหรับการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ได้รับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกาและศึกษาวิชามนุษยพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมารับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ทำการศึกษาวิจัยเรื่องโรคทารัสซีเมียและได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องจากต่างประเทศและมีผลการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์สาธารณสุขการศึกษาวัฒนธรรมกฎหมายและการเมืองมีความคิดว่าระบบสุขภาพเชื่อมโยงกับด้านต่างๆทุกด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพต้องทำโดยเป็นองค์รวมโดยมีชุมชนเป็นฐานรากจากความเสสละและอุทิศตนเพื่อสังคมมาโดยตลอดศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศได้รับรางวัลจากนานาชาติและในประเทศไทยอาทิรางวัลแม็กไซไซในปี2524รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี2526ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาการแพทย์ได้รับเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาและได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2531ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและทุติยจุลจอมเกล้าด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับแพทย์หญิงจันทพงศ์วสีมีบุตรธิดาจำนวน2คนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึงวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยวงเดินแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอร์พลองแชงบริษัทโลก้าจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอฟเท็กซ์ทิลจำกัดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 1:05 นาทีคืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:30 นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศส

เวลา 16:38 วันที่14พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังปาเลเดเฟสติวัลของเกณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทอดพระเนตรงานแสดงสินค้า

0: มาเช่ดูฟิล์มภายใต้งานคานฟิล์มเฟสติวัล2026ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กราบทูลเชิญโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยซึ่งได้นำผู้ประกอบการไทยจำนวน15บริษัทเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและเจรจาการค้าครอบคลุมทั้งธุรกิจภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันรวมถึงบริการสนับสนุนการผลิตทั้งสตูดิโอและบริการสำหรับกองถ่ายต่างประเทศเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในฐานะผู้ให้บริการครบวงจรในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกทางด้านคุณภาพและความคุ้มค่าเปิดโอกาสทางการค้าการเจรจาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นหนึ่งในสินค้าบริการยุทธศาสตร์ของประเทศงานมาเช่ดูฟิล์ม2026จัดขึ้นเป็นครั้งที่68ระหว่างวันที่12ถึง20พฤษภาคม2569โดยจัดควบคู่กับคานฟิล์มเฟสติวัล2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2569ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เข้าร่วมงานมาเช่ดูฟิล์มมาแล้วรวม18ครั้งเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยงานนี้ถือเป็นหนึ่งในตลาดซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และคอนเทนต์ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกและเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการเจรจาการค้าการร่วมผลิตโดยคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากประเทศสำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกกว่า130ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเยอรมนีจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียทั้งนี้ผู้ผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศยังคงเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำอย่างต่อเนื่องด้วยความงดงามและความหลากหลายของภูมิประเทศทีมงานชั้นยอดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและการให้บริการด้วยน้ำใจไมตรีของไทยซึ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2569มีภาพยนตร์ต่างประเทศจำนวนมากถึง162เรื่องเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยสร้างมูลค่าการลงทุนกว่า36ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีทิศทางเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมโลกซึ่งในปี2568 TWC Thailand คาดการว่ามูลค่าตลาดสื่อและบันเทิงไทยคาดว่าจะถึง700ล้านบาทโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากบริการ OTT Streaming และโฆษณาออนไลน์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการบริโภคคอนเทนต์ภายในประเทศและการส่งออกและลดข้อจำกัดด้านการจัดจำหน่ายแบบดั้งเดิมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 10:33 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังห้องประชุมเฟื่องเหนือศูนย์พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครในการประทานประกาศนียบัตรวิชาชีพครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2568ในการที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลโดยทรงเป็นต้นแบบของผู้นำที่เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ของความมั่นคงวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทรงมีบทบาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางของการจัดการภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติทั้งทางด้านพลังงานสะอาดการผลิตที่รับผิดชอบและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมจากนั้นประธานประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก4ประเภทวิชาประกอบด้วยประเภทวิชาพาณิชยกรรมสังกัดคณะบริหารธุรกิจประเภทวิชาศิลปกรรมสังกัดคณะศิลปศาสตร์ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ประเภทวิชาคหกรรมสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์รวม111คนพร้อมกับประธานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดีประพฤติดีนักเรียนที่รับทุนการศึกษาประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นทุกชั้นปีรวมทั้งประธานเข็มเรียนดีสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุดเพื่อเชิดชูเกียรติและให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมีความภาคภูมิใจในตนเองและสถานศึกษาที่ได้บ่มเพาะพัฒนาทักษะความรู้ให้กับนักเรียนสำหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปัจจุบันจัดการเรียนการสอน5ประเภทวิชาคือประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรมประเภทวิชาคหกรรมประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประเภทวิชาศิลปกรรมรวม13สาขาวิชาทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีศูนย์การเรียนการสอนทั้งหมด4แห่งประกอบด้วยศูนย์เทเวศศูนย์โชติเวศศูนย์พาณิชยการพระนครและศูนย์พระนครเหนือโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนความสำคัญตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงใช้ความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ประกอบพระกรณียกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอยู่เป็นนิจด้วยเหตุแห่งพระวิริยะนั้นสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้จึงมีมติถวายปริญญาคหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางพัฒนาการครอบครัวและเด็กแด่พระองค์ฉะนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาพึงระลึกและเจริญรอยตามพระจริยาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนมาเกื้อกูลสังคมและประเทศชาติสมดังคำปฏิญาณที่ทุกท่านกล่าวต่อข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้อันจักเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามอันยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ครอบครัวศรีวิสารวาจาการท่องเที่ยวแห่งไผ่สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท TOT จำกัดบริษัท Account Channel จำกัดมหาชนและในเครือศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวิทย์รุ่น76ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลาวัดเสวตฉัตรวัดบางแวกวัดกำแพงวัดพระไกรสีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท AC Audit and Advisory จำกัดนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่24คณะนายมนูนแซ่โค้คณะสมาคมสุวรรณสามัคคีและสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดต่างๆจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดบ้านอันวัดสว่างคารมวัดสว่างทุ่งเกษมวัดบ้างกู่วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์วัดหงสุวรรณวาส วัดหนองใหญ่วัดพระนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาและวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

เวลา 17:00 นราชสกุลสุบรรณสภาวัฒนธรรมอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทศิษย์เก่าอัสสัมชัญคอนแวนต์รุ่น67ครอบครัวเชื้อชายนักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่น15ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทโอลิฟโกลบอลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมจำนวน8รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์นิดารุ่น5ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโครงการ2B No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ2B No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569วันนี้ที่โรงแรม The Emerald เขตดินแดงกรุงเทพมหานครโครงการ 2B No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานโครงการ 2B No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยมีแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีสำหรับการประกวดผลงานโครงการ 2B No. 1ระดับกรุงเทพมหานครประจำปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคม2569แบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่เขต 2B No. 1และชมรม 2B No. 1ในชุมชนมีเขตเข้าประกวด30เขตและชุมชนเข้าประกวด41ชมรมโดยเขต 2B No. 1ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี18เขตอาทิเขตจตุจักรเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตทวีวัฒนาเขตบางนาเขตมีนบุรีเขตราชบูรณะและเขตลาดพร้าวเขต 2B No. 1ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี12เขตชมรม 2B No. 1ในชุมชนที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศมี16ชมรมอาทิชมรมสุวรรณประสิทธิ์2เขตบึงกุ่มชุมชนแจงร้อนเขตราชบูรณะและชุมชนบุญมากเขตราชบูรณะรวมทั้งชมรม 2B No. 1ในชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศมี9ชมรมโดยเขตและชมรมทั้งหมดนี้จะไปนำเสนอผลงานการประกวดระดับประเทศร่วมกับอำเภอและชุมชนที่ผ่านเข้ารอบจากภูมิภาคทั่วประเทศกรุงเทพมหานครในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักของโครงการ 2B No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้ดำเนินงานสนองพระดำริให้เยาวชนไทยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเริ่มจากการขับเคลื่อนชมรม 2B No. 1ในชุมชนและส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่ปี2549และพัฒนาระบบการบริหารจัดการผ่านสำนักงานเขตทั้ง50เขตเพื่อเอื้อต่อการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีเขตและชุมชนที่ผ่านผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มต้นแบบ18เขตและ23ชมรม

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะชื่อประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆ เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไป

0: มันอันตรายนะ
1: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
1: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
2: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่เลย
1: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: ทุกๆวันศุกร์เว้นศุกร์ที่โรงเรียนเพิ่มวิทยาจะจัดให้มีการทำกิจกรรม8กลุ่มสาระการเรียนรู้หมุนเวียนสลับกันไปที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทั้งโรงเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกับคุณครูเปิดโอกาสอย่างอิสระในการรวมกลุ่มบริหารจัดการการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระร่วมกัน
1: ในส่วนของกิจกรรมค่ายวิชาการ8กลุ่มสาระนะคะของเรียนเพิ่มวิทยาเนี่ยเรามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมในการที่จะเสริมสร้างพัฒนาการของเขานะคะทีนี้ทางโรงเรียนก็เลยใช้วิธีการประชุมคณะครูนะคะมาปรึกษาหารือกันว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรได้บ้างนะคะแล้วมติของที่ประชุมก็เสนอกันว่าเราน่าจะจัดเป็นค่ายโดย8กลุ่มสาระเนี่ยจะหมุนเวียนกันในการจัดกิจกรรม
0: เริ่มจากที่หัวหน้ากลุ่มทุกสาระจะมาประชุมร่วมกันจับสลากกันว่ากลุ่มสาระใดจะได้จัดกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป
2: กิจกรรม

ที่เราจะจัดให้กับนักเรียนเนี่ยเราจะทำอะไรดีสิ่งที่อยากจะขอทุกกลุ่มสาระก็คือกิจกรรมที่จะจัดเนี่ยควรจะเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กปฏิบัติให้เด็กเขาได้ร่วมคิดร่วมทำนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะต้องเซตในกลุ่มสาระเนี่ยในหนึ่งกิจกรรมควรจะ

0: หลังจากจับสลากได้แล้วเนี่ยเราค่อยแยกไปคุยกันว่ากลุ่มสาระไหนจะทำกิจกรรมอะไรแล้วเราค่อยกลับมาคุยกันใหม่กลุ่มสาระภาษาไทยนะคะ
1: กลุ่ม
0: 8
1: ค่ะ
0: ได้กลุ่มที่8นิสสาค่ะ
2: 4ค
0: ่
2: ะ
0: ได้หมายเลข4นะคะสาระการงานนะคะ
1: กลุ่มที่1
0: ค่ะกลุ่มที่1นะคะการงานอาชีพได้กลุ่มที่1นะในวันศุกร์หน้าเนี่ยเราจะคุยกันอีกครั้งนึงว่ากลุ่มสาระที่1คือการงานอาชีพจะจัดกิจกรรมอะไรให้กับนักเรียนนะคะ
3: เมื่อจับสลากได้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่จะได้จัดกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไปอาจารย์ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีก็จะมาประชุมกันว่าจะจัดกิจกรรมอะไรกันดี
4: ค่ะก็อยากจะเสนอกิจกรรมแป้งปั้นนะคะแต่เน้นในเรื่องของการปั้นผลไม้เป็นในลักษณะของปั้นของจิ๋วเพราะว่าของจิ๋วเนี่ยไอตัวผลไม้เนี่ยเด็กจะสามารถปั้นกันได้ทุกคน
5: ทำเป็นข้าวหลามอะค่ะเป็นของดีเมืองจังหวัดของนครปฐมด้วยอะค่ะกระบวนการทำก็ใช้กระบอกไม้ไผ่ค่ะแล้วก็นำข้าวเหนียวมานึ่งอะค่ะแล้วก็มาปิ้งกับไฟค่ะแล้วก็ใช้สถานที่ภายในโรงเรียนจัดกิจกรรมกลุ่มค่ะเด็กจะได้มีอาชีพไปทำงานต่อในอนาคตด้วยอะค่ะ
6: ตัวของกิจกรรมทั้งหมดนี้เราให้นักเรียนของเราทุกคนเนี่ยได้มีส่วนในการออกแบบกิจกรรมด้วยนะคะออกแบบอย่างไรก็คือเราเอาเกณฑ์ของประชาธิปไตยมาจับนะคะในการที่กิจกรรมทั้งหลายตรงนี้นะคะเราจะให้สภานักเรียนเข้ามาร่วมรับรู้แล้วหลังจากนั้นก็ให้ตัวแทนของแต่ละห้องเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในสภานักเรียนนั้นทำการโหวตนะคะ
7: อาทิตย์หน้าจะมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะซึ่งในที่ประชุมมีมติว่าให้นักเรียนแต่ละห้องนะคะเสนอสิ่งที่ตนเองอยากทำหรือว่าขนมนะคะที่ตนเองอยากทำขึ้นมานะคะ
8: เพื่อนอยากทำอะไรกันบ้างครับช่วยเสนอความเห็นด้วยครับ
9: ทำขนมถ้วยฟูค่ะ
10: ขนมเค้กค่ะเพราะว่าส่วนมากเด็กนักเรียนอาจจะชอบกินขนมเค้กมากกว่า
11: ขนมเค้ก
12: ขนมกล้วยครับจะได้หาแบบขนมแบบไทยๆมั้งครับ
13: เป็ดพะโล้ดีกว่าเป็ดพะโล้มันทำง่าย
14: พ้นพ้นของกินหน่อยได้ไหม
15: ปังโกะครับเพราะหาทานง่ายและทำง่ายครับ
16: หมุยข้อครับเพราะวัสดุหาง่ายครับ
17: ขนมจากดีกว่าแถวบ้านมะพร้าวเยอะดี
18: เราว่าขนมจากดีกว่าเพราะในท้องถิ่นของเราหากินได้ยาก
19: ต่อไปนี้เราจะมาโหวตกันว่าจะเอาอะไรครับให้เอาขนมให้ฟูยกมือครับหมุยข้อครับ
0: ผลใบค่ะ2คนค่ะ
19: ให้เอาขนมเค้กครับ
0: ขนมตาลค่ะแล้วสุดท้ายนะคะขนมจากค่ะ
7: สรุปนะคะว่าห้องเราเลือกขนมจากนะคะที่จะทำในอาทิตย์หน้าแล้วก็มีดนตรีด้วยนะคะก็ที่เราเลือกในวันนี้เราจะไปเสนอในที่ประชุมต่อไปนะคะ
8: ก็คณะครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพเนี่ยก็ประชุมกันนะคะเพื่อจะจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะคะก็อยากจะให้นักเรียนเสนอมาเลยนะคะว่าอยากจะทำกิจกรรมอะไรในเรื่องของกลุ่มสาระการงานอาชีพนะคะเชิญเลยค่ะ
3: พอดีว่าเพื่อนในห้องเขาเสนอให้ทำขนมครกอะค่ะเพราะว่ามันหาวัตถุดิบง่าย
1: สำหรับชั้นม.4นะครับก็มีเค้กวุ้นมะพร้าวขนมจากนะครับแต่ขนมจากนี้โหวตมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเพราะนักเรียนห้องผมอยากจะรู้วิธีทำแล้วก็มันน่าจะทำง่ายสำหรับเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆก็หาได้ง่ายครับ
4: ก็ที่ได้ประชุมมาครับเพื่อนๆบอกว่าอยากได้ลูกชุบบัวลอยคาโตมัสแล้วก็ดนตรีด้วยครับ
3: ค่ะจากที่ได้ไปประชุมในห้องนะคะเพื่อนๆก็ได้ลงมติกันว่าจะทำขนมจากซึ่งขนมจากเนี่ยใช้วัสดุน้อยแล้วก็วิธีทำง่ายวัสดุเนี่ยสามารถหาได้ภายในบ้านหรือว่าชุมชนของทั้งเพื่อนๆนะคะ
10: สรุปนะครับเย็บปักถักร้อยนะครับเย็บปักถักร้อยมีทั้งหมด1คะแนนนะครับทำขนมเค้กนะครับมีทั้งหมด1 2
6: ครับสรุปออกมานะครับคือขนมจากนะครับคือมีคะแนน6คะแนนนะครับคือสูงสุดนะครับแล้วรองมาคือดนตรีนะครับดังนั้นอยากจะถามในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเราจะทำทั้งสองอย่างครับขอความคิดเห็นได้ครับ
5: ค่ะแต่ว่าพี่ว่าน่าจะเป็น2อย่างดีกว่าเพราะว่าจากที่พี่ไปถามน้องๆดูบ้างแล้วนะคะน้องเขาก็อยากให้มีดนตรี

0: มาเล่นด้วยอะค่ะ
1: ครับใครเห็นด้วยกับพี่จารุวรรณครับขอยกมือด้วยครับครับงั้นเราได้ผลสรุปนะครับคือว่าในสัปดาห์หน้านะครับของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับเราจะทำขนมจากแล้วก็มีดนตรีมาบรรเลงประกอบไปด้วยครับขอบคุณครับ
2: เราได้เห็นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีซึ่งก็ทำให้ผลของการสำรวจประชามติของนักเรียนนั้นออกมาตรงกันข้ามกับข้อเสนอของครูอาจารย์แต่ครูอาจารย์ของที่นี่ก็ใจกว้างพอที่จะรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนแล้วก็เลยต้องมาเรียนรู้การทำขนมจากกันเพื่อที่จะได้ไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
3: เพราะฉะนั้นหลังจากเลิกแถวในวันนี้แล้วก็นักเรียนมีช่วงว่างเนี่ยให้นักเรียนไปลงชื่อที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนลงตามความพึงพอใจของนักเรียนนะคะดูว่าเราอยากอยู่กลุ่มไหนตามความสมัครใจว่าเราอยากประสงค์จะทำงานกับกลุ่มใดนะคะก็ให้ทยอยไปลงนะคะเมื่อนักเรียนมีเวลาว่าง
4: นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะสมมุติอาจารย์เสนอเรื่องมาแล้วนักเรียนไม่ชอบนะคะสามารถขัดแย้งได้คือมีส่วนร่วมในความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
5: จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดนะครับทางโรงเรียนก็เปิดกว้างมากในการเลือกให้สิทธิและเสรีภาพในการเลือกในการจัดกิจกรรมต่างๆในแต่ละกลุ่มสาระเพื่อให้เด็กได้ออกเสียงให้ได้มากที่สุดครับ

0: ค่ะนักเรียนสนุกสนานกับดนตรีของกลุ่มสาระศิลปะกันพอสมควรแล้วนะคะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมขนมจากกันหรือยัง
1: เชิญกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นะคะมารับวัตถุดิบจากอาจารย์นะคะจะมีถุงที่1ถุงนะคะแล้วก็มีน้ํา1ขวดแล้วก็มีใบจากนะคะ
2: ใครอยากทำอะไรกันบ้างใครจะผสมแป้งเอ่ยแล้วคุณมะพร้าวอ่ะเคลียร์ให้มันตามยาวเพราะว่าถ้ามันคูณอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะไม่สุกตรงกลางนะคะ
3: ทาน้ำมันแล้วมันจะไม่ติดแต่ถ้าเราไม่ทาเวลาย่างมันไหม้มันก็จะติด
4: เนี่ยน้องบาส
5: พอได้ครับพอได้
6: นี่อันนี้มันหวานประมาณนี้เราเติมน้ำใจหน่อยว่าแบบทำเป็นสองสูตรอะแบบสูตรแรกหวานน้อยอีกสูตรหนึ่งหวานมากอย่างเงี้ย
2: นี่เสร็จแล้วจะไปย่างกันนะคะอร่อยแน่นอนมันแตกอะมันกัดไม่ได้น
4: ี่เฮ้ยอะไรข้าวมันไก่อะไรกินวะเนี่ยเฮ้ยไม่เค็มครับ
7: อร่อยครับ
4: ไม่อร่อยต้องใส่ของทำไม่
0: ที่เป็นที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นผู้ประเมินว่าในการทำกิจกรรมของแต่ละกลุ่มนั้นเขาเริ่มจากตรงไหนเขามีกระบวนการอย่างไรเขามีความร่วมมือกันไหมเขามีความสามัคคีกันไหมแล้วเขาแก้ปัญหาร่วมกันไหมประเมินตรงนี้ค่ะเราไม่ได้ประเมินตรงที่ว่างานจะออกมาดีไหมจะออกมาสวยไหมแล้วไม่ได้ประเมินตรงนี้นะคะประเมินตรงที่ว่าตรงกระบวนการนะคะตรงกระบวนการ
8: ทำไมหนูถึงทำกิจกรรมตรงนี้ได้ทันเวลาแล้วก็ผลงานเป็นที่ยอมรับของคุณครูตามเกณฑ์ที่คุณครูเขาวางไว้ค่ะ
9: ก็คือทำงานกันเป็นทีมอะค่ะแล้วก็ได้ความสามัคคีกัน
10: แสดงว่าเพื่อนเราวางแผนในการทำงานเป็นอย่างดีนะคะมีทีมงานแล้วก็รู้จักการแบ่งหน้าที่ในความรับผิดชอบนะคะเมื่อแบ่งหน้าที่ผลงานก็เสร็จตรงตามเวลานะคะ
11: ผมความล้มเหลวเพราะว่าผมเนี่ยใส่ส่วนผสมบางอย่างมากหรือน้อยเกินไปครับ
10: อ่ะ
11: มาใส่มาเต็มไป
10: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เวลานักเรียนต้องทำงานกลุ่มเนี่ยนักเรียนต้องศึกษาใบงานก่อนใช่ไหมในการทำงานทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องศึกษารายละเอียดก่อนนะคะแล้วทดลองทำดูนะคะ
12: อยากจะให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่รูปแบบของการจัดสภาในโรงเรียนนะคะคณะกรรมการของนักเรียนนี่แหละสำคัญที่สุดเพราะเขาคือบุคคลสำคัญที่นะคะจะมาช่วยนะกิจกรรมต่างๆของเรียนให้ประสบความสำเร็จได้ถ้าเราสามารถดึงเด็กเหล่านี้นะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้ของประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ครบถ้วนเขาจะกลายเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะคุณภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก
6: การทำงานแบบด้วยความสามัคคีรู้จักมีความคิดว่าเป็นระบบงานว่ารู้จักการแบ่งงานค่ะการทำงานมากขึ้น
12: ทั้งเหนื่อยและท้อนะคะแต่เป้าหมายสุดท้ายคือลูกๆของเราชาวเพื่อวิทยาทุกคนค่ะเพราะเขาคือต้องบอกว่าเป็นเสมือนกับยาชูกำลังนะคะให้บุคลากรครูในโรงเรียนนี้นะคะสร้างสรรค์เยาวชนให้เป็นผลผลิตที่ดีของชาติต่อไปค่ะ

0: ที่โรงเรียนบดินทร์เดชา2สิงหาเสนีนี้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมชมรมต่างๆมากพอๆกับการให้อิสรภาพทางความคิดแก่เด็กนักเรียนทุกคน
1: เราใช้หลักประชาธิปไตยมาตั้งแต่การเลือกหัวหน้าห้องนะการเลือกผู้นำทุกอย่างที่เป็นประชาธิปไตยหมดจะทำกฎหรือระเบียบอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเลือกตัวแทนของห้องแล้วก็ทำประชาพิจารณ์ทุกครั้งแล้วก็เอานำมานำเสนอกันแล้วก็ฟังความคิดเห็นทั้งนักเรียนครูผู้ปกครองแล้วก็ส่วนคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะก็เอามาคุยกันจนออกมาเป็นกฎเป็นระเบียบจนกระทั่งมาถึงเป็นธรรมนูญของโรงเรียน
2: เรามักจะแทรกเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมประชาธิปไตยนี้ตั้งแต่เริ่มเช้าจนถึงในกิจกรรมต่างๆเรามักจะให้นักเรียนเป็นผู้แสดงออกและถ้าอะไรก็ตามแต่ที่จะมีการมีกรรมการอะไรเกิดขึ้นก็มักจะมาจากการเลือกตั้งและก็นำมาเป็นผู้นำตอนเช้าของแต่ละวันนอกจากโรงเรียนเรานั้นก็จะมีการเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคณะกรรมการของระดับชั้นนะครับกรรมการระดับชั้นนี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนส.ส.ในสภานักเรียนเราจะมีการให้เด็กนั้นเลือกทำกิจกรรมอิสระกรณีของกิจกรรมอิสระนั้นเด็กก็จะเลือกทำตามที่เขาต้องการ
0: โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนี2นี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แต่ก็ได้นำหลักชาติที่ประไตยมาปลูกฝังให้แก่นักเรียนจนได้รับรางวัลจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติประจำปีพุทธศักราช2553นี้ด้วยการให้สิทธิแก่นักเรียนในการที่จะเลือกกิจกรรมต่างๆตามความสนใจของตัวเองอย่างเสรี
3: คือโรงเรียนของผมเนี่ยเปิดกว้างคือให้คุณครูจะมีชมรมสองประเภทก็คือชมรมที่คุณครูตั้งประจำทุกปีอยู่แล้วแล้วก็จะมีชมรมที่เด็กในโรงเรียนเนี่ยอยากจะตั้งขึ้นมาอยากจะเล่นขึ้นมาก็ตั้งขึ้นมาเองครับผมก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าให้หาอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมในการควบคุมดูแล
4: ก็ตอนแรกรู้สึกสนใจมายากลครับแล้วก็ไปบอกคุณแม่ว่าอยากจะเรียนมายากลครับแล้วพอเรียนไปก็รู้สึกอยากจะตั้งชมรมเป็นของตัวเองครับปกติโรงเรียนให้อิสระในการตั้งชมรมอยู่แล้วครับพอสนใจก็จะไปปรึกษาอาจารย์ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าควรทำยังไงบ้างอย่างเช่นหาสมาชิกที่ช่วยในกิจกรรมต่าง
5: ๆรู้สึกว่าโรงเรียนเขาได้ให้อิสรภาพทางความคิดของพวกเรานะครับอย่างการตั้งชมรมนะครับโรงเรียนเราสามารถให้อิสระการตั้งชมรมตามความสนใจของเราได้ผมชื่นชอบในการเต้นอยู่

0: แล้วก็ได้รวบรวมน้องๆขึ้นมาตั้งชมรมโคเวอร์แดนนะครับก็มีหลายๆแบบก็รู้สึกดีใจมากครับที่โรงเรียนให้ความสำคัญในจุดนี้มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าโรงเรียนอ่ะเขาให้ความใส่ใจกับเรานะเราก็ต้องซ้อมให้เต็มที่และเวลาไปแข่งมามันก็เป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียนของเราครับ
1: เพราะได้รับการปลูกฝังให้ซึมซับและเข้าใจถึงการใช้สิทธิ์โดยเฉพาะเสรีภาพในการตั้งชมรมกลุ่มเพื่อนสนิท4คนจึงเกิดความคิดสนใจอยากจะตั้งชมรมนวดแผนไทยขึ้นเมื่อตกลงกันได้แล้วทั้ง4จึงชวนกันไปปรึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อขอคำแนะนำ
2: การที่จะตั้งชมรมจะต้องมีวิธีการและหลักการหลายข้อหลายประการ1การจะเลือกชมรมต้องเลือกตามที่ชอบตามที่ถนัดข้อที่2สิ่งที่เลือกนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไหมข้อที่3ควรจะส่งเสริมภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมไทยข้อต่อไปสิ่งที่เลือกมากที่สุดเลยต้องคำนึงถึงโดยน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อันสุดท้ายนะที่สำคัญการจะตั้งชุมนุมถ้าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมมีคุณธรรมนะสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมเราทำให้เรามีชีวิตที่ดีมีความสุขได้
3: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราต้องเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาท่านไหนมาเป็นที่ปรึกษาชมรมเราได้บ้างครับ
2: การที่จะทำในสิ่งบางสิ่งบางอย่างถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ควรจะมีการเสริมให้เรารู้เพิ่มขึ้นคนที่จะเสริมได้ในขณะนี้ในโรงเรียนของเราบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีสองขณะนี้ก็คือผู้รู้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะคืออาจารย์เพ็ญวลัยทำไมจึงเลือกอาจารย์เพ็ญวลัยเพราะอาจารย์เพ็ญวลัยผ่านงานนี้ไปอบรมรับความรู้ไปฝึกการนวดมาจนกระทั่งได้ประกาศนียบัตรทางนี้มาโดยเฉพาะตามระเบียบแล้วเนี่ยครูที่ดูแลเนี่ยจะต้องมีนักเรียนอย่างน้อย20คนสิ่งที่ควรจะทำได้ในฐานะเป็นพี่ดึงน้องมาสิเป็นแกนนำให้น้องน้องม.1 ม.2 ม.ต้นน่ะนะที่อยากจะนวดสนใจโดยทำอย่างไรเราก็จะให้ความรู้ไปประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญกระตุ้นให้แรงเสริมนั่นแหละสิ่งสำคัญน้องเฮฮามาแน่ตกลงไปหาอาจารย์เพ็ญวลัยได้แล้ว
4: ที่เด็กเข้ามาหาตอนที่จะตั้งชมรมนะฮะเด็กเขาจะที่โรงเรียนจะมีความคิดอิสระนะฮะให้แบบประชาธิปไตยให้เด็กคิดตั้งชมรมขึ้นเองใครอยากจะเข้าชมรมไหนก็แล้วแต่ให้เขาคิดขึ้นมาแล้วก็ให้เด็กเข้ามาพบอาจารย์ว่าอาจารย์คนไหนที่จะเหมาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้เด็กเข้ามาพบนะคะแล้วก็เลยถามว่าทำไมคิดจะตั้งชมรมการนวดแผนไทยขึ้นมาเขาบอกว่าก็เห็นรุ่นพี่ม.ปลายที่อาจารย์เอาไปเรียนที่สมาคมแพทย์หรือกรมแพทย์ทางเลือกที่กระทรวงสาธารณสุขนะแล้วพี่เขาไปต่อยอดเข้ามหาลัยได้เขาก็เลยสนใจแล้วก็เราก็เชิญวิทยากรจากข้างนอกนะโดยจากสมาคมแพทย์แผนไทยแล้วก็วิทยากรท้องถิ่นนะโดยเอาภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามาที่สามารถเป็นประชาธิปไตยเนื่องจากเด็กสามารถใช้สิทธิ์ของเขาได้นะคะว่าสิทธิ์ของเขาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะตั้งชมรมแบบไหนก็ได้นะแล้วก็กลุ่มเนี้ยเขามาตั้งชมรมการนวดแผนไทยนะคะเพื่อใช้สิทธิ์แล้วก็เขาจะรู้จักหน้าที่ของเขาพอถึงเวลาเนี่ยเขาจะมาเรียนจากวิทยากรตามเวลาที่เขากำหนดไว้ให้นะคะ
2: ในด้านการเลือกทำกิจกรรมหรือชุมนุมแต่ละชุมนุมก็ให้ความเป็นอิสระกับเด็กนะคะที่เด็กจะมีอิสระในการเลือกไม่ว่าจะทำชุมนุมหรือกิจกรรมใดๆก็ตามโดยที่เขาสามารถที่จะเลือกกลุ่มเพื่อนที่ชอบพอกันแล้วก็ปรึกษากันแล้วตั้งทำกิจกรรมหรือชุมนุมตามที่ตนถนัดแล้วก็รวมกลุ่มกันแล้วไปหาครูที่ปรึกษา
5: การจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องกับการรณรงค์เลือกตั้งการออกแบบต่างๆเขาจะออกแบบเองอีกทำให้เขาเป็นคนที่กล้าแสดงออกและสร้างความเป็นภาวะผู้นำพร้อมที่จะนำเสนอความคิดตัวเองที่จะมาร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
4: คือหน่อยอย่างเงี้ยท่านวดเนี่ยเนี่ยนี่ใกล้ศีรษะเวลาเราปวดศีรษะแทนที่เราไปกินยาเราก็มานวดผ่อนคลายเนี่ยจับมือเนี่ยกดนวดนวดแล้วก็ค่อยลูบขึ้นนะถ้าถ้าเมื่อยคอเวลาเล่นคอมเมื่อยเงี้ยนะเราก็จับมือนี้นะคนที่ตั้งสอนเนี่ยต้องมือเท้าเนี่ย
6: พยนต์เนี้ยแล้วก็จับตรงเนี้ยแล้วก็นวดนวดแล้วก็จะสบายแล้วมันจะผ่อนคลายอย่างเงี้ยเนี่ยมันแขนก็เหมือนกันแล้วเวลาเราจะนวดเนี่ยเราจะนวดแขนด้านนอกก่อนจับอย่างเงี้ยที่จริงเวลานวดอ่ะเราต้องนอนแล้วใช้มือนี่นวดเนี่ยกอดอย่างเงี้ยทีอย่างเงี้ย
3: ครับการทำงานเป็นกลุ่มนะครับอย่างเช่นการจัดชุมนุมเนี่ยก็อย่างแรกเลยก็ได้รู้จักความสามัคคีครับในเป็นหมู่คณะรู้จักเรื่องของประชาธิปไตยในการที่จะแต่ละคนเนี่ยมีอิสระมีเสรีภาพในการที่จะแสดงความคิดเห็นในการที่จะโหวตซาวเสียงอะไรเป็นต้นครับผมแล้วก็ในภายในกลุ่มเนี่ยการจะอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องมีกฎเกณฑ์แล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะรู้จักเคารพกฎเกณฑ์กันครับผม
7: ก็เห็นว่าเป็นชมรมที่แบบสร้างสรรค์ครับแบบสามารถเอาไปช่วยเหลือคนได
8: ้ก็คุณยายเขาปวดเมื่อยก็นวดได้แบบปูปปาค่ะและนี้ก็มาเรียนกับอาจารย์เขาก็สอนดีก็นวดได้ดีขึ้นได้นวดยายได้นี
9: ่ตัวเรามีสิทธิ์ได้เลือกชุมนุมที่เราชอบอยู่แล้วก็โรงเรียนก็จะเป็นตัวที่เราส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
4: ครูจะสรุปว่าการนวดแผนไทยเนี่ยนะมันให้ประโยชน์แก่ตัวเราและผู้อื่นอย่างไรบ้างนะตัวเราเนี่ยสามารถที่ช่วยนะช่วยตัวเองช่วยเพื่อนนะช่วยพี่หรืออาจารย์เวลาอาจารย์เมื่อยอะไรพวกเธอก็ถือตะกร้าไปคนละลูกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการไปนวดให้อาจารย์หรือกลับไปบ้านนะก็ไปนวดให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าแล้วถ้าใครอยากจะเรียนต่อถึงระดับปริญญาซึ่งตอนนี้ทุกมหาลัยเปิดนะแพทย์ทางเลือกนะฮะหรือแพทย์แผนตะวันออกหรือวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพมีทุกมหาลัย
10: เมื่อความสนใจกลายเป็นความสามารถที่ได้รับการยอมรับวิชากิจกรรมอันเป็นการเข้าร่วมชมรมที่พวกเขามีความสนใจกันและดำเนินการตั้งชมรมจนเกิดเป็นชมรมอย่างเป็นทางการที่มีเพื่อนๆมาให้ความสนใจและกลายเป็นชมรมที่ได้รับการยอมรับในที่สุดทำให้พวกเขาเกิดความนับถือตัวเองตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาอย่างน่าชื่นชม
11: ครับสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านชุมนุมนะครับก็คืออย่างแรกเลยพื้นฐานก็จะเป็นพวก1คือความสามัคคีของชมรมของเรานะครับชุมนุมของเรานั่นเอง2ก็คือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเป็นประชาธิปไตยนะครับ3ก็คืออย่างเช่นมีการฝึกความเป็นผู้นำของตัวเองในการที่จะเสนอความคิดเห็นต่างๆด้วยครับ
12: สำหรับหนูคิดว่าการมีประชาธิปไตยเป็นการดีมากค่ะเพราะว่าเรามีส่วนร่วมกันทุกคนสามารถมีส่วนร่วมด้วยกันได้ค่ะ
13: ในความคิดของหนูเหมือนกับทุกคนนะคะมีเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกทำในสิ่งที่ชอบ
2: จากการที่เราส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยด้านแรกที่สุดก็คือเรื่องรู้จักหน้าที่ก่อนที่จะเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพนะคะการที่ทำงานด้วยกันส่วนใหญ่แล้วธุรกิจคุณธรรมหรือคุณธรรมเรื่องอื่นๆการทำงานด้วยกันก็จะจับกลุ่มกันประมาณ5คน10คนไม่เกินกว่านั้นเขาจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้จักหน้าที่มีการแบ่งมีการเลือกว่าใครเป็นหัวหน้าของชุมนุมใครเป็นรองใครเป็นเฮลันยิกใครเป็นเลขานุการซึ่งหน้าที่เหล่านี้เขาก็จะรู้เลยว่าเขาจะมีบทบาทอย่างไรนอกจากมีบทบาทอย่างไรแล้วเขาก็สามารถที่จะแบ่งงานกันหัวหน้าจะกระจายงานกันไปว่าใครรับผิดชอบเรื่องไหนนั่นคือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขารู้ว่าหน้าที่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเขาไม่ทำตามที่เพื่อนบอกงานนี้ก็จะไม่ประสบผลสำเร็จซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังในทั้งประชาธิปไตยและคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย
10: ใครๆอาจจะบอกว่าประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่องเข้าใจยากเป็นเรื่องไกลตัวแต่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนบนินเดชาสิงห์สิงหาเสนี2แห่งนี้พวกเขาซาบซึ้งกับหลักการประชาธิปไตยที่ได้รับการปลูกฝังเป็นอย่างดีผ่านกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนและที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมชมรมอันน่าสนุกสนานของพวกเขา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับการสื่อสารปัจจุบันนี้เราทำกันได้หลายวิธีมากครับแต่ลองนึกในอดีตว่ายังไม่มีเทคโนโลยีแบบนี้การสื่อสารในยุคนั้นมีเพียงแค่การพูดและการเขียนเท่านั้นการเขียนจึงสัมพันธ์ไม่แพ้การพูดครับถ้าเกิดเราเขียนได้สวยคนก็ชอบแล้วก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่ถ้าเขียนไม่สวยอ่านไม่รู้เรื่องก็คงสื่อสารกันไม่ได้เลยครับนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องเรียนคัดลายมือกันวันนี้ครับจะมีวิธีการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศมาให้ชมกันครับเราจะเริ่มจากครูต่างประเทศก่อนครับเราไปที่ฝรั่งเศสไปดูกันว่าเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือเนี่ยเขาทำกันอย่างไรแค่ฟังก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมครับซึ่งวันนี้ครับเราได้ชมการสอนการคัดลายมือจากทั้งครูไทยและครูต่างประเทศครับโดยจะเริ่มจากครูที่ประเทศฝรั่งเศสกันก่อนครับที่นั่นเขาใช้ศิลปะมารวมกับการสอนคัดลายมือครับฟังดูน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกมากครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันในปรัชญาจากการสอนศิลปะการคัดลายมือที่ฝรั่งเศสครับเชิญครับ
1: ในฝรั่งเศสมีการสอนคัดลายมืออย่างเป็นแบบแผนเหมือนในอังกฤษโดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ลายเส้นเป็นเครื่องมือสื่อสารของเด็กๆให้พวกเขาได้คิดและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์อย่างมีอิสระในเมืองลียงการคัดลายมือแบบนี้มีเปิดสอนอยู่ทั่วไปไม่จำกัดแต่ในโรงเรียนการคัดลายมือเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรในโรงเรียนชองเดอลาฟองแตนผู้อำนวยการจีนรุสโซอธิบายให้เราฟังว่า
2: การเขียนทำให้เกิดความเข้าใจเราเขียนให้ใครเราเขียนให้ตัวเองและเราเขียนให้ผู้อื่นด้วยการเรียนรู้วิธีการเขียนเริ่มขึ้นจริงๆในชั้นป.1แต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนในชั้นนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือให้เด็กๆได้ฝึกเขียนลายเส้นต่างๆเตรียมพร้อมก่อนเรียนวิธีการเขียนในโรงเรียนอนุบาลเราเน้นสอนที่ศิลปะท่าทางสิ่งสำคัญคือให้เด็กๆลองทำท่าทางด้วยตัวเองและถ้าถูกขอให้ทำจะต้องทำซ้ำเองได้อย่างถูกต้อง
1: มีการสอนเรื่องลายเส้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลตั้งแต่ก่อนที่เด็กๆจะจับปากกาได้ซะอีกกิจกรรมต่างๆเช่นการเต้นสอนเด็กๆให้รู้จักการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งเรียนแบบมาจากเส้นโค้งมนของตัวหนังสือการเคลื่อนไหวนี้เป็นสิ่งที่มุ่งเน้นในระดับอนุบาล
2: การสอนที่เราเน้นในโรงเรียนประถมศึกษาโดยเฉพาะในชั้นประถมปีที่1คือการเรียนเขียนเส้นต่อเนื่อง
1: วันนี้อาจารย์โคลด์คาวินเยอร์สอนวิธีการเขียนตัวทีให้เด็กอายุ 6-7 ปี
3: เราจะมาเขียนตัวอักษรนี้แบบเชื่อมต่อกันนี่คือเส้นบรรทัดสำหรับเขียนการเขียนตัวอักษรตัวทีนั้นครูจะลากเส้นนี้ขึ้นไปถึงบรรทัดที่2แบบนี้ครูจะยังจับช็อคค้างไว้ตรงนี้และลากอีกเส้นลงมาและจบด้วยการขีดเส้นตรงกลางแบบนี้การพูดให้เด็กจำว่าต้องลากเส้นขึ้นไปและลากเส้นลงมา

0: ขีดเส้นจบตรงกลางจะช่วยให้เด็กๆจำได้ว่าเขียนตัวอักษรนี้อย่างไรและควรพูดไปพร้อมกับทำให้ดูด้วยลากเส้นขึ้นพอถึงจุดบนสุดแล้วลากลงมาก่อนที่ผมจะเปลี่ยนจากการเขียนให้ดูบนกระดานมาเป็นให้เด็กๆลองเขียนกันเองผมจะเขียนตัวอักษรในอากาศด้วยเพื่อให้มือและแขนของเด็กๆนั้นจำท่าทางที่พวกเขาต้องทำได้เด็กที่ถนัดข้างขวาก็จะทำตามมือข้างขวาของผมส่วนเด็กที่ถนัดข้างซ้ายก็จะทำตามมือซ้าย
1: หลังจากทำท่าทางในอากาศเด็กๆก็ฝึกเขียนบนกระดานของตัวเอง
0: จับดินสอให้ถูกวิธีนะลากเส้นขึ้นลากเส้นลงมาและขีดเส้นตรงกลาง
1: การพัฒนาทักษะนี้สำคัญต่อเด็กๆอาจารย์โคลดใช้ศิลปะสอนบทเรียนของเขาพวกเขากำลังวาดรูปแกะโดยสร้างรูปร่างจากลายเส้นซึ่งจะช่วยเรื่องการเขียนของเด็ก
0: ๆพวกเราจะวาดรูปหญ้าแบบนี้นะการวาดรูปแกะจะช่วยพวกเราอย่างไร
2: วาดรูปหญ้าแบบซิกแซกช่วยเราเขียนตัว M ค่ะ
3: เราวาดแบบที่เราชอบเช่นวาดเป็นวงได้ไหมครับ
0: เธอจะวาดเป็นวงก็ได้แต่ว่าดีกว่าถ้าเธอเขียนเส้นแบบที่มันเป็นจริง
1: ๆหลังจากนั้นนักเรียนได้วาดรูปของพวกเขาเองนี่เป็นการฝึกเขียนลายเส้นรูปทรงพื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบของตัวอักษรด้วยวิธีที่สร้างสรรค์เด็กๆแต่งแต้มสีลงไปบนรูปของพวกเขาทุกวิชาให้ความสำคัญเรื่องการคัดลายมือในวิชาว่ายน้ำใช้รูปถ่ายตอนเรียนสอนฝึกสร้างประโยค
0: ใครเป็นคนแต่งประโยคที่ว่าฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลา
1: ในกระดาษที่แจกให้มีตัวเขียนกำกับไว้กับตัวพิมพ์ด้วย
0: เรียนรู้ถูกต้องเหมือนปลาฉันเรียนว่ายน้ำเหมือนปลาดีมากลอกมันลงไป
1: การให้ตัวอย่างตัวเขียนช่วยทำให้นักเรียนจำวิธีการเขียนที่เรียนได
0: ้การคัดลายมือเป็นกิจกรรมที่กระจายอยู่ในหลักสูตรมันแทรกอยู่ในทุกวิชาที่สอนในโรงเรียน
1: การคัดลายมือที่ดีช่วยให้เด็กๆจำตัวอักษรเวลาอ่านหนังสือในห้องสมุดการสอนคัดลายมือเป็นศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องมากในฝรั่งเศสชองลูอีโคเอนผู้เชี่ยวชาญศิลปะตัวอักษรอธิบายถึงต้นกำเนิดของตัวเขียน
4: นี่คือตัวเขียนที่เราสอนในโรงเรียนในปัจจุบันรูปแบบนี้ใช้มานานกว่า50ปีมีที่มาจากแบบตัวอักษรที่เรียกว่าลารงซึ่งสร้างขึ้นมาจากเส้นศิลปะการคัดลายมือแนวคิดคือการสร้างความสมดุล
1: การใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในโรงเรียนทำให้การพัฒนาการเขียนของเด็กลดลง
4: ในปัจจุบันการมีคอมพิวเตอร์ทำให้เราเห็นมโนภาพของสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นพวกเราไม่ได้ใช้การรับรู้ด้วยการสัมผัสการคัดลายมือจึงเป็นวิธีหนึ่งในการกลับมาสัมผัสวัตถุต่าง
1: ๆการคัดลายมืออาจไม่ได้ทำกันเป็นประจำทุกวันแต่มันเป็นทักษะในการเขียนตัวเขียนที่ดีอาจารย์ฟาเบียนมาวาสอนคัดลายมือให้กับนักเรียนชั้นป.6
5: เรามีอุปกรณ์อะไรที่ใช้บ้าง
6: ผมมีพวกจิ๋วแบบปลายแหลมครับ
7: ผมมีปากกาขอแรงครับ
1: การใช้อุปกรณ์คัดลายมือแบบดั้งเดิมรวมทั้งเทคนิคต่างๆทำให้เด็กๆสามารถดึงธรรมชาติของศิลปะการเขียนออกมาได้
8: ผมรวมวิชาการเขียนกับศิลปะเข้าด้วยกันเพื่อทำให้การเขียนเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินและการสร้างตัวอักษรเป็นเรื่องสนุก
5: ใน2 3นาทีต่อจากนี้ครูอยากให้พวกเธอลากเส้นต่างๆลงบนกระดาษแผ่นนี้เอาลงมือได้
8: ในวิชาศิลปะเด็กๆไม่จำเป็นต้องคัดลายมือแต่พวกเขาต้องสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆลากเส้น

0: เอาคราวนี้พวกเธอจะเขียนตัวอักษรกันตัวอักษรของเธอต้องมีเส้นหนาเส้นหนาปานกลางและก็เส้นบาง
1: ผมชอบการฝึกหัดการเขียนเพราะเป็นการเตรียมพร้อมเด็กๆสำหรับระดับมัธยมศึกษาถ้าลายมืออ่านไม่ออกครูชั้นมัธยมศึกษาจะไม่ตรวจการบ้านให้และมันทำให้เด็กๆได้คะแนนต่ำบ่อย
2: ๆเด็กบางคนวาดตัวอักษรประดิษฐ์
1: มีเส้นบางแบบที่หายไปแต่เธอใส่เส้นขดเกลียวมากมายส่วนอันนี้เธอไม่ได้ใช้แค่เส้นขดเกลียวในการตกแต่ง
3: ตัวอักษรนี้มีเส้นวาดน้อยกว่าจึงอ่านได้ง่ายกว่ามากค่ะ
2: ฟาเบียนให้เด็กๆนึกถึงเส้นและรูปร่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวอักษร
3: เส้นเอ็นไปข้างนึงครับ
0: ใช่มันทำมุมพอดีเอาไหนมีอะไรอีก
3: ขีดที่อยู่บนตัวอักษรขีดที่อยู่บนตัว A จะอยู่ต่ำกว่าครับเหมือนมีตัว L เอียงอยู่ด้านหนึ่งและมีตัว C ประกบติดเข้าไป
0: ใช่ครึ่งวงกลมนี้ดูคล้ายตัว C
2: เด็กๆเปรียบเทียบการคัดลายมือกับวิธีที่เรียนมา
3: สำหรับตัวอักษรบางตัวเราเขียนที่กลางบรรทัดแต่ว่าบางตัวจะใช้3บรรทัดในการเขียนแต่บางตัวใช้แค่2บรรทัดเราเริ่มจากตรงกลางจากนั้นก็ลากเส้นขึ้นและลงแล้วก็ลากเส้นขึ้นและลงอีกครั้งแล้วลากเส้นคล้ายเส้นโค้งเราต้องระวังให้เส้นไปจรดกับเส้นบรรทัดพอดีและไม่เลยเส้นบรรทัดด้วย
2: จากการลากเส้นและรูปร่างเหล่านี้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเพื่อปรับปรุงลายมือ
0: เอาเริ่มลากวงแรกจากด้านล่าง
3: ส่วนวงที่2จะเริ่มจากด้านบน
2: การเรียนและการสอนคัดลายมือเป็นการฝึกวินัยซึ่งจะเป็นประโยชน์แต่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของเด็กๆในการแสดงออก
4: การเขียนเป็นการสื่อสารเป็นการหล่อล้อมความสัมพันธ์กับผู้อื่น
2: เพื่อให้การสอนการสื่อสารผ่านการเขียนประสบความสำเร็จต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอด้วยความสร้างสรรค์ใช้ประสบการณ์ของเด็กๆเรื่องรูปร่างและการเคลื่อนไหวเพื่อสอนอักษรประดิษฐ
4: ์ในฝรั่งเศสเราพยายามทำตามแนวคิดการสร้างอิสระภายในโรงเรียนอิสระเป็นสิ่งสำคัญขณะเดียวกันเราต้องไม่เกินเลยเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการเขียนคือการทำให้ผู้อื่นเข้าใจเรา
5: บรรยากาศสนุกสนานมากเลยนะครับเป็นการบูรณาการวิชาศิลปะกับการคัดลายมือครับโดยใช้ศิลปะหลายๆอย่างมาทำให้เด็กนั้นเรียนอย่างสนุกสนานและมีรอยยิ้มจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กก็จะออกมาครับน่าสนใจมากๆครับส่วนครูไทยของเราก็ไม่น้อยหน้าครับมีการนำเอานิทานมาเล่าให้เด็กฟังเพื่อจะให้รู้คำศัพท์ไปด้วยแล้วก็ยังมีการใช้การเล่นที่สนุกสนานมาบวกเข้าด้วยกันเป็นการพัฒนาเด็กไปด้วยครับจะพัฒนาอย่างไรไปกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการในพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการคัดลายมือครับ

0: การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญและก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้

ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมๆชอบกลิ้งไปกลิ้งมา

0: การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะนักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มผลกลมๆชอบกริ่งไปกริ่งมา
0: วิธีคัดเลือกนิทานก็จะดูจากเนื้อเรื่องเป็นหลักนะคะถ้ามีเนื้อเรื่องหรือตัวละครที่ตรงกับคำหรือข้อความที่นักเรียนจะคัดเนี่ยก็จะนำมาเพื่อจะใช้นำเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงไปถึงการคัดลายมือค่ะ
1: วันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าสดใสที่ไร่กว้างแห่งนี้ก็เลยจัดให้มีงานเลี้ยงต้อนรับผลไม้ที่มาจากไร่อื่นเมื่อถึงเวลาแนะนำตัวผลไม้ต่างๆก็จะบอกชื่อของตัวเองโดยเริ่มจากสวัสดีค่ะฉันชื่อลิ้นจี่แดงฉันชอบชื่อนี้มากเลยนะคะเพราะว่าชื่อนี้มันบอกถึงสีสวยๆของฉันตามด้วยสวัสดีครับผมชื่อแตงโมอ้วนผมมาชอบชื่อนี้มากเลยครับเพราะว่าชื่อเนี้ยมันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผม
0: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเธอชื่ออะไรเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สามารถบอกให้เด็กทราบถึงชื่อของผลไม้แต่ละชนิดลักษณะรูปร่างสีของผลไม้ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เรื่องผลไม้พร้อมไปกับการที่ได้ฟังนิทานแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยเด็กสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ไหมเราก็จะให้นักเรียนลองสรุปความสำคัญของเรื่องโดยให้เขาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องบนกระดาน
1: เรื่องนี้ใครไม่ชอบอาบน้ำคะ
2: จง
1: จงไม่ชอบอาบน้ำแล้วเพื่อนที่มาจากไร่อื่นคนแรกที่ขึ้นมาแนะนำตัวใครคะ
2: ลิ้นจี่
1: ต่อจากลิ้นจี่เป็นใคร

0: ในแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยเด็กจะต้องทราบว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยชื่อเรื่องอะไรตัวละครที่สำคัญของเรื่องมีอะไรบ้างแล้วมีสถานที่ที่เกิดขึ้นของเรื่องเนี่ยคือเรื่องอะไรเด็กจะสรุปความรู้ลงไปในแผนภาพโครงเรื่องสาเหตุที่ให้นักเรียนออกมาเขียนคำบนกระดานเราจะสามารถประเมินผลเขาได้เลยว่าเขามีทักษะการเขียนคำได้ถูกต้องหรือเปล่าเราสามารถตรวจสอบตอนนั้นได้เลยและถ้าเกิดเราทราบว่าเด็กคนนั้นเขาเขียนไม่ถูกเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเขาโดยการช่วยสอนและแนะนำตรงนั้นไปเลยว่าเขาเขียนผิดตรงไหนบ้าง
1: ในเรื่องนี้เรารู้จักชื่อผลไม้ทั้งหมดกี่ชื่อ5 ชื่อนี้ยังมีผลไม้อีกเยอะแยะเลยมิสจะให้นักเรียนคิดกันคนละ1 ชื่อมีข้อแม้ว่า5 ชื่อบนกระดานนี
2: ้ถ้าตอบ
1: ไม่ตอบห้ามใช้นะคะแล้วเวลาที่เพื่อนตอบนักเรียนต้องตั้งใจฟังด้วยว่าเขาตอบว่าอะไรอ้าวเริ่มมะม่วง
3: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ล
4: น้อยหนา
1: น้อยหนาม
5: ะละกอ
1: มะละกอชมพู
6: ่
1: มังคุด
6: เงาะ
7: องุ่น
8: สตรอเบอรี
1: ่สตรอเบอรี่
0: การที่เราจะถามอะไรนักเรียนเนี่ยแล้วนักเรียนเขาได้ตอบจากประสบการณ์ตรงของเขาเนี่ยทำให้เขาตอบด้วยความมั่นใจแล้วเขาก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเขาอะตอบได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มิสได้วางกติกาของนักเรียนก็คือให้เขาต้องตั้งใจฟังเพื่อนตอบเพราะว่าถ้าเพื่อนตอบไปแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะต้องเปลี่ยนชื่อผลไม้อื่นไป
1: อันนี้ฟังให้ดีนะคะจะทดสอบความจำของนักเรียนมิสจะบอกร้องเพลงให้ฟัง1 เพลงสั้นๆนอกจากฟังแล้วนักเรียนต้องจำมือด้วยนะว่ามิสทำมือยังไง
0: เราจะให้เขาฝึกทดสอบความจำเพราะว่ามิสจะไม่ได้ติดเนื้อเพลงบนกระดานให้เขาได้อ่านตาม
1: คนละ

0: ื้อเพลงที่ให้มานี้เด็กเขาจะทราบว่าผลไม้มีประโยชน์เพราะว่าเขาได้รับวิตามินจากนั้นเราก็จะมาขยายประโยชน์ของผลไม้ต่างๆต่อไปจากประสบการณ์ให้เด็กเขาได้ตอบเอง
1: เมื่อกี้นี้ในเพลงเขาบอกว่าผลไม้มีประโยชน์ยังไงคะ
2: มีมากมาย
1: มากมายโดยเฉพาะวิตามิน A ที่บำรุงสายตาวิตามิน C ช่วยบำรุงกระดูกและฟันนอกจากให้วิตามินแล้วยังมีประโยชน์อะไรอ่ะ
2: แคลเซียม
1: มีแคลเซียมอ่ะโอเคอ่ะ
3: ทำให้ตัวสูง
1: ก็มีส่วนช่วย
2: ทำให้มีความรู้
1: จะไม่โง่นะคะคุณธีรสุ
4: ขมี12
1: โอเคบางคนไม่ถ่ายมา2วัน3วันนักเรียนก็ต้องเลือกทานผลไม้ที่มันมี
2: ไ
1: ป
0: กิจกรรมต่อไปก็คือการนำแผ่นภาพผลไม้ที่เป็นของจริงมาให้นักเรียนได้เห็นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นลักษณะรูปร่างสีที่แท้จริงของผลไม้
1: รูปที่หนึ่งอะไร
0: เมื่อนักเรียนบอกชื่อผลไม้ถูกแล้วเนี่ยเราจะฝึกให้เขาได้สะกดคำเพื่อว่าเขาจะสามารถเขียนได้ถูกต้องด้วย
1: มิสจะให้ออกมาเขียนชื่อผลไม้บนกระดานเห็นนะคะเขียนด้านบนนะ

0: ตรวจเช็คซิว่าถูกไหมวิตามินออกมาไอตรวจซิว่าตรงไหมไปแปะให้อยู่บนตัวที่
1: การที่ให้เพื่อนมาตรวจสอบในสิ่งที่นักเรียนเขียนเนี่ยก็จะเกิดผลดีทั้งคนที่เขียนแล้วก็คนที่ตรวจสอบคนที่เขียนก็จะทราบว่าเราเขียนถูกต้องไหมหรือถ้าผิดผิดตรงไหนแล้วนักเรียนที่มาตรวจสอบเองเขาก็จะได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่มาใช้ด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องนั้นถูกจริงไหม
0: ตอนนี้เรามาทบทวนวิธีที่จะคัดลายมือให้สวยงาม
2: นั่งตัวตรง
0: ต้องนั่งตัวตรง
2: คัดบ่อยๆ
0: ฝึกคัดบ่อยๆเก่งมาก
2: ต้องบอกว่าแบบก้มหน้าเล็กน้อย
0: เวลาคัดหลังตรงแล้วต้องก้มหน้าเล็กน้อยไปก้มหลังหรือนอนคัดได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ต้องวางช่องไฟ
0: ต้องดูช่องไฟด้วยว่าตัวหนังสือแต่ละตัวมันห่างกันมากน้อยแค่
1: การที่เราต้องย้ำเตือนสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในการคัดลายมือทุกครั้งก็เพื่อให้เด็กเข้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยเวลาที่เขาไปเขียนอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่าทางการนั่งการจับดินสอเนี่ยควรจะถูกต้องก่อนที่จะให้เขาคัดลายมือเราก็จะต้องให้เขาดูก่อนว่าคำที่เราเขาจะคัดในวันนั้นน่ะมีคำอะไรบ้างเขาจะต้องรู้ว่าเขาคำนั้นๆเนี่ยอ่านอย่างไรเมื่ออ่านได้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องสะกดให้ได้ด้วยเพราะว่าเมื่อเขาคัดได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะต้องนำคำนั้นไปใช้เขียนหรือว่าไปใช้ในวิชาอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถเขียนได้ถูกต้อง

0: ขณะที่นักเรียนกำลังคัดลายมืออยู่นั้นมิสก็จะเดินดูเงียบๆเพื่อให้นักเรียนเขาเกิดสมาธิในการทำงานอยากจะสร้างนิสัยความเป็นระเบียบในการทำงานให้เขาทำงานด้วยความสุขุมใจเย็นแต่ถ้าเด็กคนไหนเขามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือว่าเขียนได้ไม่ถูกต้องมิสก็จะไปแนะนำเขาที่เป็นรายบุคคล
1: นั่งหลังตรงหลังตรง
0: ถ้าตัวไหนออกนอกรอยตัวไหนออกนอกรอยต้องลบเขียนใหม่ลบอ่ะรักดูสระอูดนี่ก็หายเห็นไหมลูกมารักก็เลยเอามานอกบรรทัดได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่อยากให้การคัดลายมือเป็นการเขียนอย่างเดียวครูควรจะหากิจกรรมต่างๆเสริมเข้าไปเพื่อให้ความรู้ให้เด็กได้เกิดทักษะทั้งการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนเพื่อนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได
2: ้ต้องขอบคุณอาจารย์สมพรพันธุมจินดาด้วยครับที่นำเอาวิธีการสอนดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อนครูตรงไหนที่จะนำไปใช้เป็นตัวอย่างก็ขอเชิญเลยนะครับซึ่งนอกจากเด็กๆจะลายมือสวยแล้วการคัดลายมือแบบนี้ยังเป็นการฝึกสมาธิด้วยครับรวมถึงฝึกให้เด็กทำงานอย่างเป็นระเบียบด้วยสำคัญมากครับปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่ต้องเขียนกันมากแล้วเพราะว่าเราสามารถพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์รวมถึงมีอะไรต่างๆไฮเทคที่เราให้กดให้ใช้อะไรต่างๆมากมายครับแต่การที่เรามีลายมือที่สวยเป็นการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเราอย่างหนึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมทางภาษาด้วยที่เราควรจะคงเอาไว้และควรที่จะฝึกคัดลายมือภาษาไทยให้สวยงามด้วยนะครับนี่คือรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับที่นำเอาการสอนดีๆจากทุกที่ทั่วโลกมาให้ชมกันรวมถึงของครูไทยด้วยครับซึ่งเพื่อนครูสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ครับ www.thaiteachers.tv จะดาวน์โหลดมาชมย้อนหลังหรือเลือกเรื่องที่ชอบก็ได้นะครับหรือถ้าจะชมผ่านทางโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับติดตามห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: everybody. This is English for Academic Communication. What are some common problems for you when you speak English? Oh, you are shy. You shyness. You have fear. Fear of what?
1: ในการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยหรือในการเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราถือว่าเป็น productive skills นะฮะเป็นทักษะที่จะต้องผลิตออกมาการผลิตออกมานี่จะยากกว่าการที่เป็นรับเข้าไปแล้วเราจะประสบปัญหากับทักษะการส่งสารของนักศึกษาอันที่หนึ่งก็คือ what to say จะพูดอะไรล่ะคือมันต้องมีความรู้อยู่ในสต็อกเนี่ยในสมองของเขาว่าจะพูดอะไรนะฮะอันที่สองคือ how to say ก็คือจะพูดอย่างไรคือบางคนมีความรู้อยู่เต็มเปี่ยมแต่ว่าไม่รู้จะเรียบเรียงอะไรก่อนหลังหรือไม่รู้ว่าจะพูดออกมาเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยอย่างไรครูจะต้องเตรียมความเชื่อมั่นในตัวเองให้เขาก่อนก็จะเริ่มจากสิ่งที่เขาทำได้ก่อนให้เขาเล่าเรื่องส่วนตัวของเขา
0: I want to set up the topic for todayHow do we come to สวนสุนันทา
1: หลังจากนั้นนะคะให้พูดเป็นภาษาอังกฤษคนละ 1-2 นาทีให้จับกลุ่ม3คนก่อนนะคะ
2: I want to be a good teacher and my family so proud when I pass the exam to study this university
3: when I pass the exam I'm very glad and I think I can learneverything can get experience from this university
1: หลังจากนั้นก็ให้เริ่มพูดกับกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น
4: First time I knew about Sutam when I choose for faculty and after I learned and study everything in Sutananta 4 years ago I think Sutananta is suitable for me because in this university have many friends a good friend and
1: หลังจากนั้นก็ครูก็เลือกคนบางคนออกมาพูดต่อหน้าคนทั้งชั้น
3: I study here because my mother and my father want me to be an English teacher
2: I promise I will to be a good teacher in my hometown because the students don't get the good opportunity the sameThe big city such as Bangkok or the big city in Thailand
1: ให้เขาได้ลองทำท่าทาง body language ภาษากาย
0: One of the most important thing during the talk in the presentation is the body language okay today you will know from Ajahn Abbey my co-teacher
5: very important thing to remember always dresspolitely because if we dress very sexy your audience will just be looking at your dress not listening to you eye contact we are just looking down like this good morning class how are you today today our lesson is about body language who knows body language soIs it nice to see if we teach like that?

0: หลังจากนั้นก็ให้เขารู้ว่าการที่เราจะเป็นผู้พูดที่ดีในเชิงวิชาการอาจจะต้องใช้สื่ออุปกรณ์ต่างๆร่วมด้วยเราเรียกสิ่งนั้นว่า visual aids ครูก็ให้เขาซ้อมนะคะพูดกับ visual aids ที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเตรียมเองนะคะเป็น visual aids ที่ครูเตรียมไว้ให้เขาจะต้องพูดไปเรื่อยๆนะคะจากสไลด์เหล่านั้นโดยไม่ใช่การอ่าน
1: At the present, English is the universal language that's almost all the country use for communications. Surely, when you are good writing skill, when in the future, you can go to apply the job. The beginning of sentence must write capital letter, but Thai is not. Thai is the same capital.
0: และหลังจากนั้นครูก็ให้เขาได้ฝึกกับท็อปิกที่เขาจะนำเสนอจริงๆเป็นการสัมมนาเชิงวิชาการที่ต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
1: Today I'm going to talk about teaching English through project work. Teaching project is important for student learning because the project can improve English language skill, thinking processes of learning by themselves.
2: I'm here today to talk about the effective strategies of improving in teaching students vocabulary.
0: เราจะต้องไม่ถือสานะเมื่อมีความผิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอพูดผิดพูดถูกไปก่อนทำไปก่อนพอเขาเสร็จแล้วเรา give feedbacks พยายามให้สิ่งที่เป็น positive feedbacks ก่อนนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย negative feedbacks ว่าเขาต้องปรับปรุงอะไรต้องพัฒนาอะไรในทักษะตรงนี
3: ้อดิศักดิ์ I think your presentation is quite well but there are something for you to improve can you say after me right not light next or
2: next.
3: Neck
2: next
3: not neck. Not neck okay neck คือคอนะคะโอเค so I think you need improvement about the pronunciation
0: แล้วก็ขั้นตอนอีกใหญ่อีกอันนึงก็คืองานสัมมนาวิชาการงานซิมโพเซียมที่ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ 100% นะคะทั้งผู้เป็นพิธีกรผู้พูดแล้วก็ผู้เข้าฟังถ้าจะต้องถามก็ต้องพูดภาษาอังกฤษ 100% ค่ะ
4: The role of teachers in the future if we are going to be a teacher and we bring group discussion to teach our students teachers should give students about advice suggestion and sometimes students can help solve the problem with students
5: I so much like your presentation it's very goodabout group discussion. In Thailand, your classes are about 50 students in a class. How will you manage 50 students for group discussion?
4: I will divide students into small groups before we begin group discussion activity. We will make some rules.Everyone in each group must listen leader and everyone in each group must try to speak.
6: ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนขี้อายแบบไม่ค่อยกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่เหมือนกับพูดแล้วกลัวเจ้าของภาษาเขาจะฟังเราไม่รู้เรื่องแบบโต้ตอบกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเรียนวิชานี้แล้วเนี่ยเกิดความกล้ามากขึ้นจนในที่สุดตอนนี้ก็กล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารมากขึ้นนะคะ
7: ก็ตอนที่เรียนตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหมันยากจังเลยเราต้องออกมาพูดต่อหน้าคนเยอะๆอ่ะมันเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมเรายังทําไม่ได้แน่เลยแต่พอเรียนไปเรื่อยอาจารย์ฝึกเราทุกชั่วโมงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจขึ้นเราก็คิดว่าเอาล่ะเราคงทำได้แน่งานนี
1: ้ I think game vocabulary can help you and your student interesting and fun so have knowledge in learning crossword and the scrabble can practice you good in vocabulary but crossword and the scrabble have difference crossword will limit your thinking when you put the letter you will don't have free
0: ในเมื่อคุณครูเนี่ยนะฮะนักศึกษาครูของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนหรือในงาน

0: แบบลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษทางวิชาการแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาทักษะเหล่านี้ผ่านไปสู่นักเรียนของเขาเพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นมีความกล้าในการเป็น language users นะคะเป็นผู้ใช้ภาษาของจริงนะได้เพราะเขาผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาแล้วแล้วเขาจะบอกลูกศิษย์ได้สอนลูกศิษย์ได้อย่างเชื่อมั่นเพราะเขาผ่านขั้นตอนเหล่านี้มาหมดแล้วค่ะ
1: สิ่งที่ได้จากท่านอาจารย์วิภาดานะคะผลที่ดีที่สุดมีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือธรรมชาติผู้เรียนนะคะเรียนรู้จักนักเรียนนักเรียนคนไหนสื่อสารได้ขนาดไหนนักเรียนบางคนไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือจะต้องกระตุ้นให้เขากล้าพูดโดยการกล้าแสดงออกนะคะครั้งนี้เนี่ยต้องการที่จะเสริมก็คือจะมีชีทนะคะที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่หลากหลายนะคะมาให้เขาได้เรียนรู้ก่อนว่าอาชีพนี้มีคำศัพท์ว่าอะไร
2: Look at the vocabulary on the worksheet 1 and repeat after me First accountantBaker.
3: Baker.
2: Barber.
3: Barber.
2: Barman.
3: Barman.
2: Builder.
3: Builder.
2: Butcher.
3: Butcher.
2: Carpenter.
3: Carpenter.
1: หลังจากนั้นก็จะชวนให้เขาออกมาสนทนากัน
2: I want two volunteers. I will help.
4: What do you want to be when you grow up?
5: I want to be a judge.
4: What do you do?
1: ตรงนี้เพื่อที่จะย้ำจุดมุ่งหมายว่าชั่วโมงนี้คาบนี้เราต้องการให้เรียนเรียนอะไรถ้าเรียนได้พูดได้สนทนามันจะซึมแล้วก็ลึกเข้าไปนักเรียนสามารถเอาไปใช้ต่อในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้หลังจากนั้นนะคะอาจจะมีการถามคำถามให้เพื่อนออกมาถามนะคะแล้วก็มีของรางวัลให้เล็กๆน้อย
2: ๆ This game is guessing game I want the first volunteerWho want to be my first volunteer? Okay, Ekawin, please come in front. He will tell you the information about what do this job do and where do this job work. Okay, please listen carefully.
6: This job meet and greet visitor.
2: Meet and greet visitor.
6: This job work in receptions.
2: Work in reception. What is this job? Please raise your hand. Okay, Suphatra.
7: Receptionist.
8: Oh, good.
2: Give big hand. This job. Okay. I will give you the reward after the class. Okay. Remember. Okay. This time for oil tip, she will ask your fan.
7: Shoot one. Surfing.
2: Router.
7: This job.They work in a bar, pub, or restaurant.
2: What pub?
7: A barman.
2: Barman, right?
7: Yes.
2: Good.
1: จุดประสงค์ที่แท้จริงต้องการให้นักเรียนเนี่ยได้โต้ตอบสนทนากันนะคะแต่ละคนเนี่ยได้ฝึกถามได้ฝึกตอบสิ่งที่เขาได้ก็คือความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็มีความสามารถในการสื่อสารมากขึ้นค่ะ
0: สำหรับนักเรียนนักศึกษาครูที่จะเป็นอนาคตของชาติในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลนะคะและเรากำลังส่งผ่านภาษาสากลนี้สู่เด็กไทยของเราความรู้ในภาษาอังกฤษของเขาจะต่อยอดให้เขารู้ในสิ่งอื่นๆอีกมากมายการสอนภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้นมีในทั่วโลกนะคะไม่ได้มีแค่ในประเทศเราเพราะฉะนั้นครูอยากให้ทุกคนตระหนักว่าเรากำลังทำงานใหญ่ระดับโลกจริงๆค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกล

0: ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ

10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้11.4346เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่นคูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทะแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos theta

0: การคัดลายมือเป็นทักษะการเขียนที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นรากฐานที่นักเรียนสามารถนำไปจดบันทึกแล้วก็ใช้สอนใช้เรียนในวิชาอื่นๆได้นอกจากนั้นการคัดลายมือนี่ก็จะฝึกให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิขณะที่เขากำลังเขียนได้ฝึกสร้างนิสัยการทำงานที่เป็นระเบียบก่อนที่เราจะให้นักเรียนคัดคำหรือข้อความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นก่อนนะคะสำหรับการที่เราจะให้นักเรียนทราบความหมายของคำนั้นเนี่ยเราก็ควรจะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเขาเรามีกิจกรรมอื่นให้เขาได้ทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนเนี่ยเด็กจะเกิดความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงของเขาด้วยค่ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ก่อนที่นักเรียนจะคัดลายมือนะคะมิสมีนิทานมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าฟังจบแล้วมิสจะให้นักเรียนตอบคำถามจากนิทานเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเธอชื่ออะไรจ๊ะในไร่กว้างแห่งหนึ่งก็มีส้มขนกลมๆชอบกริ่งไปกริ่งมา
1: วิธีคัดเลือกนิทานก็จะดูจากเนื้อเรื่องเป็นหลักนะคะถ้ามีเนื้อเรื่องหรือตัวละครที่ตรงกับคำหรือข้อความที่นักเรียนจะคัดเนี่ยก็จะนำมาเพื่อจะใช้นำเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงไปถึงการคัดลายมือค่ะ
0: วันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าสดใสที่ไร่กว้างแห่งนี้ก็เลยจัดให้มีงานเลี้ยงต้อนรับผลไม้ที่มาจากไร่อื่นเมื่อถึงเวลาแนะนำตัวผลไม้ต่างๆก็จะบอกชื่อของตัวเองโดยเริ่มจากสวัสดีค่ะฉันชื่อลิ้นจี่แดงฉันชอบชื่อนี้มากเลยนะคะเพราะว่าชื่อนี้มันบอกถึงสีสวยๆของฉันตามด้วยสวัสดีครับผมชื่อแตงโมอ้วนผมชอบชื่อนี้มากเลยครับเพราะว่าชื่อนี้มันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผม
1: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าเธอชื่ออะไรเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สามารถบอกให้เด็กทราบถึงชื่อของผลไม้แต่ละชนิดลักษณะรูปร่างสีของผลไม้ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้เรื่องผลไม้พร้อมไปกับการที่ได้ฟังนิทานแล้วเมื่อฟังแล้วเนี่ยเด็กสามารถตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังได้ไหมเราสามารถประเมินผลการฟังของนักเรียนได้จากการถามตอบและเราก็จะให้นักเรียนลองสรุปความสำคัญของเรื่องโดยให้เขาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องบนกระดาน
0: เรื่องนี้ใครไม่ชอบอาบน้ำคะ
2: จม
0: จมไม่ชอบอาบน้ำแล้วเพื่อนที่มาจากไร่อื่นคนแรกที่ขึ้นมาแนะนำตัวใครคะ
2: ลิ้นจี่
0: ต่อจากลิ้นจี่เป็นใคร

0: ในแผนภาพโครงเรื่องเนี่ยเด็กจะต้องทราบว่าเรื่องที่ฟังเนี่ยชื่อเรื่องอะไรตัวละครที่สำคัญของเรื่องมีอะไรบ้างแล้วมีสถานที่ที่เกิดขึ้นของเรื่องเนี่ยคือเรื่องอะไรเด็กจะสรุปความรู้ลงไปในแผนภาพโครงเรื่อง
1: เรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรคะ
0: สาเหตุที่ให้นักเรียนออกมาเขียนคำบนกระดานเราจะสามารถประเมินผลเขาได้เลยว่าเขามีทักษะการเขียนคำได้ถูกต้องหรือเปล่าเราสามารถตรวจสอบตอนนั้นได้เลยและถ้าเกิดเราทราบว่าเด็กคนนั้นเขาเขียนไม่ถูกเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือเขาโดยการช่วยสอนและแนะนำตรงนั้นไปเลยว่าเขาเขียนผิดตรงไหนบ้าง
1: ในเรื่องนี้เรารู้จักชื่อผลไม้ยังมีผลไม้อีกเยอะแยะเลยมิสจะให้นักเรียนคิดกันคนละ1ชื่อมีข้อแม้ว่า5ชื่อบนกระดานนี
2: ้ถ้าตอบ
1: ไม่ตอบแล้วนะห้ามใช้นะคะแล้วเวลาที่เพื่อนตอบนักเรียนต้องตั้งใจฟังด้วยว่าเขาตอบว่าอะไรอ้าวเริ่มมะม่วง
2: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ล
2: น้อยหนา
0: การที่เราจะถามอะไรนักเรียนเนี่ยแล้วนักเรียนเขาได้ตอบจากประสบการณ์ตรงของเขาเนี่ยทำให้เขาตอบด้วยความมั่นใจแล้วเขาก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเขาอะตอบได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มิสได้วางกติกาของนักเรียนก็คือให้เขาต้องตั้งใจฟังเพื่อนตอบเพราะว่าถ้าเพื่อนตอบไปแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะต้องเปลี่ยนชื่อผลไม้อื่นไป
1: อันนี้ฟังให้ดีนะคะจะทดสอบความจำของนักเรียนมิสจะบอกร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงสั้นๆนอกจากฟังแล้วนักเรียนต้องจำมือด้วยนะว่ามิสทำมือยังไง
0: เราจะให้เขาฝึกทดสอบความจำเพราะว่ามิสจะไม่ได้ติดเนื้อเพลงบนกระดานให้เขาได้อ่านตาม
1: ผลไม้ผลไม้
0: เพลงที่ให้มานี้เด็กเขาจะทราบว่าผลไม้มีประโยชน์เพราะว่าเขาได้รับวิตามินจากนั้นเราก็จะมาขยายประโยชน์ของผลไม้ต่างๆต่อไปจากประสบการณ์ให้เด็กเขาได้ตอบเอง
1: เมื่อกี้นี้ในเพลงเขาบอกว่าผลไม้มีประโยชน์ยังไงคะ
2: มีมากมาย
1: โดยเฉพาะวิตามิน A ที่บำรุงสายตา
0: กิจกรรมต่อไปก็คือการนำแผ่นภาพผลไม้ที่เป็นของจริงมาให้นักเรียนได้เห็นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นลักษณะรูปร่างสีที่แท้จริงของผลไม
1: ้รูปที่หนึ่ง

0: เมื่อนักเรียนบอกชื่อผลไม้ถูกแล้วเนี่ยเราจะฝึกให้เขาได้สะกดคำเพื่อว่าเขาจะสามารถเขียนได้ถูกต้องด้วย
1: มิสจะให้ออกมาเขียนชื่อผลไม้บนกระดานเห็นนะคะเขียนด้านบนนะ

0: วินมาตรวจเช็คซิว่าถูกไหมวิทวินออกมาไปตรวจซิว่าตรงไหมไปแปะให้อยู่บนตัวที่
1: การที่ให้เพื่อนมาตรวจสอบในสิ่งที่นักเรียนเขียนเนี่ยก็จะเกิดผลดีทั้งคนที่เขียนแล้วก็คนที่ตรวจสอบคนที่เขียนก็จะทราบว่าเราเขียนถูกต้องไหมหรือถ้าผิดตรงไหนแล้วนักเรียนที่มาตรวจสอบเองเขาก็จะได้ใช้ความรู้ที่เขามีอยู่มาใช้ด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องนั้นถูกจริงไหม
0: ตอนนี้เรามาทบทวนวิธีที่จะคัดลายมือให้สวยงาม
2: นั่งตัวตรง
0: ต้องนั่งตัวตรง
2: คัดบ่อยๆ
0: ฝึกคัดบ่อยๆเก่งมาก
2: ต้องบอกว่าแหลมก้มหน้าเล็กน้อย
0: เวลาคัดหลังตรงแล้วต้องก้มหน้าเล็กน้อยไปก้มหลังหรือนอนคัดได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ต้องวางช่องไฟ
0: ต้องดูช่องไฟด้วยว่าตัวหนังสือแต่ละตัวมันห่างกันมากน้อยแค่ไหน
2: ตามแบบ
0: คัดตามแบบ
1: การที่เราต้องย้ำเตือนสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติในการคัดลายมือทุกครั้งก็เพื่อให้เด็กเข้าได้ฝึกให้เป็นนิสัยเวลาที่เขาไปเขียนอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยท่าทางการนั่งการจับดินสอเนี่ยควรจะถูกต้องก่อนที่จะให้เขาคัดลายมือเราก็จะต้องให้เขาดูก่อนว่าคำที่เขาจะคัดในวันนั้นน่ะมีคำอะไรบ้างเขาจะต้องรู้ว่าเขาคำนั้นๆเนี่ยอ่านอย่างไรเมื่ออ่านได้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องสะกดให้ได้ด้วยเพราะว่าเมื่อเขาคัดได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาจะต้องนำคำนั้นไปใช้เขียนหรือว่าไปใช้ในวิชาอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถเขียนได้ถูกต้อง

0: ขณะที่นักเรียนกำลังคัดลายมืออยู่นั้นมิสก็จะเดินดูเงียบๆเพื่อให้นักเรียนเขาเกิดสมาธิในการทำงานอยากจะสร้างนิสัยความเป็นระเบียบในการทำงานให้เขาทำงานด้วยความสุขุมใจเย็นแต่ถ้าเด็กคนไหนเขามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือว่าเขียนได้ไม่ถูกต้องมิสก็จะไปแนะนำเขาที่เป็นรายบุคคล
1: นั่งหลังตรงหลังตรง
0: ถ้าตัวไหนออกนอกรอยตัวไหนออกนอกรอยต้องลบเขียนใหม่ลูกอ้าวลักดูสระอูดนี่ก็หายเห็นไหมลูกนอนหนูลักก็เลยเอามันนอกบรรทัดได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่อยากให้การคัดลายมือเป็นการเขียนอย่างเดียวครูควรจะหากิจกรรมต่างๆเสริมเข้าไปเพื่อให้ความรู้ให้เด็กได้เกิดทักษะทั้งการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนเพื่อนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้

0: ช้าวันนี้ชีวิตเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเขียนบันทึกรอน้องคนหนึ่งชื่อน้องนิพนธ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการที่1ในใจนะครับคุณผู้ชมเคยเขียนไดอารี่ไหมครับสำหรับผมแล้วนะครับคำว่าไดอารี่ก็คือการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในอดีตนะครับไม่ว่าเรื่องราวอันนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เรามีความสุขเรามีความทุกข์กับมันนะครับคุณค่าของไดอารี่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราย้อนกลับไปอ่านมันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ครับคุณค่าของไดอารี่มีมากกว่านั้นครับคุณค่าของไดอารี่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์ให้กลายเป็นคุณแม่กับคุณลูกได้เรื่องราวจะดำเนินอย่างไรนะครับต้องถามน้องนิพนธ์เองครับนิพนธ์นิพนธ์สวัสดีครับนิพนธ์สวัสดีเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเชิญนั่งครับให้น้องนิพนธ์แนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรกำลังศึกษาอยู่คณะอะไรชั้นปีอะไร
1: ครับชื่อนิพนธ์ลิ้มจิตสมบูรณ์เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าชั้นปี1
0: การสอบที่นี่ถือว่าเป็นการสอบยากเหมือนกันนะการเรียนของเราดีขึ้นเนี่ยจุดเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับที่1ในใจของเราวันนี้ด้วยใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: ชื่อว่าคุ
1: ณครูเสียมพรปทุมนัน
0: คุณครูเสียมพรปทุมนัน
1: ครับ
0: จริงมั้ยครับที่บอกว่าความผูกพันระหว่างน้องนิพนธ์เสียมพรเนี่ยเป็นเหมือนแม่และลูกเลย
1: ใช่ครับเขาก็ดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งตอนที่จะสอบเข้าที่นี่เขาก็ทำตารางอ่านหนังสือให้ครับ
0: เดี๋ยวโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเรไรใช่ไหมครับที่น้องนิพนธ์จบมาเนี่ยคือจบแค
1: ่ป.6ครับ
0: ป.6
1: แต่ตอนมาอยู่ม.3แล้วเขาก็ยังดูอยู่ครับ
0: แสดงว่าผูกพันมากนะครับพูดถึงที่หนึ่งในใจของเราในวันนี้นะครับครูสิริพรเนี่ยลักษณะท่าทางของครูเป็นคนอย่างไรครับ
1: ตัวผอมๆครับแล้วเขาจะเสียงดังมาก
2: เอื้อนได้แล้วเอิงเอ้ยข้างหน้ามีกี่คำขุนแผนกลับมาจากปราบข้าศึก
0: ตัวเล็กเสียงดัง
1: ครับ
0: เป็นคนยิ้มง่ายไหม
1: ใช่ใช่
0: ลักษณะใบหน้าเป็นอย่างไรครับ
1: หน้าเรียวเรียว
0: หน้ายาวเรียวยาว
1: ผมยาวฟูฟูไม่ฟูแต่เขาจะบางทีถ้าเขาหมัดมันก็จะไม่ฟู
0: มีหน้าม้าไห
1: มไม
0: ่มีไม่มีหน้าม้าเหรอครับตามรูปที่เราเห็นมานี่ไงมีหน้าม้าด้วยมีรูปนิพนธ์ตอนเด็กด้วยเห็นไหมข้อมูลเราหามานะซึ่งสำเนาอันนี้นะครับเป็นสำเนาที่คุณครูสีอัมพรเนี่ยทำให้กับน้องนิพนธ์ใช่ไหมครับหน้าตาครูดูใจดีนะครับนิสัยใจคอเป็นอย่างไรครับ
1: ก็ดุบางทีครับแต่มันก็ไม่ค่อยได้มีบ่อยครับเขาจะเป็นคนอย่างนี้ที่ผมชอบเรียนเขาก็เพราะว่าเขาจะไม่พยายามเอาอะไรมายัดใส่หัวว่าอันนี้ผิดหรือว่าอันนี้ถูกครับเขาจะบอกแค่แนวทางว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นพื้นฐานที่มันต้องทำอย่างนี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆมันถึงจะมีคนมาวัดว่ามันถูกหรือว่ามันผิด
0: วันนี้สอนแบบวิทยาศาสตร์เลยนะครูสอนวิชาอะไรอ่ะ
1: ภาษาไทยครับ
0: ภาษาไทย
1: ครับ
3: เขาก็ตอนรับเข้ามาก็จะเป็นเด็กเงียบๆขรึมๆไม่ค่อยพูดแต่พออยู่ไปสักระยะก็จะเริ่มมองเห็นว่าเขาจะมีภาวะผู้นำสูงมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็สามารถที่จะพูดให้เพื่อน

0: ยอมรับในตัวเขาได้แล้วก็เป็นหัวโจกของกลุ่มทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องเล่น
1: ก็คือดื้อครับเหมือนแบบคิดว่าตัวเองเก่งแล้วเนี้ยคือไม่ต้องฟังใครก็ได้คิดว่าแบบโตแล้วอ่ะ
0: เรียกได้ว่าคือไม่เต็มที่กับชีวิตทางที่เราสังเกตจากการพูดการตอบคำถามเขาจะมีสมองที่เหนือคนอื่นคือจะเป็นเด็กที่เรียนเก่งทีเดียวเวลาสร้างทำชิ้นงานอะไรเนี่ยเขาจะทำได้ดีพิเศษกว่าคนอื่นแต่เขาจะไม่ทำเต็มที
2: ่เข้าเรียนไหม
1: ก็เรียน2วิชาที่บอกพี่ครับเลขกับอังกฤษครับ
0: ความคิดของเขานะคะที่เราตกใจคือเขาบอกว่าการเรียนในชั้นป.6เนี่ยไม่เห็นจะต้องตั้งใจอะไรมากมายเลยเพราะอย่างไรก็ตามครูต้องให้จบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรียนแค่พอผ่านก็พออันนี้ที่รู้สึกตกใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กป.6เขาคิดขนาดนี้อ่ะการแค่ผ่านโดยแค่พอผ่านกับผ่านโดยที่แบบเต็มที่กับชีวิตได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เกรดดีๆไปเนี่ยผลมันต่างกันก็พยายามจะพูดให้เขาฟังตรงนี้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะก็เริ่มรู้แล้วว่าเด็กคนนี้มีภาวะเสี่ยงกับการเรียนรู้จากความคิดของเขาเองไม่ใช่ใครทํา
2: และความผูกพันของเราที่จากครูกับลูกศิษย์เนี่ยเปลี่ยนเป็นแม่กับลูกได้อย่างไรครับ
1: ก็ตอนนั้นผมเขียนคำขวัญวันแม่ครับคือเขาให้เขียนคำขวัญประกวดในโรงเรียนครับทุกคน
2: เพื่อนเขียนมาแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอะไรก็แล้วแต
0: ่คนอื่นก็นั่งเขียนกันแต่เขาเนี่ยนั่งแบบแสดงท่าทางแบบไม่อยากเขียนเราก็ดูแลเอ๊ยยังไงอ่ะทำไมไม่เขียนล่ะลูกเขาก็บอกว่าไม่มีปากกาเราก็หยิบของเรามาให้เขียนไปลูกเดินดูทั้งห้องผ่านไปรอบนึงก็ยังไม่เขียนก็ถามทำไมไม่เขียนก็ตอบว่าไม่มีอารมณ์บอกถ้าไม่มีอารมณ์ตายตรงนี้แหละว่าเขียนก็ได้เขียนก็ได้ก็ก้มหน้าก้มตาเขียนมานิดนึงซึ่งเราใจเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคือไม่ตั้งใจในการทำงานทีนี้ก็พอก้มลองอ่านก็อึ้งเลยอ่ะ
1: ผมเขียนว่าวันแม่มีประโยชน์อันใดถ้าดวงใจแม่ไม่หวนมา
0: ว่าโอเราเนี่ยบังคับให้เด็กคนนี้คือทำตามใจเราเพราะเรายังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเราจะให้เด็กเนี่ยทำสร้างชิ้นงานให้ครบสมบูรณ์แล้วเอามาประเมินตามกระบวนการนะคือมุ่งแต่งานของเราเราไม่ได้นึกถึงใจเด็กเลยว่าคำขวัญที่เขาเขียนมาเนี่ยมันบอกอะไรได้มากมายการเลือกคำแต่ละคำออกมาสื่อความหมายให้ครูเสมพรรู้สึกเลยได้ว่าเขาโดดเดี่ยวอ้างว้างที่เขาขาดแม่
1: คือมันเป็นอารมณ์แบบคือแบบประชดอะครับคือไม่มีก็ได้อยู่กับพ่อก็ได้หรือว่าโตด้วยตัวเองก็ได้อะไรประมาณนี้ครับ
0: ก็ได้ทราบว่าครอบครัวเขามีปัญหาซึ่งพ่อกับแม่เขาแยกทางกันก็ทำให้เขาอาจจะเกิดปมตรงนี้ว่าเขาไม่มีความสุขในชีวิตของเขาก็เลยเราจะทำยังไงให้เขามีความรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ได้ว้าเหวอ้างว้างปันนั้นยังมีใครหลายคนที่หวังดีต่อเขาแล้วก็รวมทั้งเราด้วยคนหนึ่งทีนี้ก็จะเขียนบอกยังไงให้เขาได้รับรู้ถ้าเกิดว่าเขียนธรรมดาหรือเรียกมาบอกธรรมดามันอาจจะไม่ลึกซึ้งกินใจในฐานะของครูภาษาไทยก็เลยตัดสินใจเขียนเป็นกลอน
2: อันนี้ครับคำขวัญวันแม่นะครับคุณครูเขียนนะครับว่าอย่าคิดมากหากชะตาฟ้าลิขิตทุกชีวิตย่อมอยากสร้างทางเลือกใหม่จะทดแทนกันได้ไหมดวงใจขอเป็นแม่คนใหม่ให้ลูกยาแม้ไม่ได้ก่อกำเนิดเกิดกายเจ้าแต่จักเฝ้าช่วยดูแลแก้ปัญหาให้ความรู้ความคิดวิทยาเสริมสติสร้างปัญญาให้เกรียงไกรขอเพียงเจ้าตั้งใจใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่คว้าปริญญามาอวดแม่สักใบแม่ก็แสนดีใจแล้วลูกรักครูเสียมพรนะครับเด็กชายนิพนธ์นั่นช่วงนั้นคือเขียนเป็นกลอนตอบกันแล้วนะครับเด็กชัยนิพนธ์ตอบว่าอ่านเองจำได้ไหมอ่านเลยครับ
1: ได้แน่ๆถ้าครูอยากเป็นแม่ผมหายเคร่งขมตอนได้อ่านกลอนแม่จะคอยเฝ้าสอนและดูแลเป็นได้แน่แม่ที่แสนดีผมคงได้มีแม่แน่ละสิหนูนิพนธ์จะมีแม่คราวนี้จะรักแม่คนนี้ทุกนาทีคือครูเสียมพรแม่หนู
2: นั่นคือความผูกพันรู้สึกไงที่ครูเขียนมาแบบนี้ครับ
1: ก็

0: ใจครับดีใจมาก
1: ก็เหมือนคนเวลาคนหิวน้ำอ่ะเนาะแม้ว่าจะไม่ใช่บ่อใหญ่เป็นน้ำสักแก้วหนึ่งครึ่งแก้วก็ยังดี
0: ใช่
1: ที่คุณครูเขาเสนอไมตรีมานะครับคำว่าได้แน่ๆถ้าครูอยากเป็นแม่ผมเนี่ยกรอนอันนี้เขียนตอบนานไหมครับอยากจะรู
0: ้นานมากครับเพราะว่าตอนนั้นยังเขียนไม่ค่อยเป็นครับแล้วก้อนแปรสำหรับเด็กๆมันยากมากเลย
1: นี่เขียนตอนปออะไรครับ
0: ตอนป .5
1: ป .5 โอ้เขียนนี่ถือว่าแม้ว่าฟังมันอาจจะดูรู้สึกเอ๊ะสัมผัสอาจจะขาดบ้างตกบ้างเกินบ้างแต่มันมาจากความรู้สึกล้วนๆเลยนะแล้วสิ่งสำคัญหัวใจของการเขียนกลอนต่างๆเนี่ยอยู่ที่ความรู้สึกนะกลอนหรือว่าสุนทรภู่ที่มีชื่อเสียงได้หรือว่ากวีเอกของโลกเขียนจากความรู้สึกหลังจากนั้นก็มีการเขียนตอบกันด้วยไดอารี
0: ่ใช
1: ่ด้วยบทกลอนไดอารี่เนี่ย
0: ครับ
2: คือสิ่งที่เราสังเกตพบเด็กคนนี้ชอบอ่านแล้วก็วิธีการใช้คำของเขาเวลาเขาส่งงานเรามาเนี่ยเขาจะใช้คำน้อยแต่ความหมายมากซึ่งพบได้ยากในถมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะพัฒนาเขาโดยใช้การอ่านผสมการเขียนผ่านบันทึกน่าจะช่วยเขาได้เพราะว่าถ้าอยู่ต่อหน้าเพื่อนเนี่ยเขาจะตีความมาดาเมจมีความสนุกสนานไม่ตั้งใจเรียนแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราส่งงานพันนี้ให้อ่านรู้สึกเขาอ่านดีแล้วก็สื่อสารมาดีก็เลยใช้บันทึกเขาก็เขียนมาเราก็ตอบเขียนมาแล้วก็ตอบ
1: แล้วเวลาเขียนนะครับน่ารักมากอันนี้ขออ่านอีกอันนึงคือในขณะที่ครูสอนเนี่ยครูก็ไม่บอกหรอกนะว่าลูกผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าสอนในกลอนอ่ะมีอยู่ทีนึงที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะสับสนว่าอนาคตไม่รู้จะไปทางไหนช่วงนั้นคิดว่าอะไรครับที่บอกว่าอนาคตของฉันเนี่ย
0: คือมันบางทีมันเหมือนแบบความคิดของเด็กๆคือมันจะสร้างคล้ายๆสร้างวิมานในอากาศมีคือแบบ
1: เป็นทุกคนอนาคตเราจะเป็นอะไร
0: ทั้งๆที่เรายังไม่แบบไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยแต่เราก็คิดไว้ตั้งนานนะว่าเราจะเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นั่นแต่เราไม่เคยทำอะไรเลยคือเราไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่วางแผนอะไรทั้งนั้นแค่เราคิดขึ้นมาเฉยๆว่าเฮ้ยเราจะเป็นไอ้นี่นะ
1: เป็นได้นะอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: จึงกำเนิดบทกลอนว่าอนาคตของฉันให้เด็กชานิพนธ์อ่านครับช้าๆนะครับ
0: ครับอนาคตของฉันฝันไว้หลายอย่างแต่ยังครึ่งๆกลางๆนะแม่เอ๋ยเช่นอยากเป็นนักฟุตบอลอยู่เรื่อยเลยแต่ก็เฉยไม่ตั้งใจซ้อมเลยนะพอตั้งใจจะให้เป็นนักดนตรีคิดอีกทีเป็นอาหารจะดีกว่าพออ่านหนังสือพ่อก็ชวนไปตกปลาทางข้างหน้าฉันจะเป็นอะไรดี
1: คุณครูตอบว่า
2: อนาคตใครหนอขอสัมภาษณ์ช่างฉลาดเรียงร้อยถ้อยภาษาสัมผัสนอกใช้ได้นะลูกยาสัมผัสในแม่หาไม่ค่อยมีเนื้อความบ่งบอกไว้ให้สลดอนาคตจะไปทางไหนนี่เป็นทหารนักฟุตบอลนักดนตรีหรือเป็นชาวประมงดีนะดวงใจอยู่ที่ใจเจ้าแน่ไม่แปรผันคิดมุ่งมั่นฟันฝ่าอย่าหวั่นไหวคิดจริงทำจริงทุกสิ่งไปต่อให้ช้างมาฉุดไว้ไม่สะเทือนแม่เห็นใจเจ้าเหมือนหลักปักเลนเลอะอะไรมาชนเถอะเป็นรอยเลื่อนหากเจ้าเป็นอย่างนี้แม่ขอเตือนอนาคตเจ้าจะเหมือนผักตบชวา
1: เราสงสัยไหมครับครูตอบมาว่าผักตบชวาอย่างเงี้ย
0: คือตอนแรกก็สงสัยครับแล้วก็พอเริ่มคิดว่าแบบผักตบชวามันก็แค่แบบลอยไปลอยมาไปวันๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว่ามีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมันมีประโยชน์แต่ว่าบางทีมันก็น้อยมากสำหรับอะไรก็
1: การดำเนินชีวิต
0: ใช่ครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการเขียนไดอารี่สามารถหนึ่งแน่นอนการใช้ภาษาไทยดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: สิ่งที่เปลี่ยนไปในตัวเราคืออะไรครับ
0: คือพอเราเริ่มเขียนก่อนครับเราจะเริ่มมีความคิดที่แบบคือถ้าเราเขียนเฉยๆเนี่ยมันจะแบบมันจะเป็นภาษาที่มันแบบซ้ำไปซ้ำมาแล้วแบบมันก็จะไม่ได้ความ
1: เราไม่ได้เขียนแค่ส่งกันบ้านนี่คือเขียนใช้ในชีวิตจริง
0: ใช่ครับ
1: สิ่งหนึ่งที่เกิดเรื่องของการศึกษาไม่พัฒนาในเรื่องของทักษะไม่พัฒนาคือว่าไม่ได้ใช้ในชีวิตจริงเรียนแค่ในห้องเรียนแต่ว่าเด็กชายนิพนธ์ได้ใช้ในชีวิตจริง
2: การฝึกแต่งกลอนซึ่งเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กประถมแม้จะเป็นประถมปลายก็ตามนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเขียนภาษาสื่อสารถ้าเกิดว่าเรา

เขาใช้บันทึกเขาจะใช้เรื่องที่เกิดในชีวิตของเขาเขียนสื่อสารออกมาเพราะฉะนั้นเขาจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้มีค่าใช้อยู่ในเรื่องนี้เพราะว่าเขาใช้อยู่แล้วในวิถีชีวิตประจำวันของเขาเอามาสื่อสารเอามาเขียนภาษาที่ใช้อาจจะไม่แบบว่าเป็นวรรณศิลป์ที่งดงามแต่เขาสามารถสื่อความเป็นตัวเขาออกมาได้ด้วยภาษาง่ายๆแล้วก็ใช้เหตุการณ์ในชีวิตเขามันไม่ใช่เรื่องไกลตัว

0: เดี๋ยวก่อนนิพนธ์ไม่ได้มาโรงเรียนนานเมื่อกี้บอกที่บอกพี่ว่าอีปีนะ
1: 3
0: ปีแสดงว่าน้องๆไม่เคยเจอนิพนธ์เลย
1: ใช่
0: เท่าที่พี่สืบทราบมาว่านิพนธ์เป็นตัวอย่างของน้องๆหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางด้านดีเอาเรื่องเก่งภาษาไทยการเขียนบทกลอนเรื่องของตัวอย่างการเกเรมีครบทุกอย่างพี่เชื่อว่าน้องๆคงอยากเจอนิพนธ์เอางี้รอตรงนี้เดี๋ยวพอพี่ให้สัญญาณพี่กระพริบตานะนิพนธ์รอตรงนี้แต่ว่าพี่อยู่ในห้องพอพี่กระพริบตาปุ๊บนิพนธ์เดินเข้าไปเลยนะ
1: ผมจะรู้แน่ๆนี
0: ่จ้าอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวส่งสัญญาณให้รับรองรู้แน่นอนเจอกันนะเจอกันก่อนรู้กันแต่เรานะครับให้น้องตื่นเต้นนิดนึง
2: วันนี้นะคะครูมีครูพิเศษปกติแล้วชั่วโมงครูเสียงพอครูเสียงพอสอนคนเดียวใช่ไหมวันนี้มีครูพิเศษมาอยากรู้ไหม
3: อยาก
2: เดี๋ยวเชิญพบกับครูพิเศษของครูเลยค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับนักเรียนครูเป็นครูพิเศษนะครับครูถูกส่งมาจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อมาดูการสอนของคุณครูสียมพรว่าผ่านเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาหรือไม่
0: จุดเด่นของครูสียมพรก็คือว่าให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเขียนไดอารี่หรือว่าบันทึกประจำวันจริงไหมครับ
2: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นของหลักสูตรป.6
0: แล้วเรามีตัวอย่างไหมครับเวลาเราอธิบายว่าใครมีคนนี้มีตัวอย่างว่านึกถึงรุ่นพี่คนนั้นที่จบไปแล้วอะไรอย่างนั้นมีไหมครับ
2: ครูยกตัวอย่างใครลูกเขียนบันทึกเก่งๆ
0: ใครครับ
2: มีคนไปติดรู้จักพี่นิพนธ์เหรอ
0: เราก็เห็นพี่นิพนธ์ไหมครับ
5: ไม่เคย
0: ครูเล่าบ่อยไหม
5: บ่อย
0: อย่างเช่นเล่าว่าอะไรบ้างครับ
2: เรื่องอะไรบ้างอ่ะ
6: ที่เขาเป็นคนดื้อเขาไม่น่าแต่งก่อนเก่ง
7: เวลาเขาสงสัยอะไรเขาก็มักจะถามครู
8: ที่ครูเล่าให้ฟังก็พี่นิพนธ์ครูไม่ให้เล่นบอลในสนามพี่นิพนธ์ก็จะไม่เล่นข้างอาคารแล้วถ้าครูพูดว่าไม่ให้เล่นบอลครูพี่นิพนธ์ก็จะเอากระดาษมาบูแล้วก็มัดกันแล้วก็มาเตะแล้วพี่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ลูกบอล
0: ขอเสียงปรบมือต้อนรับศิษย์เก่าที่เป็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดีกับนักเรียนของพี่ขอเสียงปรบมือนะกับพี่นิพนธ์ครับไม่ได้เจอศิษย์รักมานานกี่ปีแล้วครับครูครับ
2: น่าจะสัก3ปีได้แล้วมั้งตั้งแต่ไปเรียนพระนครเหนือไม่เคยได้เจอ
0: ครูอธิบายแนะนำเลยครับครู
2: ค่ะเห็นอย่างพี่นิพนธ์นี่อยากเห็น

0: ตัวจริงอ้าวหัวหน้า
1: เรียนครบ
2: สวัสดีค่ะ
0: พี่นิพนธ์คือคนที่ครูเล่าให้พวกเธอฟังบ่อยๆเพราะว่าพี่เขาคือเด็กห้องป.6 ทับ1ที่เคยอยู่กับครูแล้วครูก็ประทับใจเขาประทับใจในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึกประจำวันที่พวกเธอทำกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความใครเคยอ่านเรียงความพี่นิพนธ์แล้วแม่ของฉันไม่ว่าจะเป็นคำขวัญนะไม่ว่าจะเป็นการเขียนกลอนสดพี่นิพนธ์ทำได้หมดทั้งที่พี่นิพนธ์เป็นเด็กอย่างที่รัฐสิทธิ์พูดเป็นเด็กค่อนข้างดื้อมีความรู้สึกตัวเองเก่งที่สุดทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่องเรียนนะแต่ในที่สุดพี่นิพนธ์ทำได้ทุกอย่างพี่นิพนธ์ผ่านอุปสรรคมาแล้วมากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับที่ครูพอใจ
3: ตื่นเต้นนะครับ
4: ครับ
3: ตื่นเต้นเพราะคุณน้องผิดหวังครับ
5: จะนับตัวเองก่อนปัจจุบันได้ทำอะไรอยู่ที่ไหน
0: น้องจะได้รู้จัก
4: ตอนนี้ครับพี่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปีหนึ่งตอนแรกๆที่เขียนนะพี่ยังไม่เข้าใจหรอกว่าพี่จะเขียนทำไมจะเรียนทำไมภาษาไทยพี่ก็พูดได้อยู่แล้วโตมา 3-4 ขวบก็พูดภาษาไทยแล้วถูกป่ะ
3: เออใครคิดเหมือนพี่เขายกมือขึ้นครับ
0: เป็น
5: คิดเหมือนกันทั้งห้องเลย
4: พอเวลาเราเขียนไปเรื่อยนะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะเริ่มเข้าใจว่าคือมันมีส่วนที่เรายังไม่รู้แล้วถ้าเกิดเราเรียนในตรงสิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยขึ้นมาแล้วเรายังสามารถดึงเอาไอ้ภาษาไทยที่เราคิดว่ามันไม่ต้องเรียนหรอกนะเอากลับมาใช้พัฒนาศักยภาพตัวเองมากขึ้นไปอีกอ่ะมันเป็นความสามารถส่วนหนึ่งที่มันสามารถจะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดเราเรียนจนชำนาญแล้ว
5: ผมอยากเห็นภาพการดวลกันระหว่างสุดยอดการแต่งกลอนที่คุณครูภาคภูมิใจ
0: ในอดีต
5: กับศิษย์ปัจจุบันใครจะเก่งกว่ากันแต่ดูซิว่าเด็กใหม่น่าจะเยอะกว่าเด็กเก่าเพราะฉะนั้นผมกลัวจะโดนรุมมากเกินไปผมเนี่ยจะอยู่ฝ่ายพี่นิพนธ์
3: ซูเปล่า

0: นี้มีพี่นิพนธ์พี่บ๊วยทางนี้มีกัญญารัตน์รัฐสิทธิ์ณัฐิดานะกฎกติกาของเรา
1: คือ
0: นะเราจะกำหนดหัวข้อขึ้นมาแล้วให้ต่อกันคนละ1วรรค
1: เมืองไทย
0: ราคาทั่วข้อดัง
2: ๆเมืองไทยแสนดี
0: มาตัวแทนไปชุ
1: บ
0: ใครชนะเลือกจะขึ้นก่อนเลยพี่เอาขึ้นก่อน
3: ขึ้นก
1: ่
3: อน
1: เฮ้ยแมนแมนไปเปล่าจันทร์สิยายเรียนอยู่ทุกวันนายแมนไปหรือเปล่า
0: ตกลงให้พี่ขึ้นก่อน
1: ขึ้นไปเลยสุพรรณบุรีเชื่อพี่สุในเมือง
0: ดูเขาอ้อม
1: ในเมือง
0: อ้อมข้างใน
1: อ

0: ยี่ยมมากเยี่ยมมาก
1: สุพรรณบุรีเป็นหนึ่งในเมืองความเป็นเรื่องเอกลักษณ์มีมากหลายเอาไว้แล้วนะครับสรรพสิ่งของดีมีมากมาย
2: อ้าวเร็วอ้าวเฮ้ยเร็วๆๆๆสู้เขาสู้เขาหมดอัพรบมือให้สองฝ่าย
1: คุณผู้ตัดสินว่าย
2: ังเสมอกันอยู่

0: พราะว่าน้องซึ่งได้ประสบการณ์ก็สามารถต่อได้ทันของพี่ถึงแม้จะมีประสบการณ์ก็ยังใช้คำที่แบบว่าซ้ำๆกันอยู่มากหลายกับมากมายความยังไม่ไปทางไหนเลยนะคะ
1: ใช่
0: ให้เสมอ
1: เสมอกันครับ

0: ่สุดนะคะก็ช่วงนั้นเขาจบไปแล้วในความรู้สึกของเราเนี่ยนะคะว่าเราพาเขาถึงฝั่งแล้วได้เข้าโรงเรียนที่เขาพึงพอใจก็คงจบแล้วล่ะเพราะว่าเด็กทุกๆรุ่นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันน้อยคนนักที่จะกลับมาหาเราปรากฏว่าวันหนึ่งมาก็ไปยืนลับๆล่อๆอยู่ที่ประตูก็เอ๊ะมาหาแม่แล้วลูกเขาก็ครับเขาก็เดินเอามือไขว้หลังเขาก็เดินแล้วก็มานั่งคุกเข่าแล้วก็ที่มือไขว้หลังคือมีพวงมาลัยมาพวงหนึ่งมาไหว้แล้วก็มีกระดาษมาให้แผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนกลอนมาให้เป็นความรู้สึกที่พออ่านแล้วเรารู้สึกไม่เสียดายเวลาเลย1ปีที่เขาอยู่กับเราเราเห็นจากพวงมาลัยพวงนั้นแล้วก็กลอนที่เขาเขียนมาให้ว่าเด็กคนนี้คงไม่ทำให้เราผิดหวังเขาต้องใฝ่ดีแน่ๆ
1: เราเด็กๆเนี้ยเราก็จะฝันว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราคิดขึ้นมาในหัวดูครับแต่ถ้าเกิดแบบมันจะไม่มีพรุ่งนี้สำหรับคนที่แบบไม่เข้มแข็งพอสำหรับวันพรุ่งนี้หรอกก็คือถ้าเกิดเรายังไม่ได้ทำวันนี้เพื่อความฝันในวันข้างหน้าของเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงพี่ก็บอกไม่ได้ว่าพี่จะประสบความสำเร็จในอาชีพวิศวกรของพี่หรือเปล่าแต่พี่ก็ทำได้แค่ทำหน้าที่ของพี่ในวันนี้ให้ดีที่สุด

0: เกเรในความดื้อในความไม่เชื่อฟังใครพี่นิพนธ์เชื่อฟังครูคือทำทุกอย่างที่ตัวเองฝันให้เต็มที่และวันนี้พี่เขาก็ก้าวมาถึงฝันหนึ่งของเขาแล้วนะก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามฝันนะคะแม่จะคอยดูความสำเร็จของเธอแล้วก็น้องๆจะเป็นกำลังใจให้และก็หวังว่าจะมีคนที่เป็นพี่นิพนธ์2พี่นิพนธ์3พี่นิพนธ์4ให้ครูเสมพรได้ชื่นใจอีกนะคะทุกๆรุ่นไปค่ะ
1: ทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือความรู้สึกนะครับของความสัมพันธ์ที่น่ารักอีกรูปแบบหนึ่งนะครับระหว่างลูกศิษย์กับคุณครูที่เกิดมานั้นก็คือคุณแม่กับคุณลูกนะครับ
2: ผมเชื่อว่าในการแบบนี้นะครับรวมถึงพี่หนุ่มของเราวันนี้เนี่ย
1: คุณครูเสียงพรนะครับเกิดขึ้นได้กับทุกโรงเรียนเราก็ทางรายการที่หนึ่งใจก็จะพยายามค้นหาต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจกับครูนะครับวันนี้ขอบคุณครูมากขอบคุณน้องนิพนธ์นะครับขอบคุณมากครับติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับกับรายการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ ma เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v 2ลบ v 1หารนาทีนำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเอง

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อ

0: ดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับเดลต้า P หารด้วยเดลต้า T การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ M V2 ลบ V1 ส่วนด้วยเดลต้า T จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า T มีค่าเท่ากับ M V2 ลบ M V1 หรือเท่ากับเดลต้า P ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน Ti เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก I เท่ากับ delta P หรือเท่ากับ PF ลบ PI เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก F เท่ากับ delta P หาร delta T เมื่อ delta T ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta T และ delta P ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบF เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว Vf และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา Pi เท่ากับซิกมา Pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2f ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1 I บวก M2 V2 I เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน yจากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos เซต้าและ v1f sin เซต้าในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos ไฟและลบ v2f sin ไฟซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y ได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าวน้อยตาโตแก้มป่องจ๊ะจ๋าพริมลตาเดชอุดมนักแสดงสาวที่มากด้วยความสามารถตลอด6ปีที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแห่งนี้เธอได้รับทั้งความรู้มากมายจากครูแต่ละท่านและการกลับมาเยี่ยมโรงเรียนในวันนี้ก็ทำให้เธอหวนคิดถึงวันเวลาเก่าๆโดยเฉพาะครูผู้จุดประกายความสามารถและครูผู้ผลักดันให้เธอมายืนอยู่แถวหน้าของวงการบันเทิงได้จนถึงทุกวันนี้
1: สวัสดีค่ะชื่อจ๊ะจ๋าพริมลตาเดชอุดมนะคะเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรุ่น3ค่ะตอนเรียนจ๊ะจ๋าก็เรียนสายศิลป์คำนวณนะคะสมัยเด็กๆตอนจ๊ะจ๋าเป็นนักเรียนเหรอคะก็จริงๆเป็นเด็กเรียบร้อยนะจ๊ะจ๋ามีแค่ชีวิตก็จะมีแค่บ้านกับโรงเรียนตื่นเช้ามาขึ้นรถโรงเรียนมาที่โรงเรียนก็เจอคุณครูเรียนเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเดินห้างไม่ได้ไปเรียนพิเศษที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างเรียบร้อยเป็นเด็กที่อยู่ในโอวาทของคุณครูอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคุณครูที่จะรักและก็ผูกพันท่านแรกนะคะคือคุณครูพรทิพย์โรจนกุลวณิชค่ะเป็นครูประจำชั้นของจ๊ะจ๋าเองค่ะในช่วงม.ปลายนะคะครูจะคอยเป็นครูที่ปรึกษาในการจะแนะแนวต่อมหาวิทยาลัยด้วยครูเนี่ยแหละเป็นคนที่บอกจ๊ะจ๋าว่าจ๊ะจ๋าฉลาดเรียนตื่นเต้นจริงๆอ่ะจะมีสวนตรงเนี้ยพวกเราเคยจ๊ะจ๋าเคยปลูกด้วยนะปลูกต้นไม้ในวิชาเกษตรถึงแล้วค่ะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศของจ๊ะจ๋านะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะรู้สึกอบอุ่นนะคะเหมือนกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมนะคะบ้านนี้จ๊ะจ๋าเคยอยู่ประมาณ6ปีค่ะมีศาลาอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าคุณครูจะเหมือนเดิมหรือเปล่า
0: ด้วยความน่ารักทั้งรูปร่างหน้าตาและเป็นเด็กเรียบร้อยจึงทำให้เธอเป็นศิษย์ที่รักของครูทุกคนมีแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เธอเคยถูกทำโทษหน้าเสาธงซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของเธอ
1: ที่นี่แหละค่ะที่เป็นจริงๆแล้วก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่มีเรื่องราวความทรงจำของอาจารย์ค่อนข้างเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นถูกตีหน้าเสาธงเหมือนกันค่ะตียกห้องเลยทีเดียวแบบเป็นเรื่องที่ทำให้จดจำถึงทุกวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ขโมยนมเด็ก ครูประจำชั้นนะคะครูบอลทิพย์รู้เข้าโอ้โหของขึ้นเลยอ่ะแล้วก็ถูกตีอ่ะโอ้ยอายสุด
0: คุณครูท่านแรกที่เธอจะไปพบนั่นก็คือครูที่เธอพูดถึงเมื่อสักครู่คุณครูพรทิพย์โรจนกุลวณิชครูประจำชั้นเมื่อสมัยเธอเรียนอยู่ชั้นม.4ถึงม.6
1: ไปหากันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนคะคิดว่าส่วนมากครูอยู่ห้องแนะแนวค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะ
2: โอ้ยตายแล้วดีจ้า
3: ตาดีจ้าด้วยความดีใจโอ้ย
1: ครูสวยมากเลยค่ะวันนี
3: ้ก็ยังน้อยกว่าเรา
1: โอ้ยวันนี้สวยมาก
3: ขอบคุณจริงๆเลยที่ลูกศิษย์แล้วก็พอเจอแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นนักเรียนที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่นานนี้เห็นจ้าจ๋าเติบโตนะคะแล้วก็ยังบอกกับลูกศิษย์รุ่นที่ปัจจุบันหรือที่กำลังเรียนอยู่ว่าต้องเรียนอย่างฉลาดอย่างพี่จ๋าเพราะพี่จ๋าเนี่ยไม่ได้ว่าชอบวิชาไหนก็เรียนทุกวิชาที่จ๋าเรียนเนี่ยจ๋าเรียนเพราะว่าจ๋ามีเป้าหมายอยากได้ผลการเรียนอยากได้ความรู้และจ๋าก็ไม่ทิ้งแม้แต่วิชาเดียวนี่หายากเพราะเดี๋ยวนี้เด็กถ้าไม่ชอบเขาก็จะไม่ชอบเขาก็ทิ้งเลยแต่พอไปถึงจุดปลายทางเขาไม่ว่าม.3หรือม.6นี่นะคะมันจะทำให้เกรดเขาไม่สวยแต่จ๋าเนี่ยเก็บเกรดผลการเรียนยอดเยี่ยม
1: เก็บแข่งกับส้มมีเพื่อนคนนึงค่ะ

0: ง
1: จ้าจ๋าถึงแม้ว่าจะเป็นศิลลักษณ์ของคุณครูครับแต่ก็เคยทำให้คุณครูเสียใจด้วยเรื่องอะไร
2: ก็เป็นเรื่องปกติที่เขาคิดว่าเขาทำได้แต่บางทีมันไม่ถูกนะคะ
0: หนูจำได้เรื่องเดียวค่ะเรื่องเดียวที่แบบอุ๊ยทำให้ครูแบบเสียใจแล้วก็จำได้ว่าถูกตีซึ่งครูพรทิพย์เนี่ยปกติแบบครูไม่ใช่คนที่ใช้กำลังกับนักเรียนวันนั้นจะจำได้ว่าครูไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรเลยคือถ้าว่าสักนิดนึงเนี่ยจะรู้สึกแบบเออยังโอเคแต่นี่ครูไม่ได้ว่าอะไรคือเหมือนกับครูก็เสียใจ
2: นึกไม่ถึงว่าเด็กดีเด็กเลว
0: เกินความคาดหมายเขาเรียกว่าเกินความคาดหมาย
1: แล้วคุณครูรู้สึกไงครับที่เราต้องทำโทษศิลป์ลักษณ์ของเราเนี่ย
2: โอ้เจ็บปวดเพราะว่าเราที่บอกว่าเกินความคาดหมายก็คิดว่าน่าจะรู้ว่าเป็นของน้องนะ
0: น่าจะเตือนเพื่อนอะไรเงี้ย
2: แต่ก็เป็นผู้นำซะเอง
0: กินด้วยตอนจ้าจ๋าสอบเข้าธรรมศาสตร์นะคะแต่ก็ยังจำได้ว่าตอนนั้นจ๋าก็ยังเป็นเหมือนเด็กทั่วไปที่ยังสับสนไม่รู้ตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเลยจ๋าก็มาถามครูพรทิพย์ในฐานะที่ครูเป็นครูแนะแนวจ๋าก็รู้ชอบอะไรเป็นยังไงรู้สึกอะไรครูให้คำแนะนำที่ชัดเจนเข้าใจง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าตรงประเด็นจ๋าก็รู้สึกว่าจ๋าลองทำตามครูลองเลือกตัดตัวเลือกออกไปตัดอะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะจนสุดท้ายก็ได้เป็นคณะที่จ๋าเลือกเองแล้วก็เป็นคณะที่ครูแนะนำซึ่งจนถึงวันนี้ก็คือเรียนจบมีความสุขมากเป็นคณะที่แบบดีใจมากที่เข้าคณะนี้อะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็อยากจะบอกว่าอนาคตอีกยาวไกลของหนูก็ขอให้หนูประสบความสำเร็จ
0: ขอบคุณค่ะคุณวรัยค่ะเป็นขอบคุณครูที่วันนี้ครูยังเป็นครูที่น่ารักของหนูเหมือนเดิมค่ะ
2: ขอให้บุญกุศลใดๆที่จ๋าทำนะคะที่กำลังจะทำส่งผลให้จ๋าคุณแม่ครอบครัวและหน่วยงานที่จ๋าสัมผัสด้วยมีความสุขความเจริญนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: กราบเรียนคุณครูพรทิพย์โรจนกุลวณิชพอรู้ว่าจะได้กลับมาหาครูหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายปีก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะครูพรทิพย์เป็นครูท่านแรกที่ชัดสานึกถึงและประทับใจอยู่ตลอดมาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลามัธยมระหว่างที่มีครูเป็นครูประจำชั้นมีมากมายสุขบ้างเศร้าบ้างตลกบ้างจนถึงวันนี้จ๊ะจ๋าอยากจะขอบคุณครูพรทิพย์มากๆเลยนะคะสำหรับความเมตตาความเอ็นดูเอาใจใส่รวมถึงวิชาความรู้ที่ครูมีให้เสมอมารักครูค่ะ
0: ครูก็รักหนูขออนุญาต
3: คุณครูท่านต่อไปที่ยังอยู่ในความทรงจำของเธอมาตลอดนั่นก็คือคุณครูวชิราภรณ์ คุรุเมธากรครูสอนนาฏศิลป์และในวันนี้เธอก็อยากทำให้ครูประหลาดใจด้วยโดยให้ทีมงานบอกครูว่าจะมีนักเรียนไปต่างประเทศและขอรบกวนให้ครูช่วยแนะนำเกี่ยวกับท่ารำไทยที่ถูกต้องซึ่งเด็กนักเรียนคนนั้นก็คือเธอนั่นเองแต่ครูจะจำลีลาท่าทางการรำของเธอได้หรือไม่ไปติดตามดูกันค่ะ
4: พอได
5: ้ค่ะได
4: ้
5: ค่ะ
4: ก็มีเพิ่มเติมอะไรแนะนำให
5: ้ก็คือลักษณะนะการเดินจริงๆตัวก็แข็งนิดนึงก็ความสง่าลึกนึงลึกยาว
0: ค่ะ
5: เปิดหน้าแล้วก็เปิดหน้าขึ้นนิดนึงค่ะสวยงาม
4: จำท่ารำของน้องได
0: ้เฮ้ย
5: ใช่หรือเปล่าเพราะนึกว่าจะมีเด็กนักเรียนใส่ชุดนักเรียนหันมาตกใจสวยเหม
0: ือ
5: นเด
0: ิ
5: ม
0: ตอนแรกหนูก็ใส่ชุดนักเรียนมาแล้วล่ะค่ะ
5: แล้วทำไมอาจารย
0: ์ชุดเหลืองและคุณครูท่านนี้นะคะก็ชื่อว่าคุณครูแก้วค่ะหรือว่าครูวชิราภรณ์ ครุเมธากรนะคะสวัสดีค่ะ
6: สว
0: ั
6: สดีค่ะ
0: นี่แหละค่ะคุณครูสอนรำไทยของจ๋าเองนะคะตื่นเต้นน่ะเมื่อกี้เซอร์ไพรส์ครูแต่เราตื่นเต้นเองนะคะด้วยความที่แบบจะไม่เข้าห้องรำไทยสมัยต้นหลังไม่ได้แบบนี้เนาะคุณแก้วเนาะ
6: ชั้น5อยู่ชั้น5ค่ะแบบนี้แต่อยู่ชั้น5
1: คุณครูรู้สึกไงครับที่จ๊ะจ๋ามาเซอร์ไพรส์วันนี้ครับ
6: ดีใจมากค่ะเพราะว่า1ด้วยจ๊ะจ๋าเขาไปเป็นดารานะแล้วเขาก็น่ารักเป็นที่รู้จักนะเด็กๆก็ถามตลอดเลยว่าพี่อาจารย์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่าให้เขาฟังแล้ววันนี้เห็นเขาก็ดีใจเพราะว่าเขาอุตส่าห์มาหาเขาอุตส่าห์นึกถึงเรา
0: ก็ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจารย์ชลิตก็จะให้หนูมารำครูแก้วก็สอนตั้งแต่เพลงเด็กๆเป็นเทพบันเทิงไป
6: ไก่ลาด
0: ใช่จะมีกิจดาพินิหารก็สอน
6: นพรัตน์
0: ใช่นพรัตน์สอนที่หนูจำได้จะมีตัวนึง

0: ที่แบบไปรำหน้าเสาธงชื่อรำลพบุรี
1: ลพบุรีใช่ไหมคือแก้ยังขำเลยอ่ะคือไม่มองไปไม่มีใครดูอ่ะคือจะหันหลังนะครูเนอะพอรำเรียกเสร็จปุ๊บต้องหันหลังแล้วก็ยืนโพสท่านิ่งๆเป็นเหมือนกับนางอับสรอะไรเงี้ยน้องก็รำให้คนอื่นดูไปเราก็นั่งยืนหันหลังก็แบบไม่มีใครดูเราแดดก็ร้อนเหงื่อก็แตก
2: สมัยก่อนนาน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบครูสาสอนเราแบบเป็นท่ายากเป็นตัวเด่นอะไรเงี้ยไม่มีใครดู
3: สอนรำจ้าจ๋ายากไหมครับ
2: ไม่ยากอันนี้พูดจากใจเลยว่าจ้าจ๋าเป็นเด็กหัวไวมากอ่ะคือครูต่อปั๊บเขาจะจำได้เลยแล้วเขาก็เป็นเด็กแบบอดทนซ้อมเพราะว่าการรำเนี่ยมันยากตรงที่ว่ามันต้องซ้อมบ่อยแล้วก็เมื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายทุกอย่างเมื่อยหมดจ้าจ๋าก็ถ้าไม่ได้ก็จะฝึกอยู่เนี่ยค่ะซ้อมกว่าจะได้
0: ครั้งแรกที่จะไปแคสติ้งหนังเนี่ยค่ะจ้าจ๋าก็เอาท่ารำที่ครูแก้วเคยสอนคือเป็นท่ารำเพื่อฝึกให้เราเนี่ยก็คือเขาบอกว่าให้รำอะไรก็ได้ในเวลา1นาทีไม่มีเพลงให้แล้วก็แบบตอนนั้นคิดว่าเอ้ยถ้าครูแก้วอยู่ก็คงดีคงจะแบบเป็นแบบให้เราได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอารำแม่บทไปใช้เทพนมปฐมชมพงศ์สีหน้าซอสร้อยมาลาอะไรเงี้ยก็แบบแล้วหลังจากนั้นก็จำได้แค่นี้เพราะจะมีท่ากวางท่าอะไรเงี้ยแล้วจำไม่ได้ปุ๊บก็เลยแบบรำมั่วเลยคือรำทุกท่าที่ครูแก้วเคยสอนไปหมดเลยแล้วทีนี้ปรากฏว่าเขาชอบเขาก็เลือกให้เล่นหนังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเป็นความรู้สึกที่แบบอยากขอบคุณมากอยากกลับมาแล้วบอกโอ๊ยพ่อครูแก้วนะทำให้แบบถ้าจะได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไปเรียนรำแบบจริงจังแล้วก็อย่างที่ครูแก้วบอกเลยค่ะว่าการได้รำมันต้องใช้มีวินัยมีความอดทนจริงๆก็คือจะเชื่อว่าถ้าเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนไม่เคยฝึกตรงนี้มาก่อนเนี่ยเราคงทำไม่ได้แน่ๆก็คือขอบคุณมากนะคะครูแก้วที่แบบ6ปีที่ผ่านมาคือทำให้จ๋าได้เรียนรู้ความอดทนอย่างที่จ๋าเองจ๋าก็ไม่เคยรู้ตัวว่านี่คือความอดทน
3: ครูแก้วภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
2: มากค่ะถ้าพูดถึงว่าความเป็นครูนะคะเพราะว่าวันนึงเนี่ยเราเคยสอนเขาตั้งแต่เขาเล็กๆค่ะมัธยมต้นยังวิ่งแบบวิ่งอยู่ในโรงเรียนที่แบบว่าไม่คิดว่าวันนึงเขาจะไปเป็นดาราไปเป็นที่รู้จักของคนแล้วเขาก็ยังเหงื่อแตกโซกวิ่งแบบหัวฟูอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็ใช้หลายๆอย่างที่เขาเป็นที่อาจารย์หลายๆท่านสอนนะความสามารถที่เขามีเนี่ยมากจนวันนี้เขาเป็นที่ยอมรับของคนค่อนข้างสูงก็คือว่าคนรู้จักเยอะนะคะเขาก็ยังระลึกถึงครูเสมอ
0: ในวันนี้ก็มาหาครูแก้วนะคะก็มีของเล็กๆน้อยๆมามอบให้ครูแก้วนะคะขอบคุณค่ะ
2: จ้าจ๋ามีความสุขทุกครั้งที่ได้มีโอกาสรำไทยให้คนอื่นๆได้ดูและมีความสุขมากๆทุกครั้งที่ได้บอกใครๆว่าครั้งหนึ่งเคยมีคุณครูที่สวยน่ารักรำเก่งสอนให้จ้าจ๋าไร่รำได้อย่างทุกวันนี้จ้าจ๋าจำรอยยิ้มหวานๆของครูแก้วได้ติดตาเลยเวลาที่จ้าจ๋ารำได้สวยงามถูกใจวันนี้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งอยากบอกครูแก้วว่าคิดถึงครูสุดๆเลยค่ะจ้าจ๋าพิมรตาเดชอุดมขอบใจจ้า
4: ในช่วงเวลาที่เธอเรียนอยู่นั้นเธอได้เข้าร่วมชุมนุมวรรณศิลป์ซึ่งเป็นชุมนุมเล็กๆในโรงเรียนที่ช่วยสร้างจิตสำนึกในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องให้กับเธอจนได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ก็คือคุณครูนิวัฒน์ชัยวรรณชาลีอดีตครูสอนภาษาไทยแต่ปัจจุบันท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของโรงเรียน
1: สมัยเด็กๆค่ะเพื่อนๆชอบบอกว่าจ๋าเป็นคนแบบเจ้าบทเจ้ากลอนชอบแต่งกลอนเลยค่ะโดยที่เพื่อนๆก็ไม่รู้ว่ามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรนะคะจ๋าก็เลยตัดสินใจไปเข้าชุมนุมวรรณศิลป์ที่มีอาจารย์วัชชัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจ๋าจะมาพาทุกคนไปรู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาวรรณศิลป์ของอาจารย์ตอนม.1ค่ะนั่นคืออาจารย์วัชชัยนั่นเองค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: เออสวัสดีค่ะ
2: ต้องถอดรองเท้าไหมเนี
1: ่
2: ย
1: ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดไม่ต้องถอด
2: โอ้โห
1: เข้ามาห้องรองผอ.
2: โอ้โหนี่นะคะคืออาจารย์นิวัฒน์ชัยนะคะวรรณชาลีตอนนี้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินีทิศของเรานี่เองค่ะโอ้โหอาจารย
1: ์ตั้งแต่เจอกันม.1
2: ม.1
1: เข้าเรียนปรับพื้นฐานตากลมๆแก้มป่องป่องน่ารักตัวเล็ก
2: ๆค่ะนี่ก็ตัวเล็กนะคะ
3: ทำไมจ้าๆถึงเข้าชุมนุมวรรณศิลป์นะครับ
2: ก็คือจุดเริ่มต้นแรกๆอะค่ะก็คือมันมีแบบรุ่นพี่ไงรุ่นพี่หน้าตาดีๆอะไรเงี้ยนะ
3: อยู่ในชุมนุม
2: ชุมนุมด้วยแล้วก็มีอยู่คนนึงอ่ะแบบจะเห็นเขาชอบเขียนกลอนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหวังว่าถ้าแบบเข้าชุมนุมวรรณศิลป์เนี่ยอาจารย์คงสอนเราเขียนกลอนแบบโต้ตอบได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเขียนไม่เป็นนะคะ
1: อาจจะเอาไปแต่งกลอนจีบเขา
2: คือหนูไม่ได้เป็นคนแต่งกลอนเก่งไม่ได้เป็นคนพูดเก่งแต่แบบเขินๆออกจากแนวเขินๆมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าเข้ามาเนี่ยครูก็ไม่ได้สอนให้แบบแต่งกลอนแบบจีบหนุ่มแต่ว่าสอนให้เรื่องของการใช้โครงสี่สุภาพการสัมผัสการอะไรแบบน
1: ี้
2: ใช่ซะส่วนใหญ่ก็เลยกลายเป็นว่าจบชุมนุมนั้นเนี่ยกลอนจีบหนุ่มก็ไม่ได้ได้แต่แบบวิชาความรู้ที่ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้อะค่ะก็คือแบบครูรู้ไหมว่าจะตัดได้รางวัลได้นะ
1: รางวัลอะไรครับ
2: รางวัลผู้ชายภาษาไทยดีเด่น
1: เลยโอ้โหยินดีด้วย
2: รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญค่ะ
1: จ้าจ๋าเนี่ยคงจะเป็นลูกศิษย์คนแรกที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับภาษาไทยการใช้ภาษาไทยเป็นคนแรกด้วยแต่ในขณะเดียวกันโรงเรียนเราเนี่ยมีประเภทที่ครู เป็นผู้ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยรวมทั้งผู้บริหารด้วยเนี่ยได้รับรางวัลเดียวกันนี
2: ้
1: แต่เป็นประเภทผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลเหมือนจ้าจ๋าเป็นรางวัลเดียวกันแปลว่าอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยก็ได้รับรางวัลผู้บริหารก็ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการส่งเสริมภาษาไทยระดับชาตินี้เหมือนกัน
2: ก็จริงๆแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเจออาจารย์บ่อยนักนะคะก็นานๆจะไปเจอสักทีเวลามีกิจกรรมอะไรหรือว่ามีงานอะไรก็แล้วแต่ว่าก็จะอยากจะบอกครูว่าจะไม่เคยลืมจะคิดถึงครูตลอดแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับภาษาไทยหรือเกี่ยวกับสิ่งที่ครูเคยสอนจำไว้จะก็จำได้แล้วก็เอาไปบอกต่อว่าจ้าจ๋ามีความสุขที่ได้มีโอกาสเรียนที่นี่ได้มีครูภาษาไทยคนแรกของอาจารย์เป็นอาจารย์นิวัฒน์ชัยค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบใจมาก
2: วันนี้จ้าก็มีของมอบให้ด้วยค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นพวงมาลัยนะคะอาจารย์นี่ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: สาธุ
2: สาธุแล้วก็มีความในใจเล็กๆน้อยๆจริงๆเนี่ยมอบให้ครูด้วยค่ะพิเศษตรงที่ว่าครูภาษาไทยทั้งทีเนี่ยก็ต้องเขียนเป็นแบบเป็นกลอนนะคะ
1: ถึงครูนิวัฒน์ชัยวรรณชาลีอดีตครูภาษาไทยสุดฮาปัจจุบันรองผอ.สุดเก๋าบ่ายวันศุกร์ลูกศิษย์แสนคิดถึงสุดคำหนึ่งถึงครูที่เคยสอนจึงอยากบอกความในใจผ่านบทกลอนถึงคุณครูผู้สอนจากดวงใจแม้เหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นเพียงได้เห็นสิทธิ์ทุกคนนั้นเติบใหญ่มีวิชาความรู้ติดตัวไปเอาไว้ใช้ได้รางวัลอย่างตัวเราผ่านเวลามาแล้วเป็น10ปีแต่ความรู้และครูนี้ไม่เคยเฉาได้เลื่อนขั้นแถมอินเทรนเท่ไม่เบารูปของเราอัพเฟซบุ๊กดีไหมครู

0: ถือพวงมาลัยแบบนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าจ๊ะจ๋ากำลังจะไปหาคุณครูอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือคุณครูที่จ๋าแอบประทับใจมาตลอดแต่ว่าไม่ทราบคุณครูจะรู้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดีลูกสวัสดี
0: โอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้มาสวัสดีคุณครูค่ะ
1: สวัสดี
0: ค
1: ่
0: ะโอ้ยนี่ค่ะก็คุณครูมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล
1: ้
0: วก็มีสวยๆขึ้นไปเยอะๆนะคะมีเรตติ้งดีๆ
1: แต่คงไม่ดีหรอกมั้ง
0: นี่นะคะก็คือคุณครูอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะแอบประทับใจมาตั้งแต่สมัยเรียนนะคะเพราะคุณครูน่ารักเป็นกันเองตลกเหมือนเพื่อนนะคะที่เป็นครูสอนวิชาสังคมซึ่งเป็นวิชาที่จะแบบแอบกลัวมากแต่ครูไม่เคยสอนนะคะนี่คือคุณครูสถาพรสังกนิษฐ์ค่ะ
2: รู้สึกคนนี้น่ารักไหมครับ
1: น่ารักคือเขาเป็นคนที่มีหลายบุคลิกในตัวเองจะว่าก็ใช
0: ่ why
1: ก็คือเขาเป็นคนเรียบร้อยไหมถ้าบุคลิกส่วนตัวเขาเนี่ยเขาจะโก้แต่ถ้าจะจับให้เรียบร้อยเนี่ยได้เลยทันทีก็เหมือนกับมองว่าอนาคตเขาต้องเป็นดาราได้อะ
0: จริงเหรอคะ
1: ใช่เพราะทำทุกอย่างให้เต้นก็เต้นให้รำก็รำได้ให้ร้องเพลงก็ร้องได้บทจะเอามาเป็นมารยาทปุ๊บเนี่ยให้กราบให้ไหว้ทำได้สวยทำได้ดี
0: โอ้โห
1: แล้วก็เป็นเด็กที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากภูมิใจมากคือตรงที่เขาเป็นเด็กที่ไม่ลืมตัวเจอครูบาอาจารย์เนี่ยคือทักทายตลอดไม่ถือตัวยังไงก็เป็นเหมือนเดิมตั้งแต่มัธยมเป็นแบบนี้เจอเมื่อไหร่ก็ลักษณะเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง มีเปลี่ยนอย่างเดียวคือความสวยเพิ่มขึ้น
0: ว้าว ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ผ่านมาเนี่ยจ๊ะจ๋าจะเจอคุณครูเหมือนเล่นกันคุยหยอกล้อกันแต่ว่าไม่เคยเลยที่คุณครูจะรู้ว่าจริงๆจ๋าแอบมีอะไรจ๋าก็จะนึกถึงแอบแบบประทับใจอยู่หรือรู้สึกว่าแต่ว่ามีครูน้อยคนนะคะที่สอนหนังสือด้วยแล้วก็ให้ความสนิทสนมเป็นกันเองเหมือนเพื่อนทำให้เด็กเนี่ยกล้าที่จะเข้ามาคุยแล้วก็จ๊ะจ๋าเองรู้สึกว่าครูเข้ากันได้กับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยจริงๆรุ่นพี่ที่โตสุดหรือรุ่นน้องเด็กๆม.1ก็เกาะครูเนี่ยถ้าครูไปไหนนะคะ
1: ไปด้วย
0: เกาะตามกันเป็นพวงเลย
1: ชอบ
0: ครูก็สวยด้วยแล้วก็ยังเหมือนวัยรุ่น
1: อันนี้พูดถูกแต่น่ารักตรงนี้แหละ
0: ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเอาดอกไม้มาให้ครูแล้วก็อยากจะบอกคุณครูว่าจ๊ะจ๋าดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสแบบสนิทผูกพันกัน
1: ก็ขอให้จ๊ะจ๋าเนี่ยรักษาความดีที่มีทุกวันนี้ตลอดไปแล้วก็เป็นเด็กกตัญญูตลอดไปนะคะอันนั้นครูเชื่อว่าจ้าจ๋าเนี่ยเป็นเด็กมีความกตัญญูเพราะนั้นความกตัญญูเนี่ยจะช่วยให้เจริญก้าวหน้าในทุกเรื่องนะคะอย่าลืมโรงเรียน
0: ขอบคุณค่ะถึงโรงเรียนจ้าจ๋าแล้วนะคะจ้าจ๋าจะพาไปรู้จักตัวตนของจ้าจ๋าก่อนเลยแล้วกันนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยจ้าจ๋าเป็นเด็กขี้อายค่ะเรียบร้อยแต่ว่าคุณครูอยู่ท่านนึงค่ะที่จุดประกายเขาเรียกว่าทำให้จ้าจ๋าเป็นคนกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ได้เล่นดนตรีได้ร้องรำทำเพลงนะคะรวมถึงได้รำด้วยนะคะคุณครูท่านนี้ก็คือ
3: และอีกหนึ่งความสามารถของเธอนอกจากการแสดงแล้วหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเธอสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะกีตาร์และเคยแข่งขันชนะเลิศระดับจังหวัดมาแล้วซึ่งความสามารถนี้ก็ได้คุณครูชลิตพนะเจริญสวัสดิ์ครูสอนดนตรีเป็นผู้จุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจในการเล่นกีตาร์ให้กับเธ
4: อดีมาก
0: เก่งมากสวัสดีค่ะอาจารย์
4: เซอร์ไพรส์สวัสดีจ้า
0: โอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะ
5: น
0: ัก
5: เรียนเคาร
0: พโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: นั่งลงสวัสดีจ๊ะ
0: สำหรับจ๊ะเองเหรอคะคืออาจารย์ชลิตเนี่ยเป็นอาจารย์ที่จ๊ะนึกถึงตลอดไม่ว่าจ๊ะกลับมาโรงเรียนกี่ครั้งนะคะหรือว่าจ๊ะจะทำอะไรก็ตามเนี่ยด้วยความที่มันเหมือนเป็นความผูกพันซึ่งจ๊ะเองก็บอกไม่ได้ว่าทำไมเราเองไม่ได้เรียนวิชาที่อาจารย์สอนมาแบบตลอดต่อเนื่องอะไรกันมากแต่ว่าคืออาจารย์เป็นประจำชั้นคนแรกเป็นเหมือนกับคุณครูที่ให้โอกาสในการที่ให้จ๋าได้มาทำกิจกรรมดีๆในโรงเรียนคือเหมือนกับจ๋าว่านอกจากจ๋าจะเรียนเพื่อพัฒนาเรื่องของสมองสติปัญญาแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของของ EQ ที่ทำให้จ๋ารู้สึกว่าจ๋าฝึกการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้การอยู่ร่วมกันเป็นวงเป็นทีมเป็นอยู่ในแก๊งรำซึ่งอายุแตกต่างกันชั้นแตกต่างกันคุยกันละเรื่องกันแต่ว่าเรามีจุดร่วมเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าจ๋าเองแบบ เดินเฉยๆคงไม่ได้มีใครให้โอกาสตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรจะไม่ได้กลับมาโรงเรียนนานแค่ไหนแต่ก็ยังคิดถึงอาจารย์เสมอ
2: ครูไม่เห็นแววความสามารถในการเล่นกีตาร์ของจ๋าตอนไหน
5: ถ้าจำได้จริงๆมอต้นไม่รู้หรอกมอต้นเนี่ยเขาไปแอบเรียนจากสยามกุลการหรืออะไรเนี่ยไม่รู้หรอกมารู้จริงๆเรื่องกีตาร์เนี่ยน่าจะมอปลายมีประกวดก็ให้เขาไปประกวดที่หนึ่งด้วย
0: ที่หนึ่ง
5: ระดับจังหวัดก็ถือว่าสูงแล้วล่ะ
0: ระดับจังหวัด
2: อาจารย์ภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากไหม
5: ภูมิใจมากรู้สึกว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมามีภูมิใจได้มาพบกับจ๋าว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันเนี่ยว่าเขาก็มีความสามารถที่จะไปทางด้านนี้ผมเองผมก็พยายามอยู่นะแต่ยังสู้เขาไม่ได้เลยเขาลูกศิษย์ไปเป็นแล้วก็ถือว่าภูมิใจมาก
0: วันนี้จ๋าก็มาเยี่ยมคุณครูนะคะเขาให้ครูสุขภาพแข็งแรงนะคะเอามาฝากค่ะแล้วก็นี่ชิ้นหนึ่งค่ะครูนี่อันนี้เป็นการ์ดค่ะหนูไม่เคยเขียนจดหมายถึงครูเลยไม่ใช่ไม่เคยให้การ์ดครูเลยค่ะ
5: เหรอโอ้ยขอบคุณมาก
0: ค่ะ
5: ขอบคุณมากนะคะสำหรับความเมตตาความรักและความเอ็นดูที่ครูมีให้จ๋าจ๋าเสมอมาจ๋าจ๋าบอกคนอื่นๆเสมอว่าจ๋าจ๋ามีครูสอนวิชาดนตรีศิลปะที่ใจดีและเก่งที่สุดในโลกอยู่ที่โรงเรียนนี้กลับมาหาครูเป็นครั้งที่สองแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเขียนการ์ดสักทีวันนี้อยากบอกคุณครูชลิตว่าจ๋าจ๋ารักและคิดเสมอค่ะพิมพ์ละตาเด่นดวงจ๋าจ๋า
0: ค่ะก็สำหรับเพลงที่จ๋าจ๋าจะเล่นตอนนี้นะคะก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงแรกค่ะที่คุณครูเคยให้โน้ตจ๋าจ๋าเอาไว้ไปซ้อมซึ่งตอนนี้จ๋าก็เพิ่งรู้ว่าแบบเอ้ยนี่เป็นเพลงแรกอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ได้คุยกับครูแล้วก็ครูก็นึกขึ้นมาแล้วจ๋าก็ยังจำได้ทั้งที่จ๋าไม่ได้ซ้อมมาประมาณพูดตรงๆประมาณ 4-5 ปีแล้วนะคะก็ลองฟังดูนะคะ

0: จำไม่ได
1: ้ขอบคุณค่ะจริงๆจ๋าก็เตรียมเพลงมาให้สัญชลิตเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขินมากอะคือปกติไม่เคยเล่นเพลงจีบหนุ่มเลยค่ะโอเคก็เพลงนี้แล้วกันนะคะแทนความคิดถึงค่ะ

กของจ๊ะจ๋าหลังจากที่ได้กลับมาในโรงเรียนวันนี้นะคะจ๊ะจ๋ารู้สึกว่าจ๊ะจ๋าโชคดีมากที่ได้มีโอกาสกลับมาเจอคุณครูที่เคยสอนจ๊ะจ๋าอีกครั้งหนึ่งถึงแม้เวลาจะผ่านไปมากแล้วนะคะแต่ว่าคุณครูทุกท่านก็ยังจำเรื่องราวของจ๊ะจ๋าได้รวมถึงมีความประทับใจความทรงจำหลายๆอย่างซึ่งหลายเรื่องจ๊ะจ๋าก็ลืมไปแล้วจ๊ะจ๋าจะบอกคุณครูมากกว่าที่จ๋าพูดไปเมื่อสักครู่นี้อีกมากมายเลยที่พูดไปเป็นแค่ความรู้สึกที่จ๋าคิดออกในตอนนั้นเท่านั้นเองนะคะถึงวันนี้เนี่ยจ๋าเรียนจบแล้วจบปริญญาตรีแล้วจ๋าเองก็อยากจะบอกคุณครูนะคะว่าความสำเร็จของจ๋าที่ผ่านมารวมถึงความสำเร็จหลังจากวันนี้คุณครูเป็นส่วนหนึ่งทำให้จ๋ามีวันนี้ได้ค่ะสำหรับทุกคนนะคะที่คิดถึงครูกลับไปหาท่านสักครั้งนะคะจ๋ารับรองว่าทุกคนจะมีช่วงเวลาที่ดีๆปลื้มใจเหมือนจ๋าในวันนี้แน่นอนค่ะ

0: ิธีกรและดีเจหนุ่มของวงการบันเทิงเอิร์ธสันอิทธินันท์เขาเป็นศิษย์เก่าคนเก่งลูกแม่รำเพยโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งหากย้อนเวลากลับไปร่วม20ปีสิ่งดีๆที่เอิร์ธได้รับจากที่นี่ก็ทำให้เขารักและผูกพันโดยเฉพาะครูทุกท่านที่เคยสั่งสอนและอบรมบ่มนิสัยจนทำให้เขาประสบความสำเร็จและแม้เวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนทุกวันนี้เขาก็ยังโทรศัพท์หรือไม่ก็กลับไปเยี่ยมคุณครูผู้มีพระคุณอยู่เสมอและวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เขาจะได้กลับไปหาคุณครูที่เขาคิดถึงและย้อนรำลึกถึงความทรงจำดีๆในรั้วเทพศิรินทร์โดยครั้งนี้เราได้นัดหมายเอาไว้ที่ร้านชั้นขนมหวานซึ่งเป็นกิจการของเขาเอง
1: สวัสดีครับเอิร์ธสันอิทธิสุขนันท์ครับก็ผูกพันนะครับเพราะว่าก็อยู่มา6ปีครับอยู่ตั้งแต่ม.1จนถึงม.6ผูกพันกับเพื่อนผูกพันกับโรงเรียนครับเพราะว่าก็คือช่วยกิจกรรมโรงเรียนเยอะนะครับหลังจากที่จบไปแล้วก็อาจารย์ก็ยังเรียกกลับไปบ้านนะครับผูกพันกับคุณครูไหมก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ก็พอด้วยภาระหน้าที่การงานทำให้เลยปัจจุบันก็ห่างๆไปบ้างถ้าตามปกติคุณครูจะบอกว่าเป็นคนแบบร่าเริงแจ่มใสครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อยนะครับคุณครูจะบอกก็คือตั้งแต่สมัยเข้าไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมเนี่ยครับแต่งตัวตามระเบียบเป๊ะมากนะครับโดยส่วนมากจะเป็นเด็กที่คุณครูรักพูดแล้วเหมือนเข้าข้างตัวเองไงชอบคนแต่ว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับคือจะเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อย
2: ทีนี้พูดถึงครูบ้างให้เอิร์ธเนี่ยพูดถึงครูที่ประทับใจ
1: จริงๆประทับใจหลายท่านครับแต่ว่าเท่าที่ผูกพันเยอะหน่อยแล้วก็ยังมีบางท่านที่ยังติดต่อกันบ้างในปัจจุบันอาจารย์วันธนีผูกพันในแง่ของอาจารย์เขาเคยสอนคืออาจารย์เขาประจำชั้นอีกห้องหนึ่งในโปรแกรม2เราก็จะไปผูกพันแล้วก็ไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นเหมือนคุณแม่ที่รักลูกอ่ะที่สอนคือด้วยการแต่งตัวเลยครับก็คือแบบนานๆทีอาจารย์จะแต่งตัวสวยงามแบบครบเพอร์เฟกต์เลยนะครับอาจารย์ก็อย่ามาแซวชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วดูแล้วพอชอบเนี่ยอาจารย์ท่านต่อไปก็จะมีอาจารย์วรรณาครับคนนี้ที่แปลกคือไม่ได้ประจำชั้นแต่ว่าก็ผูกพันเพราะว่าเพื่อนสนิทเป็นที่ปรึกษาเป็นอาจารย์นี่ครับเราก็จะได้เข้าไปพูดคุยเล่นได้แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้สอนด้วยซ้ำนะเป็นคนล่าเริงเป็นกันเองนะครับคือดูเหมือนดุอ่ะคือดูเหมือนปากร้ายแต่ใจดี

0: วันนี้นอกจากความคิดถึงที่จะนำไปฝากคุณครูแล้วเขายังเตรียมสิ่งที่คุณครูชอบรับประทานไปฝากคุณครูด้วย
1: ทีละท่านก่อนนะครับอาจารย์วรรณาก็ต้องมีแบบนี้ไปด้วยครับจำได้ว่าอาจารย์ชอบทานมะเขือเทศมากสมัยก่อนเวลาตอนมาถึงโรงเรียนปุ๊บนะครับมันก็ต้องเดินผ่านตึกไปก่อนที่จะขึ้นบันไดไปชั้นบนเนี่ยครับก็จะผ่านห้องพักครูซึ่งอาจารย์วรรณาก็จะนั่งอยู่กับอาจารย์อีกหนึ่งท่านครับสังเกตได้ทุกเช้าเขาจะต้องมีมะเขือเทศวางอยู่บนโต๊ะเอาไปฝากอันที่สองถ้าจะเป็นจันวันธนีก็จะมีขนมไปฝากอีกหนึ่งท่านก็จะมีขนมไปฝากด้วยพร้อมกับของว่างด้วยแล้วก็ถ้าเป็นจันสุษณีอาจารย์ชอบทานพวกแบบผัดขิงก็เอาไปฝากด้วยเหมือนกันเตรียมของเรียบร้อยครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวท่านแรกที่เราจะไปหาจะเป็นอาจารย์วันธนีครับแต่ว่าอาจารย์เกษียณแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนครับก็อยู่ที่บ้านเดี๋ยวต้องโทรไปถามก่อนว่าอยู่บ้านหรือเปล่า
2: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สบายดีครับ
2: ใครพูดเหรอคะ
1: สันครับสันสันครับ
2: เหรอคะโอ้ยดีใจจังเลย
1: สบายดีครับอาจารย์ครับ
2: แล้วสบายดีเหรอลูก
1: สบายครับวันนี้อาจารย์อยู่ไหนครับนี
2: ่อยู่ที่วัดเทพศิรินทร์มาไหว้พระ
1: โอ้โหพอดีเลยประจวบเหมาะงั้นเดี๋ยวผมกำลังจะไปหาอาจารย์วรรณากับอาจารย์สุษณีที่โรงเรียนงั้นเดี๋ยวผมแวะไปหาด้วยนะครับ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: สวัสดีครับโอ้โหประจวบเหมาะพอดีเลยครับงั้นเดี๋ยวเราก็เรียกว่า one stop shopping ครับเราจะได้ไปที่เดียวแล้วครบเลยทั้ง3ท่านครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวไปครับ
0: หลังจากที่ทราบว่าครูวรรณีตันทวุฒโธออกมาทำบุญที่วัดเทพศิรินทร์

0: ระหว่างทางเขาก็เลยแวะซื้อเครื่องสังฆทานเพื่อไปทำบุญกับครูที่วัด
1: ถึงแล้วครับโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับก็งั้นเดี๋ยวแวะไปหาคุณครูเลยดีกว่าครับหาอาจารย์วัฒนีก่อนคนแรกครับเพราะบอกว่าอยู่ในวัดตะกี้โทรเช็คแล้วเรียบร้อยอันนั้นตึกโชดึกครับเป็นตึกข้างๆกับตึกแมนเข้ามาแรกๆเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นมัธยมต้นฝั่งนั้นเป็นมัธยมปลายแล้วก็จะได้เรียนม .1 2 3ที่นี่ก่อนแต่พอจะได้ไปเรียน4 5 6ที่นู่นพี่แกก็สลับฝั่งครับก็เลยกลายเป็นว่า4 5 6ก็ยังเรียนอยู่ที่นี่เหมือนเดิมก็จะอยู่ประจำชั้นที่ตึกนี้ตอนม .1 ด้วย1ครั้งแล้วก็ม .6 ด้วยอีก1รอบสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวให้ฟังนิดนึงครับคนนี้คืออาจารย์วันธนีครับที่ตะกี้แอบนินทาถึงอาจารย์กำลังจะไปไหนครับ
2: จะเข้าไปในวัด
1: ไปวัดครับผมนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวไปนี่ดีกว่าพอดีผมคุยกับอาจารย์ตะกี้ก็เลยซื้อชุดสังฆทานมาด้วยจะได้ไปทำบุญกับอาจารย์เลยพร้อมกัน
2: ได้เลย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวไปเอาของที่รถก่อนตอนเย็นเวลากลับบ้านผมก็จะผ่านทางนี้แหละครับแล้วก็จะผ่านนี่ครับที่เก็บอัฐิของเจ้าคุณหนอพระที่เป็นเคารพสักการะของเด็กเทพศิรินทร์เนาะเจ้าคุณหนอจะเป็นพระที่เป็นพระรูปที่แบบเน้นเรื่องราวของการปลงนะครับก่อนที่ท่านจะอาพาธแล้วก็มรณะไปท่านจะจำวัดในโรงนี่คุณแม่ผมเล่าให้ฟัง
2: ตอนคุณครูมาทำงานใหม่ๆเนี่ยคุณครูก็มาทันท่านนะ
3: มาทันท่าน
2: มาทันท่านแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานท่านก็มรณภาพ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: จะเป็นเด็กที่โดยรวมแล้วตั้งใจเรียนเรียนเก่งเรียนใช้ได้ค่ะแล้วนอกจากเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เรียนอย่างเดียวนะคะเขาจะทำกิจกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเอิร์ธก็จะมีเพื่อนเยอะแยะมากเลย
1: อาจารย์วันธนีในความทรงจำของเอิร์ธเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: เป็นคนนิ่งๆเลยครับคือจะไม่แบบไม่ค่อยแต่งตัวสำหรับตัวเองนะครับวันไหนแต่งตัวสวยมาก็จะโดนลูกศิษย์แซวมากตลอดเวลาไม่รู้ว่าอาจารย์เขาจะเลยเขินอะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าด้วยเรื่องของภาระความรับผิดชอบเรื่องของการใส่ใจเรื่องของวิชาการการเรียนการสอนเนี่ยเต็มที่คือเหมือนประมาณว่าเรื่องของตัวเองไว้ทีหลังอะเอาเรื่องลูกศิษย์ไปก่อนอย่างที่บอกตอนต้นนะครับเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อยครับอยู่ในโอวาทของอาจารย์ตลอดก็จะถามว่ามีครั้งนึงที่อาจารย์จำได้ว่าอาจารย์เรียกผมตอบแล้วผมตอบไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์เองจำได้ถึงปัจจุบันเลยอะ
0: ช่วงนั้นสอนเรื่องศาสนาเปรียบเทียบแล้วก็เล่าให้เขาฟังถึงเรื่องกำเนิดศาสนาคริสต์โมเสสเนี่ยขึ้นไปบนเทือกเขาซีนายแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็กลับลงมาเนี่ยบังเอิญพอดีเขาคุยกับเพื่อนเขาก็ก้มลงไปหยิบของในกระเป๋าเหมือนจะเอาขึ้นมาให้เพื่อนดูจังหวะที่เขาหยิบของขึ้นมาเนี่ยครูก็ถามเขาว่าโมเสสนำอะไรมามันก็เข้าจังหวะที่เขาหยิบของขึ้นมาแทนที่เขาจะพูดถึงโมเสสเขาก็เลยตอบว่าเขาเอาอะไรขึ้นมาพอดีจังหวะตรงนั้นก็เป็นที่ขำขันของเพื่อนทั้งห้องเลยเพื่อนก็เลยบอกว่าให้ตอบอีกตามอีกครูก็ถามฮะว่าไงนะอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าครูไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาตอบเขาก็ตอบซ้ำอีกทีนึงตัวเขาก็คงจำได้จนถึงทุกวันนี้
2: คือเราก็นึกว่าไอ้เพื่อนก็ถามครึ่งเพื่อนประมาณบอกประมาณว่าแบบจานถามว่าเอาอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็หยิบแล้วก็ตอบอย่างแบบชัดเจนมากถ้อยชัดคำหรือแบบหน้าซิดๆด้วยอย่างเงี้ยถ้าเราเผลอแวบไปแค่แบบ2นาที3นาทีบางครั้งมันอาจจะหลุดเรื่องของความรู้ที่มันจำเป็นไปอาจจะไปออก entrance ข้อนั้นก็ได้หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ครับก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็คือก็ไม่ควร
1: แล้วคุณครูล่ะครับประทับใจอะไรในตัวเอิร์ธบ้างครับ
0: ปกติแล้วเนี่ยนะคะสังเนี่ยจะเป็นนักเรียนที่มีสัมมาคารวะห่วงหาอาทรอย่างเวลาเดินผ่านเนี่ยอาจารย์ทานข้าวหรือยังอาจารย์จะไปไหนปกติถ้าเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้ากล้ามาคุยกับครูสักเท่าไหร่แต่เขาเนี่ยจะปฏิบัติกับอาจารย์ทุกท่านเพราะนั้นขณะที่เขาอยู่ในโรงเรียนเท่าที่ครูรู้จักเขาเนี่ยก็จะเป็นที่รักของครูบาอาจารย์ทุกคนนะคะ
1: ถึงวันนี้คุณครูภูมิใจไหมครับได้ติดตามผลงานไหมครับ
0: ติดตามผลงานแล้วก็ภูมิใจคุณครู

0: แล้วก็จำได้ไหมตอนที่เอิร์ธยังเรียนอยู่เนี่ยคุณครูเอาขนมชั้นมาให้ทานอ่ะแล้วเอิร์ธบอกกับครูว่าอย่างไร
1: ว่าจำไม่ได้แล้วครับ
0: ขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอ
1: เออใช่
0: แล้วก็ไม่คิดเลยนะคะว่าตอนนี้ก็จะไปทำขนมขายเป็นอาชีพ
1: แล้วก็ขายขนมชั้นซะด้วยวันนี้ก็มีมาด้วยครับ เป็นขนมที่ร้านครับพร้อมของว่างแล้วก็มีขนมชั้นครับพวงมาลัยครับ
0: ค่ะค่ะก็คุณครูก็ขอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่และครูบาอาจารย
1: ์ครับ
0: มีเพื่อนมากมายนะคะร่ำรวยยิ่งขึ้นไป
1: ขอบพระคุณครับผมมีการ์ดด้วยครับเรียนอาจารย์วรรธนีคือปกติแล้วถ้าสมมติว่าเวลาเราเขียนจดหมายถึงคุณครูครับเราก็ต้องขึ้นต้นด้วยคำสุภาพครับขอบคุณสำหรับคำสั่งสอนนะครับเราก็ปิดท้ายด้วยความรักครับว่ารักนะจุ๊บจุ๊บ

0: ี่คือบรรยากาศในโรงเรียนครับตะกี้อย่างที่บอกไปคือในฝั่งนู้นอ่ะเอิร์ทจะได้เรียนอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะกลายเป็นตอนมอต้นอันนี้จะเป็นพี่มอปลายเรียนแต่พอไปเองเป็นพี่มอปลายก็จะกลายเป็นน้องมอต้นมาอยู่ฝั่งนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้จะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เฉพาะช่วงเวลากลางวันครับเพราะว่าโรงอาหารอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็จะมีเห็นเป็นคำไม่ควรเป็นคนรกโลกนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาเฉพาะเลยจริงๆเราจะเรียกกันว่าณสิยาโลกวัฒโนนะครับก็คือเป็นคำขวัญของนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับเพื่อจะเป็นการปลูกฝังต่อไปในอนาคตว่าทำยังไงก็ตามอย่าเป็นคนรกโรคก็คือเนี่ยแหละครับคำขวัญของนักเรียนแล้วก็คำขวัญของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับไม่ควรเป็นคนรกโรคครับเป็นดอกลำเพยนะครับมีมอม้าครับพาทิตแล้วก็นิยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโรคครับตรงนี้คือหน้าโรงเรียนอีกหนึ่งฝั่งครับที่เดินเข้ามาแล้วก็ทุกคนจะต้องมาสักการะครับเพราะว่าเป็นในนี้เขียนเลยนะครับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับพระองค์ท่านคือรัชกาลที่8นะครับเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับ
1: ได้หวนรำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆในโรงเรียนกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะได้พบกับครูวรรณาอาชาสันติสุข
0: ตอนนี้จะไปหาอาจารย์อีกหนึ่งท่านครับคนนี้ไม่ได้ประจำชั้นครับไม่เคยสอนด้วยนะครับแต่ว่าก็ผูกพันมากเหมือนกันครับอาจารย์วรรณาเดี๋ยวไปที่ตึกนู้นครับขึ้นมาที่ชั้น2ของตึกแมนครับตึกนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าเรียนทั้งมอต้นมอปลายนะครับม.1 เรียนอยู่ข้างล่างครับห้องประจำชั้นแต่ว่าตอนม.6 เนี่ยครับห้องประจำชั้นอยู่ห้องนู้นตรงที่เป็นเขียนว่า6/5เก่าแต่ว่าปัจจุบันคือตัวเลขเขาจะสลับกันไปนะครับสมัยก่อนจะเป็น6/นั่นทางนู้น6/6อยู่นู่นแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็น6/5แล้ว6/6ตรงนี้คือ6/7เก่าซึ่งเป็นห้องประจำชั้นของอาจารย์ที่กำลังจะมาหาเนี่ยครับอาจารย์วรรณา

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า pisthe ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะไฟแนลโปรดักต์ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียมG3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NAD ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคมไซเอนะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคมไซเอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH2 นะคะเมื่อคุณส่องเข้าไปจะได้2 FADH2 ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวทนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวทนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวทนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวทค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวทเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวน

การนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าช้อยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. แอลกอฮอล์ fermentation 2. lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดาพรหมเขตและอาจารย์จรรยาวรรณเทพศรีเมืองค่ะวันนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงการใช้และการทำสื่อสอนสะกดคำค่ะคุณครูทุกท่านคะหน้าที่ของการเป็นครูภาษาไทยที่สอนในระดับประถมป.1 ถึงป.3 เรื่องของการอ่านสะกดอ่านให้ออกเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของพยัญชนะสระวรรณยุกต์และการอ่านสะกดค่ะแต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าบรรยากาศในชั้นเรียนหากจะให้สนุกสนานและได้รับความร่วมมือจากผู้เรียนนั้นเราจะต้องมีกิจกรรมและสื่อที่เหมาะสมค่ะในวันนี้เราจะขอนำเสนอสื่อที่น่าจะนำไปใช้ในการสอนสะกดและการวางรูปแบบประโยค6สื่อด้วยกันค่ะสื่อแรกค่ะ
1: สื่อชิ้นแรกนะคะเราเรียกว่าหน้าต่างสะกดคำค่ะหน้าต่างสะกดคำนะคะดูจากรูปร่างของสื่อชนิดนี้แล้วเราก็เห็นว่าสื่อชนิดนี้เนี่ยมีบานหน้าต่างทั้ง2บานนะคะซึ่งคุณครูจะใส่พยัญชนะต้นและสระลงไปที่บานหน้าต่างนะคะถ้าเราเปิดหน้าต่างเข้าไปแล้วนะคะเด็กๆจะได้เห็นภาพของคำศัพท์คำนั้นๆค่ะวิธีใช้สื่อชนิดนี้นะคะเราก็สามารถให้เด็กอ่านคำก่อนก็ได้ค่ะคุณครูอาจจะให้เด็กในห้องเรียนนะคะดูคำที่ปรากฏอยู่ในหน้าต่างนี้นะคะและให้เด็กอ่านพร้อมกันเช่นคำศัพท์คำนี้นะคะคำว่าซอเด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะคำว่าซอคืออะไรเราอาจจะถามเรื่องของความหมายของคำด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆบางคนอาจจะคุ้นเคยกับเครื่องดนตรีชนิดนี้หรือเด็กบางคนอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือการให้คุณครูให้เด็กนะคะดูภาพก่อนดูภาพก่อนนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะซอสะกดอย่างไรแล้วคุณครูค่อยๆขยับหน้าต่างทีละบานนะคะเริ่มที่พยัญชนะต้นค่ะซอนะคะอันนี้ก็คือหน้าต่างสะกดคำค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีการทำหน้าต่างกดคำด้วยนะคะ
0: ผ่านไปแล้วสำหรับสื่อแรกนะคะสื่อต่อมาเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะเพราะว่าเราเรียกมันว่าปิงโกค่ะนี่คือหน้าตาของปิงโกนะคะจะมีลักษณะเป็นช่องตารางเช่นนี้ค่ะอาจจะมี5แถวนะคะหรืออาจจะมี4หรือ3แถวขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณครูที่จะนำไปใช้งานนะคะการใช้สื่อแบบนี้เราสามารถประยุกต์เอาไปใช้ในการสอนพยัญชนะก็ได้สอนสระก็ได้หรือสอนคำมาตราตัวสะกดต่างๆที่คุณครูตั้งใจว่าจะสอนเด็กนะคะโดยนำพยัญชนะที่ต้องการสอนวางเรียงเข้าไปเช่นนี้เลยค่ะส่วนการปิงโกนะคะเราสามารถจะปิงโกได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทะแยงก็ได้นะคะคุณครูการใช้สื่อชิ้นนี้เราควรจะใช้เสริมหลังจากที่เราเรียนเนื้อหานั้นๆเสร็จแล้วเช่นในวันนั้นคุณครูอาจจะสอนพยัญชนะให้กับเด็กๆมาตลอดคาบแล้วเด็กๆอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือเพลียเพราะฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการพาเด็กเล่นเกมปิงโกก็จะทำให้บรรยากาศในชั้นเรียนสนุกสนานขึ้นอีกมากเลยล่ะค่ะ
1: นอกจากใช้กับพยัญชนะอย่างนี้แล้วนะคะในห้องเรียนคุณครูอาจจะใช้กระดาษขาวธรรมดานะคะกระดาษ A4 ให้เด็กตีตารางก็ได้ค่ะทำตาราง4ช่องหรือ5ช่องก็ได้นะคะจากนั้นคุณครูลองอ่านคำศัพท์ง่ายๆที่อยู่ในหนังสือเรียนนะคะเพื่อให้เด็กเขียนตามคำบอกค่ะหลังจากเขียนตามคำบอกแล้วเด็กๆจะสามารถเลือกช่องเองนะคะเช่นคุณครูบอกว่ากาเด็กก็จะเลือกเองค่ะว่าอยากจะลงไปที่ช่องไหนเมื่อได้คำศัพท์เต็มกระดานบิงโกแล้วคุณครูก็เริ่มเล่นกิจกรรมบิงโกก็ได้ค่ะ
0: และสื่อต่อไปค่ะส
1: ื่อชิ้นที่3นะคะก็จะหน้าตาคล้ายๆกับหน้าต่างสะกดคำเหมือนกันแต่สื่อชิ้นนี้นะคะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถดึงได้ด้วยนะคะถ้าเด็กที่เห็นสื่อประเภทนี้แล้วเนี่ยเด็กจะค่อนข้างตื่นเต้นเลยค่ะแต่ข้อสังเกตนิดนึงคือคุณครูควรจะใช้กระดาษแข็งนะคะถ้ากระดาษเราเป็นกระดาษอ่อนๆก็จะทำให้การใช้งานไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะเราจะมีพื้นที่ในการใส่เนื้อหาค่อนข้างเยอะค่ะสังเกตดูว่าภาพของเราก็ยังอยู่นะคะคำศัพท์นี้มาจากไหนก็มาจากหนังสือเรียนเด็กนั่นแหละค่ะด้านนี้เราใส่คำศัพท์นะคะภาพและการแจกลูกสะกดคำค่ะเมื่อเด็กดูภาพแล้วเด็กออกเสียงคำศัพท์ตามนะคะคำนี้คือคำว่าจาน ลองแจกลูกสะกดคำนะคะจออานอจานเราอาจจะให้เด็กพูดถึงจานที่บ้านก็ได้นะคะจานใช้ทำอะไรมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็จะนำไปสู่เรื่องของการอ่านการเขียนต่อไปค่ะอันนี้คือดับเบิลสไลด์การ์ดค่ะ
0: ค่ะมาที่สื่อต่อไปกันเลยค่ะสื่อนี้เราเรียกว่าไม้บรรทัดผันวรรณยุกต์ค่ะก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะคะที่ประกอบด้วยคำนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนไม้บรรทัดที่บอกเสียงแล้วก็บอกรูปวรรณยุกต์ค่ะเมื่อก่อนเวลาที่เราเรียนผันวรรณยุกต์นะคะเรามักจะใช้การผันนิ้วตามค่ะเช่นป่าป่าป้าป้าป่านะคะการทำแบบนี้ก็มีประโยชน์ค่ะแต่ว่าหากเราประยุกต์มาใช้ไม้บรรทัดผันวรรณยุกต์แบบนี้นะคะก็จะทำให้เด็กเห็นรูปของวรรณยุกต์แล้วก็เสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเช่นคุณครูอาจจะกำหนดคำศัพท์นะคะเช่นคำว่าจานนะคะแล้วถามเด็กๆว่ายังไม่ให้เด็กๆดูเฉลยนะคะปิดไว้ก่อนนะคะจานจานเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะถ้าเด็กๆตอบได้ว่าเสียงสามัญคุณครูจึงค่อยๆเปิดเฉลยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะถ้าเด็กสังเกตนะคะก็จะเห็นว่าจานจานจานจานจานจานสังกับรูปตรงกันอย่างนี้ค่ะอันนี้คืออักษรกลางคำเป็นนะคะเด็กก็จะ
1: เริ่มจากง่ายๆก่อน
0: ใช่ค่ะควรจะเป็นอักษรกลางคำเป็นก่อนถึงจะผันได้ครบนะคะแล้วคุณครูก็อาจจะไล่คำจากคำว่าจานไปเป็นคำอื่นๆเช่นเป็นกากากากากากาเป็นอูอูอูอูอูอูแบบนี้มันก็จะช่วยขยายประสบการณ์ในการผันวรรณยุกต์ให้กับเด็กๆค่ะหรือถ้าเกิดว่าเด็กเริ่มจะเก่งแล้วนะคะเราไม่ได้เป็นอักษรกลางค่ะเราก็ขยับมาที่อักษรสูงนะคะขอไข่นะคะอักษรสูงคำเป็นแบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างเช่นคำว่าข้าวแบบเนี้ยเด็กสามารถบอกได้ไหมว่าเสียงวรรณยุกต์คืออะไรเด็กก็จะมาดูตรงนี้นะคะอย่างตรงนี้ข้าวรูปโทเสียงโทแต่ข่าวนะคะรูปเอกเสียงเอกแต่ถ้าเป็นขาวนะคะไม่มีเครื่องหมายแต่ว่าเสียงเป็นจัตวาแบบนี้นะคะก็จะช่วยทำให้เด็กเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
1: สื่อลำดับต่อไปนะคะชิ้นที่5แล้วนะคะก็คือไม้บรรทัดสะกดคำค่ะไม้บรรทัดสะกดคำนะคะจะประกอบไปด้วยแถบพยัญชนะนะคะที่เราทำขึ้นจากกระดาษแข็งนะคะมีลักษณะคล้ายไม้บรรทัดความยาวเท่ากับไม้บรรทัดเลยนะคะคุณครูสามารถเลือกพยัญชนะมาใส่ตรงนี้ได้นะคะจะแบ่งตามหมู่อักษรก็ได้นะคะหรือจะเลือกตามสิ่งที่คุณครูมองว่าคำไหนบ้างที่น่าจะเป็นพยัญชนะต้นใช้กระดาษสีเพื่อที่จะให้เด็กได้แยกแยะได้นะคะอีกส่วนหนึ่งที่มาประกอบกันนะคะก็คือแผ่นสระแผ่นสระนี้นะคะคุณครูสามารถติดสระได้ตามตำแหน่งของสระในภาษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นสระบนสระหน้าสระหลังและสระล่างค่ะสามารถติดได้ทั้งหมดเลยวิธีการใช้นะคะให้เด็กได้เลื่อนด้วยตัวเองค่ะแล้วลองให้เขาอ่านดูนะคะเลื่อนไปทีละคำและให้ค่อยๆสะกดไปนะคะเช่นเราเลื่อนคำนี้ตออะตะตออะปะตออะปะอีกคำหนึ่งนะคะและออะอะเนี่ยนะคะเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงก็ได้ค่ะถ้าเด็กมีความชำนาญแล้วนะคะสามารถสะกดคำได้แล้วรู้จักตัวสะกดแล้วเราสามารถเพิ่มไม้บรรทัดที่เป็นตัวสะกดเข้าไปได้นะคะทำเป็น2ช่องสระยังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลองสะกดดูนะคะเช่นยออิงอยิงนะคะขยับไปเรื่อยๆบางครั้งให้สะกดก่อนแต่คุณครูอาจจะยังไม่บอกความหมายก็ได้ขอให้เด็กของเราจำตัวพยัญชนะจำสระและสามารถสะกดได้ก่อนนะคะความหมายตามมาทีหลังก็ได้ค่ะอันนี้คือไม้บรรทัดสะกดคำ
0: ค่ะสื่อน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปแนะนำการใช้สื่อต่อมาที่จะช่วยเรื่องของการเรียงประโยคให้ถูกต้องค่ะรูปแบบนี้นะคะสื่อชิ้นนี้เราเรียกว่าหมวกประโยคมหัศจรรย์ค่ะในหมวกนะคะจะประกอบไปด้วยคำหลายๆคำที่เราแขวนไว้ตรงนี้นะคะอาจจะเป็นทั้งคำนามหรือคำกริยาก็ได้นะคะเช่นหมวกใบนี้ค่ะมีคำว่าแม่ครับใคร ใหญ่ นะอันนี้นะคะก็มีคำหลายๆคำในนี้ที่จะสามารถไปผสมกับคำอื่นๆแล้วสามารถจัดเรียงเป็นประโยคได้นะคะวิธีการใช้คือให้นักเรียน3คนมาสวมหมวกค่ะเมื่อสวมหมวกเข้าไปแบบนี้นะคะคุณครูจะต้องไม่ให้เด็กเห็นคำที่อยู่บนหน้าผากของตัวเองแต่เด็กจะสามารถเห็นคำที่อยู่บนหน้าผากของคนอื่นได้นะคะอย่างตอนนี้เห็นคำว่าเก็บนะคะอย่างนี้เราก็เริ่มจะคิดแล้วนักเรียนก็เริ่มจะประมวลแล้วว่าคำว่าเก็บน่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนคำของเพื่อนน่าจะอยู่ในตำแหน่งใดของประโยคแล้วส่วนเราน่าจะอยู่ในตำแหน่งใดเพราะจะมีการสลับตำแหน่งการยืนเพื่อให้มันเรียงตามรูปแบบของประโยคเป็นประธานกริยาและกรรมได้ถูกต้องค
1: ่ะนอกจากนี้นะคะหมวกมหัศจรรย์นี้เนี่ยยังสามารถนำไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆได้นะคะเช่นการใบ้คำนะคะหรือการแสดงบทบาทสมมุติถ้าในกรณีที่ตรงนี้เป็นคำนามเช่นคำว่าสิงโตงูแบบนี้นะคะอาจจะให้เด็กสวมหมวกแบบนี้แล้วแสดงบทบาทสมมุติเล่านิทานก็ได้ค่ะ
0: ถ้าทำได้เช่นนี้แสดงว่าเด็กอ่านหนังสือได้อ่านสะกดออกแล้วก็เข้าใจความหมายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็วัตถุประสงค์ในการเรียนแต่ละครั้งเลยค่ะคุณครูคุณครูจะเห็นได้ว่าสื่อที่เรานำมาแนะนำในวันนี้นะคะเนื้อหาบางเนื้อหาเราอาจจะสามารถอ่านจากหนังสือหรือว่าทำเป็นใบงานมาให้เด็กแล้วก็สามารถที่จะทำได้แต่บอกได้เลยค่ะว่าไม่สนุกสนานเท่ากับการมีสื่อแล้วก็ใช้แล้วก็เล่นกิจกรรมไปด้วยกันนะคะ
1: การที่เด็กได้เคลื่อนไหวทั้งร่างกายนะคะขยับทั้งแขนขาและสมองนะคะก็จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เต็มที่ค่ะ
0: ใช่ค่ะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็รักในภาษาไทยแล้วช่วยให้เด็กอ่านหนังสือออกยิ่งเป็นสิ่งที่ดีไปใหญ่เลยค่ะแต่แค่นี้ไม่พอค่ะเรารู้แค่วิธีการใช้ไม่พอค่ะคุณครูเพราะว่าเราเป็นครูเราจะต้องลงมือทำสื่อด้วยตนเองเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการทำสื่อค่ะแล้วมาต่อกันในช่วงของการสาธิตการทำสื่อนะคะสื่อที่เราจะนำเสนอในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะลงมือทำสื่อจะต้องมาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนค่
1: ะวัสดุอุปกรณ์ในการทำสื่อทำมือนะคะขอแบ่งวัสดุอุปกรณ์นี้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือประเภทแรกคือเป็นสื่อวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่คุณครูเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดสีนะคะหรือรวมถึงไปถึงกาวไม้บรรทัดอย่างเงี้ยนะคะคุณครูสามารถหาได้อยู่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่มีอยู่ที่ห้องเรียนหรือว่าอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะลำดับต่อมาก็คือเรื่องของกระดาษค่ะที่อยากให้คุณครูเลือกกระดาษให้เหมาะสมกับงานที่เราจะทำนะคะกระดาษเนี่ยก็มีตั้งแต่ความบางแบบ A4 ธรรมดาเลยนะคะเป็นกระดาษขาวธรรมดาก็สามารถสร้างชิ้นงานได้นะคะแต่ถ้าคุณครูต้องการให้ชิ้นงานของเราเนี่ยมีความคงทนถาวรใช้งานได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าการทำสื่อเนี่ยอย่างหนึ่งคือเราต้องดูถึงความคุ้มค่าด้วยนะคะนอกจากผลลัพธ์ที่จะเกิดกับเด็กแล้วคุณครูใช้เวลาทำสื่อเนี่ยก็พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้มันอย่างคุ้มค่าใช้ได้หลายครั้งหน่อยการเลือกกระดาษจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะคะกระดาษที่จะเอามาทำสื่อทำมือประเภทนี้นะคะให้คุณครูลองนึกถึงกระดาษที่ใช้ทำเกียรติบัตรความหนาจะประมาณนั้นเลยนะคะเช่นความหนาประมาณ160กรัมจนไปถึง200กรัมอะค่ะคือกระดาษลักษณะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ชิ้นงานของเราเนี่ยตั้งอยู่ได้ดึงได้นะคะแล้วยิ่งเราใช้ตัวสติกเกอร์ใสติดเข้าไปด้วยนะคะบางครั้งเราอาจจะมองว่าเราไม่มีเครื่องเคลือบบัตรจะทำยังไงเราไม่ต้องใช้เครื่องเคลือบบัตรก็ได้นะคะเราใช้สติกเกอร์ใสตัวนี้ก็ได้ก็จะทำให้ชิ้นงานของเราคงทนถาวร นะคะความหนาบางของกระดาษนอกจากมีความสำคัญแล้วนะคะเรื่องของสีของกระดาษก็เช่นเดียวกันค่ะอยากให้คุณครูเลือกสีกระดาษที่มีความสว่างนะคะเพราะว่าอะไรคะเช่นการที่เราทำบัตรคำหนึ่งบัตรเนี่ยหากเราใช้กระดาษที่มีสีเข้มนะคะอย่างเช่นสีน้ำตาลแผ่นนี้เนี่ยแล้วปากกาของเราหรือว่าตัวหนังสือของเราเป็นสีดำสีดำกับสีน้ำตาลเมื่อมาเจอกันนะคะสีดำจมลงไปในสีน้ำตาลแน่นอนจะทำให้บัตรคำนั้นน่ะอ่านยากนะคะหากคุณครูเลือกใช้สีที่มีความสว่างหน่อยจะทำให้ตัวหนังสือชัดเจนนะคะรวมแบบเห็นแล้วก็ดึงดูดใจกว่ากันเยอะเลยนะคะระหว่างสีเหลืองนี้กับสีน้ำตาลเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสีกระดาษก็สำคัญเหมือนกันนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะ ลงมือทำสื่ออย่างแรกของเราเลยค่ะ
0: ค่ะสื่อแรกของเรานะคะทุกท่านจะเห็นวางอยู่ตรงนี้นะคะสื่อแรกนี้คืออะไรเราเรียกมันว่าบัตรพยัญชนะแฝดคนละฝาค่ะ
1: หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะบัตรพยัญชนะแฝดคนละฝาหากเราพยัญชนะไทยเนี่ยมีทั้งหมด44

0: ตัวถูกไหมคะซึ่งใน44ตัวเนี่ยบางครั้งก็ยากแก่การจดจำค่ะบางตัวมีหน้าตาที่คล้ายกันเพราะฉะนั้นการพูดซ้ำๆทวนย้ำๆนะคะว่าสื่อพยัญชนะตัวไหนที่เหมือนกันบ้างเราก็เลยทำสื่อตัวนี้ขึ้นมานะคะโดยที่จับพยัญชนะมาเข้าคู่กันเช่นผอผึ้งฝอฝาบอใบไม้ปอปลาดอเด็ก
1: ชดาดอชดาตอปะตักแบบนี้นะคะ
0: พอพานฟอฟันแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยได้สังเกตค่ะได้เปรียบเทียบนะคะว่าตัวไหนเหมือนกันบางตัวหัวเข้าบางตัวหัวออกแบบนี้นะคะถ้าเด็กจำพยัญชนะได้แน่นอนว่าเขาก็จะอ่านหนังสือได้นะคะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ทีนี้เพื่อความสะดวกนะคะของคุณครูเรามีเป็นเทมเพลตนะคะคุณครูสามารถโหลดได้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวหลังจากที่จบคลิปนี้นะคะก็จะมีการลงลิงก์ไว้ในท้ายคลิปนะคะคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดได้ซึ่งวันนี้เนี่ยวิทยากรก็จะนำเสนอวิธีการประกอบชิ้นงานนะคะเมื่อคุณครูดาวน์โหลดชิ้นงานนี้ไปแล้วนะคะเราสังเกตดูนะคะว่าจะมีตัวอะไรบ้างคะอาจารย์วนิดาน
1: อหนูคู่มอม้าทอถุงกับพอสำเภาบอใบไม้กับปอปลาดอชดากับตอปะตักผอผึ้งกับพอพานฟอฟ้ากับพอปอฟันดอเด็กกับตอเต่าแล้วก็ชอช้างกับซอโซ่ค่ะ
0: เมื่อคุณครูดาวน์โหลดออกมาแล้วปริ้นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตดูนะคะว่าด้านหนึ่งเราจะใส่นอหนูใส่พยัญชนะนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นภาพค่ะซึ่งเป็นภาพลายเส้นตามธรรมดาเลยคือด้านนี้เนี่ยตั้งใจจะให้เด็กๆได้ระบายสีนะคะส่วนด้านนี้ก็จะให้เด็กๆได้เห็นตัวพยัญชนะค่ะคุณครูตัดออกมานะคะตามรอยที่เราให้ไว้เลยนะคะจากนั้นคุณครูก็พับครึ่งนะคะเราจะพับครึ่งทั้ง2ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะก็ให้คุณครูทากาวบริเวณด้านที่เป็นภาพนะคะเราจะเอาภาพชนกับภาพค่ะทากาวนะคะคุณครูบางท่านอาจจะถนัดเป็นการใช้กาวสองหน้าแบบบางก็ได้นะคะแต่กาวแนะนำให้ใช้กาวแท่งนะคะเพราะว่ามันจะแห้งเร็วกว่ากาวที่เป็นกาวน้ำนะคะด้านภาพเราก็ติดลงไปนะคะให้ชนกันมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับสมุดเล่มเล็กนะคะเมื่อเปิดแล้วเราก็จะเห็นนอหนูด้านที่เป็นตัวพยัญชนะและนอหนูที่เป็นภาพนะคะในด้านนี้เนี่ยเด็กสามารถระบายสีได้นะคะถ้าเราทำเยอะๆแล้วนะคะเราก็เอาสื่อตัวเนี้ยไปใส่ในกล่องไว้ก็ได้นะคะวางไว้ในห้องเรียนเด็กก็จะได้มาอ่านซ้ำๆทวนๆไปนะคะหากคุณครูไม่ทำในลักษณะนี้นะคะอาจจะทำเป็นกระดาษเปล่าได้เลยค่ะแล้วให้เด็กลองสังเกตตัวพยัญชนะด้วยตนเองแล้วให้เขาเขียนค่ะเช่นเด็กอาจจะเห็นสอเสือกับลอลิงเอ๊ะสอเสือคือมีหางหรือไม่มีหางนะอาจจะได้เห็นตัวที่คุณครูคาดไม่ถึงก็ได้นะคะว่าเออลูกของเราสับสนคำนี้เหรอหรือว่าสับสนพยัญชนะตัวนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็ให้เด็กวาดรูปเองค่ะเด็กๆชอบนะคะนี่ก็เป็นสื่อง่ายๆที่เราอยากจะชวนคุณครูให้เด็กๆพาทำในห้องเรียนค่ะ
1: เราเรียนแค่ในตัวหนังสือไม่พอนะคะแต่ว่าการดูแบบนี้มันจะเป็นการย้ำๆทำให้เด็กจดจำได้ดียิ่งขึ้นแล้วยิ่งระบายสีและวาดภาพเนี่ยก็ทำให้เขามีจิตใจที่เบิกบานและพร้อมที่จะเรียนรู้และจดจำได้ดีด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวเราจะทำสื่อชิ้นที่2เลยนะคะสื่อชิ้นที่2นะคะเป็นจากต้นคลิปที่เราอธิบายไปแล้วเนี่ยก็คือจะมีหน้าต่างบานใหญ่ใช่ไหมคะทีนี้เราจะจำลองหน้าต่างบานใหญ่บานนั้นให้มาเป็นหน้าต่างจิ๋วสะกดคำนะคะหน้าต่างจิ๋วสะกดคำค่ะ
1: โอเคค่ะรูปร่างหน้าตาของมันก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นหน้าต่างจิ๋วเพราะฉะนั้นนะคะก็จะสามารถเปิดได้ทั้งซ้ายเปิดได้ทั้งขวาแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของหน้าต่างที่พับปิดแบบนี้นะคะนี่ค่ะหน้าต่างจิ๋วพาเด็กสะกดคำค่ะ
0: หน้าต่างจิ๋วพาเด็กสะกดคำนะคะก็ทำได้ไม่ยากจากกระดาษ A4 ธรรมดาของเราเลยนะคะเพียงแต่ว่าย่อส่วนกระดาษลงมาให้มันเล็กลงนะคะเราสามารถใส่สระได้นะคะก็คือสระพยัญชนะต้นสระหลังหรือว่าสระหน้าและพยัญชนะตามท้ายนี้นะคะถ้าคุณครูพลิกด้านมาสามารถใส่สระบนสระล่างได้นะคะดังตัวอย่างที่จะทำให้ดูนี้นะคะเราวาดรูปไว้แล้วนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราวาดรูปงูไว้นะคะเราก็จะติดภาพนะคะลงไปในกระดาษของเราอันนี้เราจะใช้กระดาษสีซ้อนกันนะคะคุณครูอาจจะใช้กระดาษสีขาวแผ่นเดียวพับเป็นหน้าต่างเลยก็ได้ค่ะแต่อันนี้เพื่อที่จะให้สีสันมันสดใสมากขึ้นนะคะก็ติดภาพลงไปนะคะส่วนด้านนี้เราพับเป็นหน้าต่างแล้วนะคะจากคำว่างูเนี่ยสังเกตว่าจะมีพยัญชนะต้นก็คืององูสระคือสระล่างนะคะก็คือสระอูเพราะฉะนั้นเราจึงพับเป็นแนวตั้งนะคะให้ด้านบนใหญ่กว่าด้านล่างค่ะแล้วก็เขียนคำศัพท์ของเราลงไปนะคะคำว่างูค่ะอันนี้ก็จะได้หน้าต่างสะกดคำแล้วนะคะเวลาใช้ก็เหมือนการใช้หน้าต่างบานใหญ่เลยเพียงแต่ว่าเราอยากให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวเองนะคะก็เลยทำเป็นขนาดเล็กนี้ลงมาเด็กๆอาจจะเลือกใช้คำจากในหนังสือที่คุณครูกำหนดไว้ให้นะคะอันนี้ลักษณะเดียวกันเลยให้เด็กทำเยอะๆเลยค่ะเพราะเขาจำได้อยู่แล้วสังเกตดูว่าตอนนี้ยังจะเป็นคำที่ยังไม่มีตัวสะกดนะคะก็คือเป็นแค่ผสมพยัญชนะกับสระค่ะ
1: คำพื้นฐานนะคะหรืออย่างภาพนี้นะคะก็จะเป็นให้เด็กดูภาพก่อนเหมือนที่สาธิตไปเบื้องต้นนะคะคือเด็กๆดูซิภาพนี้ภาพอะไรภาพอะไรคะเด็กๆก็จะตอบมาว่าปลานะเด็กๆน่าจะตอบว่าปลานะคะปลาสะกดอย่างไรคะปลาสะกดว่าปลออาปลาแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็น
0: นี่ก็จะเริ่มของคำควบกล้ำ
1: ใช่ค่ะคำควบกล้ำนะคะเราอาจจะแยกพยัญชนะต้นนะคะหรือว่าที่ควบกันเนี่ยเอาไว้ต่างหากแล้วก็แยกสระไว้ต่างหากก็จะเห็นได้ชัดเจนดีนะคะแบบนี้ค่ะ
0: นอกจากตัวหน้าต่างสะกดคำแล้วเนี่ยจะใช้สะกดคำได้แล้วนะคะเรายังสามารถประยุกต์การพับหน้าต่างแบบนี้เนี่ยไปสอนเรื่องของการเขียนสระลดรูปและเปลี่ยนรูปได้นะคะดังตัวอย่างเนี่ยนะคะให้ดูนะคะว่าคือสระลดรูปและเปลี่ยนรูปเนี่ยก็คือถ้าลดรูปก็คือไม่มีตัวสระอยู่ในคำนั้นๆเลยแต่ถ้าเปลี่ยนรูปก็คือมีการตัดบางตัวออกอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์อ้อนเขียนคำว่าอะไรคะ
1: จะเขียนคำว่าบวกค่ะบวกต้องเขียนตัวหนาๆหน่อยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: กลัวคุณครูมองไม่เห็น
0: ค่ะเดี๋ยวดูด้านนี้ก่อนสระลดรูปเปลี่ยนรูปอย่างไรถ้าเด็กอ่านคำนี้นะคะนอหนูที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะกับกอไก่ที่เป็นตัวสะกดอันนี้อ่านว่านกถูกไหมคะเราสังเกตดูว่ารูปคำเนี่ยเราไม่เห็นตัวสระเลยอันนี้คือตัวอย่างของสระลดรูปนะคะซึ่งเด็กอาจจะแล้วสระคืออะไรเพราะว่าไม่เห็นรูปนะคะเมื่อเปิดมาเราก็จะเห็นสระอกอยู่ข้างในให้เด็กรู้ว่าที่หายไปลดรูปนั้นคือสระอกเวลาแจกลูกสะกดคำก็เป็นนอโอกอนกนะคะเพียงแต่ว่าเราจะไม่เห็นรูปสระเท่านั้นเองค่ะ
1: หรืออย่างคำนี้นะคะคำว่าบวกค่ะบออัวกอบวกเด็กอาจจะงงว่าเอ๊นี่มันไม่ได้มีสระเลยเห็นมีแต่ตัวพยัญชนะบอใบไม้วอแหวนกอไก่แล้วสระคืออะไรอย่างนี้เรียกว่าสระลดรูปนะคะคือเสียงสระอัวแล้วก็อาจจะถามเด็กๆนะคะว่าคำว่าบวกสระของมันคืออะไรคะสระอัวเนี่ยแล้วก็ซ่อนสระอัวไว้ด้านในแบบนี้นะคะก็จะทำให้เด็กเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่ามันมีสระนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะลดรูปของมันลงไปหรือว่ามันเปลี่ยนรูปร่างไปค่ะนี้เราก็สามารถที่จะประยุกต์ไปใช้ได้หลายแบบเหมือนกันนะคะหน้าต่างจิ๋วมาหน้าต่างจิ๋วพาเด็กสะกดคำนะคะ
0: อันนี้ก็อยากให้คุณครูเอาไปใช้นะคะคือแบบเป็นสื่อง่ายๆทำได้ในห้องเรียนค่ะแล้วคือเด็กได้สร้างองค์ความรู้นั้นด้วยตนเองค่ะเลือกคำง่ายๆจากในหนังสือก็ได้นะคะในช่วงชั้น ที่1เนี่ยเด็กป.1ถึงป.3มีคำเยอะแยะมากมายนะคะก็หวังว่าสื่อตรงเนี้ยคุณครูจะนำไปต่อยอดต่อไปค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันสื่อที่3เลยนะคะแถบบัตรประสมคำค่ะ
0: สื่อที่3ของเรานะคะก็จะขยับความยากของเนื้อหาขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะคะก็คือแถบบัตรประสมคำนะคะแถบบัตรประสมคำทำอย่างไรนะคะคุณครูก็จะต้องมีกระดาษ A4 เนี่ยนะคะใช้กระดาษ A4 ธรรมดาเลยนะคะจำนวน2แผ่นสองแผ่นนะคะวิธีพับแถบบัตรนะคะง่ายๆนะคะพับครึ่งก่อนพับครึ่งในด้านแนวตั้งลักษณะนี้นะคะแล้วก็พับมาอีก1ครั้งนะคะคุณครูจะได้แถบในลักษณะนี้มันจะเปิดได้1ด้านเหมือนที่เวลาที่เราเปิดปฏิทินนะคะเมื่อเปิดได้แล้วนะคะด้านที่ทำการเปิดเนี่ยให้คุณครูแบ่งเป็นช่องนะคะเป็นช่องละประมาณ2นิ้วเราจะได้ทั้งหมด6ช่องนะคะหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะจะตัดให้มันเปิดได้แบบนี้นะคะวิธีการใช้งานนะคะคุณครูอาจจะมีพยัญชนะกับสระให้เด็กสัก1ชุดก็ได้นะคะแล้วให้เด็กเอาพยัญชนะและสระที่มีอยู่นี้นะคะมาติดลงที่แถบประสมคำของเราเนี่ยนะคะติดไปทีละตัวถามว่าพอเปิดขึ้นมาเราจะใช้พยัญชนะและสระร่วมกันในแต่ละแถวนะคะเราจะไม่ได้แบบเปิดแถวที่2เป็นอีกคำหนึ่งแต่ว่าสมมติว่าเปิดตัวนี้อาจจะอ่านได้อีกเป็นคำใหม่นะคะเราจะทดสอบดูเด็กๆจะใช้พยัญชนะและสระที่คุณครูกำหนดให้เนี่ยสร้างคำได้จำนวนกี่คำนะคะ
1: การที่จะบอกว่าเด็กทำได้ดีหรือไม่นั้นนะคะเราจะมาดูจำนวนคำที่เด็กสร้างค่ะว่าในแถบประโยคที่เขาได้เนี่ยมีกระดาษจำกัดเนี่ยเขาสามารถสร้างคำที่มีความหมายได้กี่คำนะคะ
0: จากพยัญชนะที่เท่าๆกันนะคะถ้าหากคุณครูมองว่าเด็กๆของเราเนี่ยมีคลังคำในหัวเยอะละเราอาจจะไม่ให้ตัวพยัญชนะแต่ให้เด็กเขียนคำเองลองให้เขาเปิดทีละตัวแล้วก็เขียนไปนะคะว่าเด็กบางคนอาจจะมีคำอยู่ในหัวเยอะเราก็จะได้คำจากเขาเยอะนะคะก็ใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นการเขียนคำสะกดคำนะคะถ้าเกิดว่า6ช่องคำอาจจะยาวเป็น2พยางค์นะคะคุณครูอาจจะทำมาให้เล็กลงก็ได้นะคะให้เหลือแค่3
1: 3แบบนี้นะคะ
0: 3ตัวนะคะแบบที่อาจารย์วิดาแสดงตัวอย่าง
1: ค่ะเนี่ยตัดครึ่งนะคะก็จะ3อันนี้ก็จะเป็นคำสั้นๆที่เด็กอาจจะคิดได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: เราก็ใช้พยัญชนะต้นร่วมกันพอเปลี่ยนพยัญชนะต้นก็ได้คำใหม่แล้วอันนี้จะใช้กับเด็กที่เล็กลงหน่อยนะคะแต่ข้อจำกัดของสื่อชนิดนี้เนี่ยสังเกตดูนะคะว่าเราจะไม่สามารถวางสระล่างได้รวมถึงการใส่พยัญชนะเราอยากทราบว่า
1: วรรณยุก
0: ต์ใส่วรรณยุกต์นะคะคือวรรณยุกต์เอกโทตรีจัตวาเนี่ยพอใส่ขึ้นมาแล้วมันจะเปิดไม่ได้ทีนี้เราก็เลยพลิกไปพลิกมานะคะเราก็ค้นพบว่าถ้าเราพลิกด้านแบบนี้เราจะสามารถติดพยัญชนะติดวรรณยุกต์ได้ก็คือเปิดขึ้นมาทีละตัวนะคะแต่คำจะต้องเปิดลง อยากให้คุณครูนำไปทำต่อนะคะใครที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จนะคะอาจจะส่งภาพมาในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเอามาแลกเปลี่ยนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือแถบบัตรประสมคำแต่ว่าอย่าลองโชว์สิคะ
1: มีเวลาไม่นานเมื่อกี้ก็เลยคิดได้แค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือใช้พยัญชนะต้นกับสระร่วมกันนะคะอย่างเช่นมอม้าสระอากอไก่มออากอมากนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนแค่ตัวสะกดด้านหลังนะคะมออาดอมาดก็เป็นคำใหม่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับคลังคำของเด็กๆเลยว่าจะสามารถเอาไปสลับสับเปลี่ยนแล้วทำให้เกิดคำใหม่ได้อย่างไรนะคะแต่ว่าเมื่อทำผลงานชิ้นนี้เสร็จนะคะเรียกได้ว่าเวลาเด็กทำงานอะไรออกมาเป็นชิ้นเนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองเพราะฉะนั้นคุณครูควรที่จะให้โอกาสเขาได้ออกไปนำเสนอชิ้นงานที่หน้าชั้นเรียนด้วยค่ะ
0: ชิ้นงานที่พวกเราสองคนทำนะคะอาจจะสีสันยังไม่สดใสเท่าไหร่นะคะคุณครูก็สามารถให้เด็กๆระบายสีได้นะคะตกแต่งเขียนตัวหนังสือวาดการ์ตูนลงไปก็ได้นะคะเช่นอันเนี้ยเราก็ลองทำดูนะคะใช้ภาพเข้ามาด้วยนะคะมีภาพแมวแล้วก็มีแค่คำว่ากินค่ะอันนี้เปลี่ยนนะคะแมวกินปลา ไก่กินปลากินได้ไหมก็ไม่รู้นะคะถ้าเราเปิดมาอีกนะคะก็เป็นรูปงูไก่กินงูอะไรเงี้ยเอาภาพเข้ามาผนวกกันกับตัวหนังสือก็ได้ค่ะ
1: ค่ะแบบนี้ก็จะเป็นการช่วยฝึกการคิดที่แบบมันซับซ้อนเนาะ
0: ใช
1: ่มันจะเอา
0: สร้างเป็นเรื่องก็ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะเอาคำที่อยู่ในนี้นะคะที่เด็กๆ เขียนแล้วเนี่ยเอาไปสร้างเป็นประโยคนะคะหรือว่าเอาไปแต่งเป็นเรื่องเป็นราวก็จะทำให้ขยายประสบการณ์ในการเขียนการใช้คำแล้วคุณครูก็จะตรวจสอบได้ว่าเขาเข้าใจความหมายมันจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แล้วอุปกรณ์ก็ไม่ได้หายากเลย
1: ไม่ยากเลย
0: ห้องเรียนนี้มีอยู่นะคะ
1: ค่ะใช้แค่กระดาษ A4 ดินสอสีแล้วก็กรรไกรแค่นี้ก็ทำได้แล้วนะคะ
0: ถ้าเกิดว่าเด็กๆ เห็นคุณครูถือกระดาษถือสีเข้าไปเนี่ยก็ยิ้มแล้วค่ะ
1: ใช
0: ่สนุกนะคะ
1: อ้าวแทนที่ไม่ได้ถือไม้เรียวใช่ไหมวันนี้มีกระดาษ
0: เปลี่ยนจากถือไม้เรียวเนี่ยไปถือกระดาษถือสีเข้าไปในห้องนะคะเด็กๆก็จะรักคุณครูเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง
1: ใช่ใช่นิดนึงนิดนึงก็ยังดีนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สื่อสุดท้ายที่จะพาทุกคนทำนะคะเป็นสื่อที่มีหน้าตาที่น่ารักน่าสนใจทีเดียวค่ะเราเรียกมันว่าบัตรหมุนสารพัดประโยชน์ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ
0: ชิ้นสุดท้ายนะคะที่เราจะให้คุณครูได้ลงมือทำแล้วก็จะขยับความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอันนี้เราเรียกว่าบัตรหมุนสารพัดประโยชน์ที่เลือกสื่อชิ้นนี้มานำเสนอเนี่ยนะคะเพราะเรามองว่ามันสารพัดประโยชน์จริงๆจากวันนี้เนี่ยที่เราเน้นเรื่องของการสื่อแจกลูกสะกดคำแล้วนะคะคุณครูสามารถนำบัตรหมุนสารพัดประโยชน์เนี่ยไปใส่เนื้อหาอื่นๆได้ด้วยนะคะจึงเลือกสื่อชิ้นนี้มานะคะเราก็จะมีตัวอย่างวิธีการตัดวัดกระดาษเนี่ยให้คุณครูได้ดาวน์โหลดอีกเช่นเคยนะคะคุณครูสามารถเตรียมกระดาษได้ตามนี้เลยขนาดกระดาษนะคะก็ตัดได้ตามนี้นะคะแต่ว่าที่จะทำให้ดูในวันนี้เนี่ยก็คือการประกอบชิ้นงานนะคะกระดาษที่คุณครูต้องเตรียมนะคะพอตัดออกมาเนี่ยจะมีชิ้นแรกนะคะก็คือวงกลมในลักษณะที่คล้ายๆกับแผ่นซีดีนะคะใช้กระดาษแข็งนะคะเพราะตัวนี้คือตัวหมุนถ้าเราใช้กระดาษอ่อนหมุนไม่ได้นะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยนะคะคุณครูอาจจะใช้แผ่นซีดีที่เหลือใช้ก็ได้นะคะที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วเก็บไว้นานแล้วอย่างเงี้ยนะคะชิ้นที่สองที่จะใช้เป็นปกนะคะก็คือกระดาษ A4 สีอะไรก็ได้อีกเหมือนกันนะคะเมื่อเรามีชิ้นนี้แล้วนะคะชิ้นหมุนเราจะมีชิ้นที่เอาไว้ทำเป็นแกนด้วยนะคะชิ้นเป็นแกนจะตัดเป็นลักษณะกลมๆอย่างนี้นะคะเล็กๆมีรูตรงกลางตรงนี้ไม่ต้องเจาะนะคะตรงนี้ไม่เจาะจะทำยังไงให้มันหมุนได้นะคะเดี๋ยวให้กระดาษอาจารย์วนิดาก่อนกระดาษ4ชิ้นนี้จะใช้เป็นปกนะคะอันนี้ใช้เป็นตัวหมุนส่วนตัวนี้ใช้เป็นแกนนะคะใช้เป็นแกนในการยึดติดกระดาษของเราตรงนี้นะคะดูตัวแกนนี้ก่อนขอให้คุณครูวาดเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นมุมอย่างนี้นะคะถ้าเด็กผู้ชายก็จะบอกว่าเหมือนลูกโปเกมอนเลยเหมือนไหมคะ
1: จะพยายามนะคะ
0: เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วคุณครูเขียนหมายเลขไว้นะคะหมายเลข1 2 3และ4ค่ะเมื่อเขียนตัวเลขแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เราจะตัดนะคะ
1: ตัดทั้ง4เส้นเลยนะคะ
0: แต่ตัดไปไม่ถึงวงกลมนะคะตัดในลักษณะแบบนี้
1: คือวงกลมจะเบี้ยวเล็กน้อยไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรค่ะจากนั้นเนี่ยคุณครูพับ1ขึ้นมาชน2นะคะพับเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเหมือนดอกกุหลาบเนี่ยจากนั้นคุณครูเอาแผ่นที่เป็นจานหมุนของเราเนี่ยนะคะเสียบเข้าไปนะคะเสียบเข้าไปเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเป็นหมายเลข1อยู่กับหมายเลข2ส่วนอีกด้านนึงนะคะก็คือ3กับ ลักษณะนี้คุณครูลองหมุนไอตัวแกนนี้ดูนะคะว่ามันจะต้องหมุนได้นะหมุนได้ไหมคะอาจารย์วนิดา
1: อุ้ย
0: พอหมุนได้บางคนนะคะครูบางคนบอกว่า

ไม่ใช้กระดาษแบบนี้เราสามารถใช้หมุดที่เป็นหมุดสีทอง2ขาได้หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะแต่ว่าหมุดสีทองเนี่ยจะทำให้ชิ้นงานของเราไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะมันจะมีโผล่ออกมาเพราะฉะนั้นการใช้กระดาษแบบนี้ก็จะดีกว่าจากนั้นกระดาษชิ้นที่เป็นปกนะคะเราใช้กระดาษ A4 เลยในสีที่เราชอบนะคะพับครึ่งค่ะพับครึ่งนะคะจากนั้นนะคะให้ลองกะดูว่าจานหมุนของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วลองขีดเส้นไว้อันนี้คือด้านหน้าปกนะคะลองขีดเส้นคร่าวๆไว้ว่ามันจะอยู่บริเวณนี้นะคะอันนี้คือบริเวณที่จานหมุนของเราจะอยู่เนาะเราก็จะพักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวงกลมที่เราตัดออกมาจะมาทำเป็นรูให้เนื้อหามันโผล่ออกมาได้นะคะวางตรงนี้ถามว่าตรงเนี้ยจำเป็นจะต้องใช้วงกลมไหมไม่ต้องก็ได้นะคะอาจจะตัดเป็นสามเหลี่ยมก็ได้แต่วันนี้เราจะใช้วงกลมนะคะเราก็ขีดเป็นวงกลมไว้นะคะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเจาะรูตรงวงกลมนี้นะคะโดยใช้คัตเตอร์นะคะถ้าให้เด็กๆทำอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็หมุนกระดาษไปนะคะถ้าเกิดว่าเจาะเป็นสามเหลี่ยมอาจจะง่ายกว่านะคะ

0: เมื่อเราเจาะออกมาแล้วเราจะได้กระดาษหน้าตาแบบนี้ค่ะด้านนี้เป็นหน้าปกนะคะอันนี้เป็นเนี่ยจะเป็นรูอยู่แบบนี้เมื่อเราใส่แผ่นอันนี้ของเราเข้าไปนะคะลองกะดูตรงนี้คือส่วนที่เนื้อหาจะโผล่ออกมานะคะเราจะใส่คําเข้าไปได้นะคะจากนั้นเราจะประกอบจานหมุนนี้เข้าไปกับชิ้นงานของเรานะคะส่วนที่เราจะทากาวนะคะก็คือตัวโบสีชมพูตรงนี้นะคะตรงจานหมุนสีขาวจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกาวเลยนะคะห้ามให้กาวติดเป็นอันเด็ดขาดค่ะเราติดด้านหน้านี้ก่อนก็ได้นะคะหรือจะด้านหลังก็ได้ทากาวลงไปนะคะแล้วก็จริงๆต้องติดด้านหลังก่อนติดลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นลองหมุนดูนะคะว่ามันหมุนได้นะคะทีนี้เราลองเขียนวงกลมไว้นะคะว่ามันจะได้ทั้งหมดกี่วงค่อยๆหมุนขยับไปนะคะถ้าเกิดอยากให้ชิ้นนี้เนี่ยเป็นสื่อในการสอนผันวรรณยุกต์คุณครูทำสัก5วงก็ได้ค่ะถ้าเป็นวรรณยุกต์อักษรกลางนะคะลองหมุนดูนะคะคือยังไงก็ต้องหมุนได้เป็นยังไงบ้างคะ
1: เดี๋ยวจะติดกาวค่ะ
0: ติดด้านหลังก่อนทำไมไม่อยู
1: ่ติดด้านหน้าด้วยเนาะ
0: ติดด้านหลังก่อน
1: ด้านหลังติดแล้ว
0: จะพักไว้ก่อนเรามาดูชิ้นนี้ค่ะที่เราทำสำเร็จแล้ว
1: ไม่งั้นจะใช้เวลานาน
0: ใช่ค่ะอันนี้คือเนี่ยค่ะ1กับ2อยู่ตรงนี้ส่วนนี้คือวงที่เราจะใส่เนื้อหานะคะ ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้พอหมุนหมุนไปเรื่อยๆค่ะหมุนได้นะคะวิธีการประกอบชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะก็คือทากาวบริเวณรอบๆตรงนี้อีกนะคะที่เป็นหน้าปกนะคะอย่าไปยุ่งกับจานหมุนเด็ดขาดค่ะห้ามให้จานหมุนโดนกาวนะคะเมื่อเราผนึกแล้วเนี่ยเราก็จะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างดีกว่าอันนี้เด็กๆเราทำไม่ให้นะคะในชั้นเรียนอันนี้จะเป็นตัวอย่างการผันวรรณยุกต์โดยการใช้วงล้อบัตรหมุนสารพัดประโยชน์ของเรานะคะอันนี้จะมีขนาดเล็กคุณครูไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมที่สาธิตกับตัวอย่างมันขนาดต่างกันคุณครูสามารถขยับขนาดขึ้นได้อยากได้วงใหญ่

ใหญ่ก็ได้นะคะหรือวงเล็กก็ได้ถ้าวงเราใหญ่ขึ้นพื้นที่ในการใส่เนื้อหาก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยถ้าวงเล็กลงนะคะจำนวนช่องที่เอาไว้ใส่ตัวพยัญชนะก็น้อยลงเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือการเอามาผันวรรณยุกต์ถ้าเป็นอักษรกลางผันได้ครบทั้ง5

0: นายกนะคะเพราะฉะนั้นการทําบัตรเล็กๆอย่างเงี้ยเพียงพอสําหรับการใส่คําเข้าไป5คํานะคะวิธีการที่คุณครูจะนําไปใช้นะคะผันวรรณยุกต์ก็เช่นคําแรกกออากาเราหมุนต่อเลยค่ะกาไม่เอกกาไม่โทกาไม่ตรีกาแล้วก็จัตวากาแบบนี้นะคะเล็กๆแบบนี้สามารถจุได้5คํานะคะแต่ถ้าเกิดคุณครูโอ้สมมุติว่ามีคำไวยพจน์เยอะมากเลยใช้แค่5คำไม่พอก็อย่างที่อาจารย์จรรยาวรรณได้บอกเมื่อสักครู่ก็คือว่า
1: เพิ่มขนาดค
0: ่
1: ะ
0: เพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเช่นจะสอนเรื่องเกี่ยวกับคำที่แปลว่าผู้หญิงโอ้มีเยอะแยะมากมายคำที่แปลว่ากินก็มีเยอะมากอย่างเงี้ยนะคะ
1: คำควบกล้ำก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างบัตรที่เป็นคำควบกล้ำเราก็เอาคำว่ากล้วยคำว่ากวางคำว่าขวานคำว่าพริกแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการบูรณาการเนื้อหาที่เอาไปใส่ในตรงนี้เราก็เลยมองว่ามันเป็นบัตรหมุนสารพัดประโยชน
0: ์ใช่ค่ะ
1: นำไปใช้กับเนื้อหาอะไรก็ได้นี่คำไวยพจน์ค่ะระบายสีให้สวยงาม
0: อันนี้เป็นคำมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะก็จะเช่นคำว่าเลขคำว่านาคแบบนี้เป็นต้นนะคะเราก็สามารถเอามาใช้กับมาตราตัวสะกดได้ด้วยค่ะแล้วนอกจากเป็นคำแล้วนะคะคิดว่าน่าจะสามารถเอาไปใช้กับตัวละครในวรรณคดีได้ด้วยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับไอเดียของคุณครูเลยค่ะสามารถประยุกต์ใช้ได้มากมายเลยค่ะสมกับชื่อของมันคือสารพัดประโยชน์นะคะ
1: ใส่รูปการ์ตูนนะคะหรือว่ารูปสัตว์แล้วเล่านิทานก็ได้กระต่ายเดินไปเจอกับเต่าอยู่ในป่าอะไรแบบนี้นะคะเล่านิทานไปก็ได้ค่ะ
0: ค่ะหน้าตาน่ารักมากนะคะเนี่ยถ้าเกิดคุณครูกับเด็กทำร่วมกันเนี่ยคิดว่าบรรยากาศในห้องคงจะสนุกสนานมากทีเดียวค่ะ
1: เราอาจจะไม่ได้ให้เด็ก1คนทำ1ชิ้นนะคะอาจจะรวมกันเป็นกลุ่ม3คนช่วยกันทำ1ชิ้นก็ได้ค่ะ
0: ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรานำเสนอกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ใช้ในการสอนอ่านสะกดสอนการจัดเรียงประโยครวมไปถึงสื่อสาธิตในวันนี้ทั้ง4ชนิดด้วยนะคะหวังว่าคุณครูทุกท่านนะคะจะสนุกสนานกับการผลิตสื่อกับการทำสื่อแล้วก็ได้นำไปใช้จัดกิจกรรมหนุกในชั้นเรียนกับเด็กนักเรียนด้วยนะคะ
1: แล้วก็หวังว่าสื่อในวันนี้เนี่ยจะได้รับการต่อยอดอย่างสมบูรณ์นะคะการที่เราทำให้เด็กๆอ่านออกหรือเขียนและเขียนได้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยประเทศชาติของเราอีกทางนึงค่ะ
0: เป็นงานใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นทุ่มเททําครั้งเดียวทําให้ดีแล้วก็สามารถใช้ได้นานๆกับเด็กหลายๆห้องแล้วก็หลายๆรุ่นด้วยนะคะก็ยิ่งจะดีขึ้นไปอีกค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเราทั้ง2คนก็จะขอลาไปด้วยภาพบรรยากาศของการใช้สื่อในห้องเรียนจริงนะคะที่เป็นภาพบรรยากาศจากคุณครูที่เข้ารับการอบรมของเราในรุ่นที่แล้วนะคะนำสื่อต่างๆที่ได้อบรมนี้แหละไปใช้ต่อนะคะเราลองดูนะคะว่ารอยยิ้มของเด็กๆที่ได้เรียนรู้จากการที่คุณครูได้ผลิตสื่อขึ้นมาเนี่ยมันมีความสุขมากขนาดไหนนะคะอยากให้คุณครูได้ชมไปพร้อมกันนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็จะขอลาทุกท่านไว้ที่ตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปชมภาพบรรยากาศกันต่อนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ V2 ลบ V1 ส่วนด้วยเดลต้า T จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า T มีค่าเท่ากับ MV2 ลบ MV1 หรือเท่ากับเดลต้า P ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก I เท่ากับ delta p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก fเท่ากับ delta p หาร delta t เมื่อ delta t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta t และ delta p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ F เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1 i บวก m2 v2 i เท่ากับ m1 v1 f บวก m2 v2 f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้ การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1v1i บวก M2v2i เท่ากับ M1v1f บวก M2v2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา eki เท่ากับซิกมา ekf หรือเศษ1ส่วน2 m1v1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 m2v2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 m1v1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 m2v2f ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1V1I บวก M2V2I เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos เซต้าและ v1f sin เซต้าในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos ไฟและลบ v2f sin ไฟซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1v1i เท่ากับ m1v1f cos θ บวก m2v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1v1f sin θ ลบ m2v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว EF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทย กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

0: จิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป

0: ครับนี่คือตลาดที่เราอยากจะมาเดินนั่นเอง
1: วันนี้เนี่ยเราไปที่โรงกลั่นน้ำมันมาเรียบร้อยแล้ววันนี้กลับมาพอดีว่าตลาดยังไม่ปิด
0: ยังไม่ปิดถือว่าเป็นโอกาสดี

0: ของเรา
1: ที่เราจะได้มาดูว่าคนที่บรูไนเขาขายอะไรกันเขากินอะไรกันเขาซื้ออะไรกัน
0: เนี่ยแล้วก็ทำไมคนถึงได้เยอะขนาดนี
1: ้ดีครับตอนนี้บรรยากาศกำลังคึกคักเลยไก่มีไก่ย่างบาร์บีคิวอ่ะเหมือนไก่เหลืองบ้านเราไก่ย่าง
0: ไก่เหลืองบ้านเรา
2: โทษครับเราจะให้เดินกับคนคนหนึ่ง
3: Hi, welcome to Pasar Malam Gadong.
1: Pasar Malam Gadong.
3: Pasar Malam Gadong.
1: I call night market.
3: Yes, night market.
1: Part of our hotel.
3: Yes, that's the direct translation. And you are Gift.
1: Gift.
3: Yeah. And you are Zun.
1: Zun.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. My name is Ash.
1: Ash. Oh, Ash.
3: Yes.
1: Okay.
3: I'm a radio DJ here in Brunei.
1: DJ?
3: Yes, a radio DJ.
1: Oh, you're a celebrity in Brunei.
3: Oh, no. I'm nobody here, nobody famous.
1: I don't think so.
3: Let's describe the hair and the makeup.
1: If someone heard your sound, everyone can remember your sound, right?
3: You don't need to bring a very thick wallet to be here.
1: Why?
3: At least $5, you can survive. You can get many food and drinks, as minimum as $1.
1: Only $5?
3: $5 minimum you can bring here.
1: Really?
3: You can get a lot of stuff. Let me show you some stuff. Come.
1: Okay. Oh, big fish.
3: Big fish, yes. Food that I want to show you guys is the kueh malaya.
1: Kueh malaya.
3: Yeah. So see, they pour in the flour, the flour with the water. So which one do you want? The big one or the small one?
1: Small one.
3: The small one, yeah.
1: Yes. Peanut and
3: raisin. Raisin. Yeah. Okay, sure.
1: $1. นี่คือเราสั่งแล้วนะฮะ
3: Chip.
1: Kueh malaya.
0: เวมาลายาก็คือดูง่ายๆก็คือขนม
1: ถังแตก
0: บ้านเรานะคร
1: ับ มันเหมือนขนมถังแตกนะแต่มันมีไส้มันใส่ถั่วแล้วมันก็มีลูกเกด
0: ใช่
1: หวานๆมันๆร้อน
0: แต่ว
1: ่
0: าผมว่ามันมีรสชาติหวานของลูกเกด
1: คือรสชาติมันจะเหมือนกับหวานของน้ำตาลแล้วก็มีนมข้นแต่มันจะมีความมันความหอมของถั่ว
0: ครับ
1: นะครับแต่คล้ายๆกับถังแตกบ้านเราแต่มันจะนุ่มกว่าน
0: ุ่มกว่า
1: ถังแตกบ้านเรามันจะกรอบ
0: ใช่แต่ถังแตกบ้านเราผมว่าไส้น้อยกว่าที่นี่ที่นี่ไส้เยอะมาก
1: ไส้เยอะแล้วไม่แพงด้วย25 บาท30 บาทนะ
0: คร
1: ับ
0: What
1: is leaf banana It's not banana
0: banana
3: no bukan it's not banana leaf
1: มันเป็นพืชชนิดหนึ่งของท้องที่ที่นี่แหละเออเนี่ย
3: การ leaf is softer
0: คือมันเป็นใบที่มีชื่อว่าดาวนีริงก็คือใบนีริง
1: ดาวนีริง we have fresh one I see
0: นี่ก็ใบตองนี่ครับ
1: มันเหมือนกับถ้าเป็นต้นไม้เขาเรียกว่าเฮลิคอนเนีย
3: ดาวนีริง
1: เฮลิคอนเนีย
3: สปีชีส
1: fish okay let me try
4: เดี๋ยวเราลองชิมดูแล้วกันนะครับโอเค
1: มันเหมือนข้าวย่างเอาข้าวไปห่อใบไม้แล้วมาย่าง
0: อืมแต่มันคือข้าวเหนียวนะ
1: พอ your language delicious
3: ยำมัน
1: very yamman
0: ผมรู้จักอยู่อย่างหนึ่งในนี้ขนม
1: ขนมอะไรฮะแป้งทอด
3: this is called penyaram
0: ที่บ้านผมเขาเรียกดูโจยาวา
3: this is how they cook penyaram just look like UFO
1: yeah
0: oh
1: wow
0: เดี๋ยวผมขอชิมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับรสชาติกรอบๆครับมันดูเหมือนกับอาจจะเกือบไหม้แต่มันไม่ไหม้มันจะออกหวาน
1: ๆมันเหมือนซาลาเปาทอดป่ะ
0: มันเหมือนซาลาเปาทอดอะครับ
1: คล้ายๆนะแป้งทอดเ
0: ล
1: ยนะ
0: แป้งคล้ายๆกันเลย

0: เอาละครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่3
1: ใช่แล้วครับวันนี้วันสุดท้ายในการมาท่องเที่ยวในประเทศบูไนนี้นะคร
0: ับ ใช่แล้ว
2: Yeah today mission will be your most important mission before you go home
1: Okay
2: this... So can you open the mission
1: ตึบ
0: ว้าว Education study okay. children right
2: Yes yes okay. education
1: the last
0: one last mission
2: Okay I'm sorry what? That is not your last mission
1: What
2: Because you look in the middle there is another one which is covered by the yellow and red paper
1: No. Five mission 1 2 3 4 5 already
2: yes.
1: five mission
2: But there is another one additional mission that you have to do today together with the education If you open the middle one and you see what it is
1: This middle one
2: Yes please
1: Last mission
2: Yes
3: แสดงว่าสิ่งนี้ต้องเป็นเหมือนกับว่ารากเหง้าต้องเป็นสิ่งที่เหมือนว่าสำคัญที่สุด
1: อยู่ที่ว่าอะไร
3: กับคนบรูไนเลย
2: โอเค
1: Can I open it
2: Yes please open it What is Whoa! that
1: Kampung air
2: Yes Kampung air Our culture, our tradition, our lives revolves around Kampung Air.
1: Okay, I see.
2: Yes.
1: Okay.
2: So that's why today, without Kampung Air, nobody knows Brunei. But if you said Brunei, Kampung Air.
1: Yeah.
2: Oh.
1: Okay. We want to know about Brunei. That's why we going to okay. Kampung Air.
2: Yes.
1: Okay.
2: Yes. This is the main transport of Bruneian Kampung Air people. Dia pakai semua macam ni, pakai perahu macam ni.
1: Oh,
2: ya. Yeah. Ini digelar taksi sungai, taksi laut.
1: Wow. Oh. Yeah. Oh.
2: So we
1: have station on.
2: Yeah, we have a station on river for the water taxi, for the boat. Yeah.
1: Very cool.
2: And here we have this big area of Kampung Air here.
1: The big village,
2: yeah,
1: on the water.
2: That's right. This is they said one of the largest water village in the world. Yeah.
1: How about this place?
2: This is another school.
1: You mean all school on the water?
2: Yes. In the Kampung Air, there are 9 schools. Mukim or area of Kampung.
4: แสดงว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าสิ่งก่อสร้างทุกอย่างที่อยู่ที่นี่ล้วนตั้งอยู่บนน้ำหมดเลย
1: How long they live like this?
2: Oh, in the Kampung Air.
1: How long?
2: Oh, more than 600 years. Sorry? In Kampung, more than 600 years.
1: 600?
2: Yes, maybe 1,000 years. But the Bruneian we started in Kampung Air.
1: Oh.
2: Yeah, most of the people living in Kampung Air before long time ago are all fishermen.
1: Fishermen.
2: Yeah, they catch fish, so that's why they all stay on in Kampung Air, selling fish, dry fish. But if they go to the land, they will exchange barter trade, exchange fish with rice, with salt, with belacan.
1: And now they why they going to the land?
2: Yeah, because there is a program from the government. They try to relocate some of the people to the land because the government try to reduce the number of people living in Kampung Air. We have new housing schemes there. That is a new one.
1: New one Kampung Air?
2: Yeah, new Kampung Air. Kampung Bolkia.
1: Kampung Bolkia is called Kampung Bolkia.
2: But here, because the Kampung Air, the houses are very near and they are very in terms of safety fire if there is fire it very quick to spread and destroy the house so that's why the government trying to relocate them somewhere here and also on land so that the number of people in Kampung Air is getting less but we will still maintain Kampung Air
0: โอเคถึงแล้วนะครับโอ้โหนี
1: ่โอ้โห
0: นี่ถือว่าเราเรียนกลางน้ำที่บอกใช่ไหม
1: ใช่ที่เราเห็นจากในเรือเมื่อกี้
0: นี่ถ้าเราดูใต้ถุนนี่นะครับมันจะอยู่กลางน้ำจริงๆไม่มีส่วนไหนที่เป็นแผ่นดินเลยอ่ะ
1: จริงครับเราดูโอ้โห
0: เป็นเสาเข็มโอ้โหนี่เต็มไปหมดเลย
2: โอเค now we are at Sekolah Rendah Sabadarat or Sabadarat Primary School
1: Sabadarat Primary School
2: yes
1: โอเคโรงเรียนประถมนั่นเอง
0: เรียนชั้นประถม
1: ชื่อ Sabadarat
0: Okay.
2: Now, okay, I will introduce you to the principal of Sabadarat Primary School.
5: Hello, welcome to Sekolah Rendah Sabah Darat.
6: Hello.
5: Okay. I'm the school principal. Today I want you, I'm a very busy person. I need your help. The two of you are going to do something for me.
6: You need some help from...
5: Yeah, I need your assistant. You have to help me.
6: You become
5: okay? Will be okay?
0: Okay, I know that. เพิ่งมาถึงนี่ก่อนเพิ่งขึ้นมาถึงโรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาบอกขอความช่วยเหลืออ ่
3: ะนี่เราโดนขอความช่วยเหลืออะไรเหรออ่
0: ะไม่เป็นไร
3: ไม่ทันทำอะไร
0: เดี๋ยวไปดูว่าความเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
3: ได้ครับ
0: โอเคโ
7: ตรู้สึกสนุกนะฮะและที่สำคัญแปลกใจมากคือเพลงอะโรบิกของเขาเนี่ยเป็นเพลงเกาหลีด้วยสุดท้ายนี่เพลงสุดท้ายแล้วเป็นเพลงนี้เด็ก

0: นะฮะดูท่าดูท่าครับโอ้โหลองดูท่าเต้นนะครับรู้สึกจะแอดวานซ์จับบัลเล่ต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ภารกิจนี้ผมเชื่อว่ายังไงพวกผมก็ต้องผ่านไปได้แน่นอนครับberapa orang semua anak murid di sekolah ini? Berapa orang?
1: 284.
0: Every day, day we dance like this?
1: No, every Saturday.
0: Saturday. Okay, every Saturday we Brunei to dancing
1: yeah.
0: with.
1: Yeah, their favorite is that chicken dance. Chicken dance.
0: Chicken dance. ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีเนอะ
2: สนุกครับสนุก
0: คุณครูเคยเต้นหน้าชั้นเรียนแบบนี้ไหม
2: โอ้ยไม่เคยเลยครับในชีวิตนี้
0: ครั้งแรก
2: เนี่ยผมว่าอาจจะกลับเอาไปทดลองกับนักเรียนดูนะครับ
1: This is Islamic religious knowledge classroom where they learn how to do praying at the moment how to do the praying in groups because we do praying sometimes individually sometimes in groups this one is jama'ah
3: คือเป็นคลาสที่สอนเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
1: It's praying
4: การที่สวดมนต์ขอพรเจ้าการพูดง่ายว่าบ้านเราเรียกว่าการละหมาดในคาบในชั้นเนี่ยเขาจะสอนทุกอย่างเลยรวมถึงการละหมาดรวมถึงการถือศีลรวมถึงการอาบน้ำละหมาดก็คือทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลย
3: ครับ
4: ที่เราSaya menjadi guru dari Siam, Thailand. Kata turut saya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Mathematics, science, English. You can use that all three subjects. This is a mini market for grocery. Food and drink.
0: Oh, this is the subject.
1: These are all rubbish. But we recycle to becomefor the student learning.
0: ถ้าพูดง่ายๆบ้านเราคือตอนนี้คือเป็นวิชาที่เขาเรียกว่าประยุกต์นั่นเอง
3: ก็คือกับ
0: สอนก็คือนำหลายๆวิชาเนี่ยมาประยุกต์รวมกันในเรื่องการค้าขาย
1: iPhone
5: for the children ฮะ
1: yes that is just the box for buying and selling in real life
0: ก็คือ
5: real product
1: yeah using real things
3: สมมติว่าให้เด็กเนี่ยให้เงินเด็กไป100เหรียญรู้สึกว่าเด็กๆจะซื้อของอะไรยังไง
0: ครับ
3: นะฮะถ้าผ่านวิชานี้ก็จะทำให้เด็กๆได้รู้ว่าเขาควรจะจับจ่ายซื้อของยังไง
1: This is the gutter board club. That thing you call it gutter.
3: Gutter board.
1: Gutter
3: board.
1: They throw and catch back with distance.
0: ก็คือ
1: 5 points, 4 points, 3 points. The last line. If you reach first, you are the winner.
3: ต้องมีความแม่นในการปาเพื่อให้มันเด้งกลับมาหาเรา
6: What you teach? What you teach?
7: This one about number. Number 1 until 20.
6: Special children ก็คือเด็กพิเศษนั่นเอง
1: เด็กพิเศษ
6: ก็คือ
8: ให้ teach
1: our government provide her a short course how to teach special children and she is a very patient teacher you have to be patient to work with
8: short course is
1: around a year in our university Brunei it's not justthe principal asked her to become one, but she will. She has attended the course.
8: Short course is mean like a.
1: How to teach special children?
8: How long this program? How long this class?
1: This class all until she's reaching year 6. As we call it inclusive education in Brunei, all the special children are put inside the public school and treated as children.
8: Six.
1: They're just being pulled out from the classroom to here for 30 minutes only. The rest of the time, they are with their friends. It's more on giving them the chance to socialize with community.

0: We have the examination at the end of the year, mm-hmm. but continuously we have the school based assessment three times from the classwork, homework, and all the projects.
1: Three times.
0: So yeah, three times, and the fourth time is the examination, which include the school based assessment. 30% of that, including the exam. That is how we.
1: Oh, I see. 1 year is four times.
0: Yeah.
1: That's all. How about Islamic education philosophy? What's your opinion?
0: All what we have now, physically, mm-hmm. well, we got it, the wisdom, all that, and the spirit, it's from Allah. Mm-hmm. So it's really an individual person. You are provided with that wisdom. How do you digest all the information from the textbook, internet, yep. all that? Mm-hmm. It's actually up to you. And that is our role as teachers, mm-hmm. to lead the student to the right path so that they will have right choice when dealing with some problems or dealing with some choices. So sometimes also you cannot believe everything you read.
1: Yeah.
0: So you have to use your wisdom in Islamic, like this thing can be eaten, but in our Islamic knowledge, we shouldn't. Okay, we are having this philosophy in our country. Mm. It's, we call it Melayu Islam Beraja.
1: Yeah.
0: These are being taught to the kids across the curriculum. It's a Malay Islamic monarchy. All the students have this instilled in their value. This value is very important for all children in Brunei.
1: Yes.
0: They should have practiced this good behavior and all respecting others. It's not like you just read and do. Mm. You must read, think about it, okay, then you do if it's appropriate.
1: Yeah.
0: It must be according to our philosophy, Malay Islamic monarchy, Melayu Islam Beraja. That is our philosophy, our country, Brunei.
2: If you know what is this school?
1: I don't know.
2: Zul, sekolah apa ini?
3: Sekolah ini nama Maktab Sains.
2: Ah, betul, Zul. Inilah Maktab Sains Paduka Sri Begawan Sultan.
3: Oh.
2: Dia dinamakan atas nama almarhum ayahanda Baginda Sultan yang ada sekarang. Jadi di sini dah sekolah yang terbaik sekali di dalam negara Brunei Darussalam. This is the best school in the whole of Brunei Darussalam.
4: So they are given the enzyme urea, enzyme urease. Okay, so this enzyme urease, so they have to actually dilute the enzyme according to the diagram here. So we start off with 10% of the enzyme, and then they will dilute this to 5%. And then 2.5%, and then 1.25%, and then so on. Okay.
5: ก็คือเป็นการเขาเรียกว่าไดรูทเป็นการทำให้ความละลายเนี่ยความเข้มข้นของสารละลายเนี่ยลดลง
1: ครับ
4: And then they transfer another 10 cm from this beaker and take 10 cm cube from the beaker containing distilled water, so we make 2.5%. So it gets dilute and dilute and dilute.
5: หลังจากผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ถูกทาใส่กระดาษตัวนี้ที่มีชื่อว่าRed Litmus
6: ก็คือกระดาษลิสมัสก็คือเป็นกระดาษที่ทดสอบความเป็นกรดเบสนั่นเอง
5: ความเป็นกรดเป็นด่าง
6: ความเป็นด่าง
5: ตัดใส่เข้าไปในแต่ละตัวผสมที่เขาผสมกัน
6: ใช่
5: นะครับแล้วก็จับเวลาด้วยนะว่ากว่าจะเปลี่ยนสีสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่เวลาเท่าไหร่เขาก็จัดบันทึกเวลาของสารแต่ละตัวที่เขาทำการมันทำการทดลอง
6: ใช่ได้เลย
7: Awak suka learning biology?
8: Ya, saya suka dan mempelajari subjek biologi.
7: Bagaimana awak disuka biologi?
8: Saya mahu menjadi seorang doktor yang berjaya.
9: You want to be a doctor in the future?
8: Yeah.
9: Yes.
10: จากที่เราได้ดูมานะครับคุณกิ๊ก
11: ครับ
10: เห็นด้วยกับผมหรอผมมองว่านักเรียนที่เนี่ยในโรงเรียนมักรับสายเนี่ยลักษณะของความตั้งใจแล้วก็ความคิดการริเริ่มในการทำแล็บหรือว่า

0: ในการความมุ่งมั่น
1: ในการที่ศึกษา
0: ในการศึกษาเนี่ยมีมากแล้วก็มีสูง
1: เหมือนกับผมที่ผมได้คิดแล้วก็ได้ลองคิดดูหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวบรูไนมาตั้งแต่ตอนแรกถ้าเป็นคนในยุคก่อนๆเนี่ยนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าเขาจะอยากจะเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยบางทีคนในยุคก่อนเมื่อหลายสิบปีเนี่ยอาจจะมองจากครอบครัวของตัวเองนะครับแต่ในสมัยนี้แล้วนี่นะฮะคือเนื่องจากการติดต่อสื่อสารโลกนี้มันแคบลงนะฮะรวมถึงเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันเจริญไปมากรวมถึงข่าวสารที่ทุกวันนี้น้องๆสามารถติดตามข่าวสารได้จากทางอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับเป็นการเปิดโลกกระทัดให้กับน้องๆรวมถึงเด็กๆที่บรูไน
0: ยุคนี้เขาอยากจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับเขาเลย
2: As the principal of one of the school in Brunei, I would like the children of Brunei to be proud being a Bruneian. And also, being the children of Brunei, we want them to be responsible to keep the economy of Brunei as stable as possible, and also to keep Brunei as peaceful as ever. So, in the end,Brunei is a place where the children can grow up peacefully with their parents around. And we are so proud having our children who will keep our Brunei as a country to be proud of.
3: So hopefully, once again, I hope that you had a very memorable stay in Brunei Darussalam, and hopefully we will meet again sometime in the future. And until then,We say goodbye to you and have a safe journey home. Thank you.
4: Kepada saya dari saya mari dari Siam, saya mari negara Brunei. Saya jumpa kepada Zainal kebaikan. Zainal memberi kebaikan kepada saya dan
5: terima kasih
4: dan gift. Saya rasa senang hati, rasa senang hati.Tak boleh hayat dalam ini.
5: Iya.
4: Rasa senang sangat-sangat. Ya. Dan saya nak hayat kepada orang Brunei dan maktab saya. Saya terima kasih banyak-banyak kepada memberi saya dimasukkan tengok dan semua dari dalam sekolah ini. Saya nak ingat semua di dalam negara Brunei, di dalam hati saya, infinity.
1: I will remember Brunei.
2: Sama-sama.
1: Forever.
5: Thank you.
2: Yeah, forever.
1: Thank you, everybody.
4: Terima kasih.
2: Sama, terima kasih juga.

0: ตอนนี้เวลาประมาณ 6:30 ครับที่หมู่บ้านปราสาทสมโบ
1: บรรยากาศมีหมอกเล็กน้อย
0: หมอกเล็กน้อยอากาศก็ยังไม่ร้อนนะฮะเนี่ยผมใส่เสื้อแขนยาวนิดหน่อยก็ไม่ร้อนสบายดีแต่คนก็เริ่มออกมากินข้าวเช้าเดินทางทำนู่นทำนี่ร้านก็เริ่มเปิดขายกันแต่เราจะไปไหนกันต่อดีครับครู
1: นั่นแหละสิ
0: เอาไงดีครับทำอะไรต่อดี
2: เดี๋ยววันนี้เรามีเพื่อนให้รู้จัก
0: เพื่อนคนนี้เป็นใครครับ
2: เป็นครู

0: ครูเหมือนกันครับ
1: เป็นครู
0: เดี๋ยวเราจะไปพบเขาที่โรงเรียนนะครับชื่อโรงเรียนกำปงเชอเตียว
1: กำปงเชอเตียวอ๋อกำปงเชอเตียวไปไงอ่ะเดินเหรอ

0: คนนี้ไม่ถูกยืมมองเรา
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดี
2: สวัสดี
4: สวัสดี
2: คุณ
4: บุญเฮครับ
0: บุญเฮคือเพื่อนของเราที่จะพาเราเข้าไปใน
4: ไปเข้าใน
3: เป็นคุณครูที่นี่
4: เคยเป็นคุณครูที่นี่ครับ
0: ทำไมพูดไทยชัดจังเลยครับ
4: เคยไปอยู่เมืองไทย
0: เคยไปอยู่เมืองไทยไปทำอะไรฮะ
4: ไปเรียนต่อครับ
0: เรียนชั้นเรียนชั้นไหน
4: ป.โทครับ
0: ปริญญาโทตอนนี้เรียนจบแล้วเหรอ
4: ยังไม่จบครับ
0: ยังไม่จบนะครับอ๋อยังเรียนอยู่ที่ไหนครับ
3: มหาวิทยาลัย
4: จุฬาครับ
0: ที่จุฬาอ๋อเรียนที่จุฬาคณะ
4: ครุศาสตร์ครับดังนั้นอาจารย์เชิญเขาไปเลยครับ
0: ครับ
3: คุณครับ
0: แล้วภารกิจที่ให้เราทำคืออะไรครับ
5: เดี๋ยวคุณบุญเฮจะบอกหน้าเสาธงนะ
0: บอกหน้าเสาธงเลยประกาศไปเลยอย่างเงี้ยเหรอ

0: ตอนวันนี้ก็เชิญฐานอุยชัยใช่ไหมครับกับ
1: ชัย
0: ชัยวัฒน์มาก็เชิญผู้ต้อนหนึ่งนะครับก็เชิญครับ
2: Good morning everybody I'm teaching at Phuket Secondary School Dontaburi Thailand
3: Hello student My name is Ed That's my nickname Actually I'm an architect and the TV host and actor also
0: បាទចឹងមកគឺនៅវេលាម៉ោងគឺរយៈពេល1ម៉ោងទេពួកប្អូនថ្នាក់ទី9 A និង B
3: ប្រាប់ว่าอะไรฮะภารกิจเราคือต้องอะไรฮะ
4: ภารกิจของคนวันนี้คร
3: ับ
4: ก็เป็นครู1วันไปเลยครับ
3: เหรอ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ครูของครูไอชัยสบายเลยเป็นครูอยู่แล้วแล้วผมก็ต้องสอนเหรอครับ
4: ครับผม
3: โอ้โ
5: หครูเตรียมอะไรมาบ้าง
6: ก็สื่อการสอนที่ใช้เด็กอยู่ที่เมืองไทยของเรา
5: ครับ
6: ก็เอามานิดหน่อยลองดูนะครับว่าที่นี่เขาจะเข้าใจจะสื่อสารกันเรื่องแต่ยังไงคุณแอดก็ช่วยผมหน่อยแล้วกันวันนี
5: ้ได้ครับเป็นผู้ช่วยครูครูสอนศิลปะ
6: ครับ
5: ผมจะเป็นผู้ช่วยครู
6: โอเคช่วยกัน
5: ก็เราก็อาจจะเรียนรู้จากเด็กด้วย
6: ครับ
5: เรื่องภาษาเขาอะไร
6: ภาษาคำพูด
4: เป็นยังไงครับ
5: โอ้ยังตกลงกันอยู่เลยครับ
6: ครับ
5: เด็กที่เราจะสอนเป็นเด็กชั้นไหนครับ
4: ก็ม.3ครับ
5: ม.3นะฮะ
6: ม.3

0: สอนอะไรบ้าง
1: จะมี2ฝ่ายที่เด็กเรียนจบม.3แล้วต้องเลือกเขาจะเลือกเรียนพื้นฐานต่อไปหรือเลือกอาชีวศึกษาครับถ้าเรียนจบอาชีวศึกษาปีที่3เนี่ยเซอร์ติฟิเคตของเขาอ่ะจะเท่ากับม.6ครับ
2: หมายถึงว่าเด็กคนนึงไม่ใช่

0: ไม่เรียนทั้งสามัญและ
1: ไม่ได้
0: และอาชีวะจะต้องแยกเลย
1: ต้องแยกครับ
2: คือสายชีพไปเลย
0: ถ้าสายชีพประมาณทางนี้จะอยู่ฝั่งนี้
3: เวลาที่เราตักเข้าที่ขอบแผลเราจะใช้แป้งเย็บที่คุณเตรียมมานะคะเป็นแป้งสำหรับการฝึกเย็บเนี่ยเวลาเราดึงขึ้นเนี่ยหนูอย่าฝืนทิศทางหนูจะต้องโค้งไปตามตัวเข็มมันนะลูก
4: ยังคือหนูไปได้ยืนจะเบ้นะความมีอุปกรณ์มวย
5: วันนี้จะมีคุณครูจากเมืองไทยจะมาสอนวิชาเพิ่มเติมครับเขาเรียนชื่อว่า108อาชีพ
2: 108อาชีพ
5: ครับผม
2: อ๋อสอนอยู่หลายอาชีพเลย
5: ครับผม
2: อันนี้วิชาอะไรครับอาชีพอะไร
5: ปัสโซครับผมปัสโซสัตว์ครับ
2: ปัสโซสัตว
6: ์ปัสโซสัตว์
3: วิทยาล
6: ั
3: ยเกษตรและเทค
6: โนโลย
3: ีศรีสะเกษค่ะอยู่ตอนวิชาสัตวศาสตร์
2: ครับอันนี้กำลังให้เขาทำอะไรนะ
3: นี่ฝึกทักษะนี่คือรายวิชาที่มาสอนชื่อว่าการผลิตสุกรค่ะฝึกให้เขาเย็บแผลเบื้องต้น

0: โอเคครับ
1: ชุมเรียบเรีย
0: บเรียบ
1: บ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
1: ชุมเรียบ
3: Party to lolly.
4: Party to lolly.
3: Party to lolly.
4: Party to lolly.
3: Party to lolly clear.
4: Party to lolly clear.
3: Occur.
4: Occur.
3: Happen.
4: Happen.
3: Ground.
4: Ground.
3: Quarrel.
4: Quarrel.
3: Arguing.
4: Arguing.
3: Hall.
4: Hall.
3: Hall.
4: Hall.
3: Predict.
4: Predict.
3: Predict.
4: Predict.
3: Guess.
4: Guess.
5: Quarrel.การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกัมพูชา
6: บิดรวมมิชชิ่งรวม
5: คนเดียวนะครับผมคือสำเนียงของครูออกเสียงแต่ละคำครูก็อยากมีเด็กออกเสียงที่ต้องชัดเจนผมว่าก็ใกล้เคียงนะ
7: ดีครับการสอนเขาค่อนข้างจะมั่นใจ
8: ครับการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีเยอะมากครับ4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อชั้นเรียนนั้นน่ะเด็กกับครูนี่ได้อยู่ร่วมกันหลายชั่วโมงดังนั้นนะทำให้การออกเสียงของ
3: okay,
8: กับของครูเหมือนกับว่าก๊อปปี้เลยอะครับ
3: visit visited why we pronounce with a th this because all the verb that the end by t or d okay the end by t or d when we change from the present to the past the end by ed we pronounce it it right we pronounce itUnderstand? It, yeah. Visit, visited. Okay? Yeah, visit, visited. Yeah, speak, spoke, spoken. Alright. Eat, at, eaten. Understand? Okay, like that.
5: แต่ว่าในช่วงที่ไม่กี่ปีมาเนี่ยหลังๆเนี่ยเขาเน้นภาษาอังกฤษมากขึ้น
8: มากขึ้น
5: ชัดเจนนะฮะ
8: ชัดเจน
5: เพื่อประชาคมอาเซียนในอีก3ปี
8: จริงๆมันมีหลายอย่างครับอาจารย์ถ้าอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยอาจารย์อยากได้งานดีๆทำต้องรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยและอีกเรื่องนึงคือเรื่องอาเซียนนี่แหละครับถ้าเราจะเข้าเอเชียนะเราจะมีภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นตัวที่ประสานงานกับคนอื่นประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านได้ครับทีนี้จะมี2อย่างครับรู้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีด้วยเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาอีกครับเมื่อก่อนถ้าได้ภาษาอังกฤษโอเคแล้วแต่ตอนนี
5: ้ไม่พอแล้ว
8: ต้องเทคโนโลยี
5: แต่ว่าเทคโนโลยีหมายถึงอะไรบ้าง
8: การใช้คอมการใช้เน็ตอะไร
5: เน็ตอินเทอร
8: ์
5: เน็ตอะไร
8: คร
5: ับ
8: ครับเพราะว่าถ้าเรารู้เทคโนโลยีดีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกอะเราก็รู้
5: จะรู้ทันทีเลย
8: ครับ

0: าบอกใช่ไหมจะได้สอนหรือว่า
1: ไม่ได้บอกครับเตรียมความพร้อมในความเป็นครูของเราว่าเอ๊ะเราเป็นครูถ้าเรามาเจอที่นี่เกิดว่าเจอภารกิจที่เราจะต้องไปเจอเด็กเงี้ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมไปก่อนถ้าเราไม่เตรียมพร้อมอะไรเลยเราก็ไม่มีอะไรที่
0: จะครูรู้ไหมเขาซิบบอกครูไหมเดี๋ยวครูต้องมาสอน
1: ไม่รู้ไม่ทราบเลยครับ
0: ไม่ใช่ไหม
1: คือถ้ารู้ผมอาจจะเตรียมมามากกว่านี้ตาอยู่ตรงไหนจมูกอยู่ตรงไหนปากอยู่ตรงไหน
2: เป็นยังไงครับอาจารย์สอนอะไรอยู
1: ่เขากำลังเตรียมว่าเราจะไปยังไงกับเด็ก
2: สอนอะไร
1: ในเรื่องของศิลปะ
2: อ้าวศิลปะ
1: ใช
2: ่ศิลปะก็คือการวาดรูปใช่ไหมครับ
1: ครับใช่ผมจะสอนศิลปะเกี่ยวกับการดรออิ่งการวาดรูป
2: ครับจริงๆอ่ะพูดถึงคำว่าศิลปะที่นี่เขาจะหมายถึงการเต้นการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: ถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะนี้ไม่ได้หมายถึงการวาดรูปอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยครับ ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักสูตรที่นี่ยังไม่มีการวาดรูปที่เป็นศิลปะในหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับผมคิดว่ามันจะดีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เขาจะเจอวันนี
1: ้ครับ
0: มันเป็นการสอนที่เขาไม่เคยเจอด้วยอย่างนั้นอ่ะเขาน่าจะตื่นเต้น

0: สวยซะเลย
1: สวยซะเลย
2: สวยซะเลย
0: สวัสดีคร
3: ับ เชิญอาจารย์เลยครับ
2: ครับ
1: วันนี้เดี๋ยวจะแนะนำวิธีการวาดรูป drawing เขียนรูปให้ดูนะครับแล้วก็จะแนะนำวิธีการเขียนการ์ตูนอย่างง่ายที่สุด
3: ให้ดูไงนี้กอดนางบังฮายมีวิธีกูรูปแดงเงี้ยเลื่อนนางวิธีกูรูปตกตาเงี้ยเงี้ยแดนเนี่ยแต่งอกนี้อาจเฟอร์บาน
1: ตอนนี้ดูเขียนรูปอย่างรวดเร็ว
0: แล้วให้เด็กทายว่านี่คืออะไร
3: ไอ้เอาเนี่ยตะงอกนี่ตุ๊ดตีแล้วรูปนี่รูปไอ้ก็ดอกไม้ครับ
0: ดอกไม้พูดว่าอะไรนะกาย
3: ผักกา
0: ผักกา
3: ครับ
0: ผักกา
3: ผักกา
0: ผักกา
4: ผักกา
1: สวยไหมสวยไหม
3: สะอาดออด
0: สะอาด
1: นี่จะเข้าสู่ในเรื่องของนิทานการวาดรูป
3: ปตอตะเตียนนั่งในเยี่ยมปีเรื่องนิเตียนในกากูรูป
1: รูปอะไรครับ
3: เตยเมื่อรูปไอเก
0: ครับครับรูปเขารู้เลย
3: รู้แล้วครับ
0: ว่าเป็นแพะ
1: แพะแพะน้อยตัวหนึ่งเดินไปในป่าสงสัยหนักหนาเกิดมาทำไมจะต้องไปถามให้หายสงสัยเกิดมาทำไมเกิดมาทำไม
3: ยังกอดบันเยธาเมียนสัตว์ประเปรตมวยดาวโจลตะขนมปรีไอเป็ดดาวโจลแต่กอดกึศโคลนไอถ้าตาโคลนก้อนไอกาดหมอดำใบเอาไว
1: ้แพ้น้อยไปเจอหมูอ้วนคือเราถามว่าพี่หมูจ๋าเราเกิดมาทำไมเจ้าหมูยิ้มหวานแล้วก็ตอบทันใดมองตัวสงสัยเราเกิดมาเพื่อกินเก่งกินกินกินกิน
3: ยังอ่ะจุกกันทอดยนยมอย่างสระหายตอบตือปอบแปรวิ่งทางยืงกาดเมาดำใบสี่สี่สี
0: ่สี่สี่สี
1: ่เห็นว่าครูเก็บรูปเร็วไหม
3: แต่ตอนนี้เกิดทำไมได้เฟกอดกูรูปนะเลือนเหรอ
4: เลือน
1: อยากเขียนเร็วไหมอยากเขียนเป็นไหม
3: จังกูรูปไอเลือนโดยกอดเ
1: ฮ้โอเคดูนะครับเราจะมี1ตัว2หัว3จมูก
0: ผมวาดตามได้มั้ยฮะ
1: ตัวนะครับ

0: นั่นนี
1: ่วงหนึ่งท่อนหัวจมูกโอเค
0: มีวงใบอะทมจิงเก้ครวนประตอมเอากระบาครับวงโตจิงเก้พอดคือจมูก

0: วาดภาพเหมือน
1: อันนี้คือกักกรุปโดย
0: จะวาดใครดีฮะคนไหนดีครับ
1: มามามา
2: โอเคอันนั้นนี่
0: ดูเร็งมากเลย
1: เมื่อแต่ก็ดูปรังคลังและเพื่อนบอกว่าอย่าหยุดหายใจอ
0: ย่าเกรงอย่าเกรงผมเกรงมากเกรงมากเลย
1: แล้วก็เมื่อแต่เรื่องมอม
2: ตอนนี้เราจับคู่กันนะครับวาดหน้าคนข้างๆที่นั่งติดกัน

0: ถามหน่อยใครอยากที่จะเป็นศิลปินวาดรูปเก่งๆบ้าง
1: ก็สมสัวท่าต่างอ๊อกนี้มีปีนักละได้จังคลายเตยจีเนี่ยกูรุกจุมเนียง
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้หลายคนเลยอยากเป็น
1: เยอะครับ
0: แล้วเขาจะทำไงฮะที่จะวาดรูปได้เก่งหรือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงต่อไปได้นะ
2: ใจต้องรักก่อนรักชอบ
1: ตะบงพอดก็คือเจนปีแบดโดจัดยังสลายยังมาปีนาแต่มาเนี่ยกลางเรื่องเงือบแต่งอกนี่มาไปจะเรียบเรียนแต่เตะได้ไหมมวยปีใบ
3: อ๋อคุณ
2: อ๋อคุณ

0: นี้เป็นอาจารย์ที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการสอนเลยครับชื่อก๊กลนครับ
1: สวัสดีครับ
2: สุส
1: เดชก๊กลน
0: ครับ
1: อย่างที่รำเราได้ดูสักครู่นะฮะน้องเขาฝึกมานานแค่ไหนแล้วถึงรำได้ขนาดนี
0: ้เอาไว้ได้มีบางสมัยมั้งเนี่ยสุดครับฝึกหัดมาอ้อนอยู่อัดดำใบยัยรอมบานประปันนั่ง
3: ห
0: ั
3: ดจีปีชั่วโมง
0: นานพอสมควรนะครับจันสองปี
1: สองปี
0: ด้วยความจริงอ่ะอาทิตย์ละสองครั้งเพื่อหัดกับสุกสองปีถึงจะได้
1: ช่วงบ่ายแบบนี้แล้วเขาพอใจหรือยังฮะที่น้องเขารำเมื่อสักครู่นี
3: ้ตอนนี้
0: ความพอใจก็มีบางแล้วครับแต่ก็ยังยากได้ยากได้มากกว่านี้ครับ
4: ครูทุ่มมาดูแลมาฝึกเด็กเนี้ย
0: ครับ
4: ครูเองอ่ะต้องการอะไร
3: อีกมุ่งคือสลายสมบัติเต้น
0: จะมีสามประเด็นเลย

0: ครับที่เป็นความประทับใจของอาจารย์ที่มาสอนนะที่หนึ่งเป็นความรักศิลปะในด้านนี้ที่สองคือเพื่อจะสืบทอดให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักศิลปะวัฒนธรรมของคือจะสอนเด็กให้รักด้วยรักศิลปะวัฒนธรรมด้วยครับ
1: โอ้แต่ชื่นชมนะ
0: ครับสมศักดิ์

0: แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องลาจากกัน
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณคุณบุญเถมากคุณบุญเถที่ช่วยเราหลายอย่างวันนี้ขอบคุณที่ทำให้เราได้เข้าใจชาวกัมพูชาเพิ่มขึ้นได้เห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขารักที่หวงแหนแล้วก็ได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมที่ดีๆของเขา
1: ครับกระผมก็ยินดีที่จะพาอาจารย์ไปชมเด็กนักเรียนเด็กเรียนรำอะไรอย่างนี้คร
0: ับ
1: เพื่อจะได้เผยแผ่วัฒนธรรมและการเรียนการสอนวิถีชีวิตของเด็กกับครูที่นี
0: ่
1: ให้โลกให้อาเซียนได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับ
0: ขอบคุณมากประทับใจมากผมประทับใจมาก
2: ใช่ใช่ดูกันจะดังวันนี้เราก็เวลาของที
0: ่เดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อ
1: ครับ
0: ครับต้องขอบคุณมากอ้อคุณขอบคุณครับ
1: จุมเรียบเรีย
0: จุมเรียบเรีย
1: จุมเรียบเรีย
0: ก่อน
1: ครับผม
3: นครวัดหนึ่งในสุดยอดสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของอาณาจักรของปราสาทหินที่มีอายุกว่า800ปีและเป็นมรดกโลกแห่งนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนนับล้านคนในช่วงปีที่ผ่านมา
0: ให้ทำอะไรฮะ
4: ภารกิจของคุณก็คือเสียงที่ได้ยินนะฮะ
0: ครับ
4: ทำให้เป็นภาพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียม

สารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพู่และพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็ก
2: ๆการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของ

0: ของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะ
0: ด็อกเตอร์ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเพื่อนเยอะเข้า ข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
1: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
2: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play

0: การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
3: huh?
2: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว M ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น MG อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า N ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G จิคือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาชั่งมันก็จะมีแรงเอ็นอยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรงเอ็นเราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผ่นเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือช่างลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อช่างเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลบวกกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครส

0: ือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตร ก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตร

อ่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือนับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วย

สัญลักษณ์ a หรือขนาดของเวกเตอร์ a การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ a เท่ากับเวกเตอร์ b เพราะเวกเตอร์ทั้งสองมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ a ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่ปกหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ชนเจดีแม่ครัวตำบลแม่แฝกใหม่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่30กว่ากิโลเมตรเท่านั้นระยะห่างแค่นี้ไม่อาจถือว่าไกลเลยความเจริญและเทคโนโลยีต่างๆไหลเข้ามาได้อย่างเต็มที่ในช่วงเวลาไม่ถึง10ปีชุมชนเปลี่ยนไปอย่างกับคนละเมือง
1: อาจารย์พระมหาไพศาลอาญาธนพุทโธ

0: ในปี2525เขามีนโยบายส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องให้เปิดตอนนั้นเขาเรียกว่าโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะฮะทางเจ้าคณะตำบลคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในช่วงนั้นเขาก็ขอให้อาตมามาช่วยเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่นี่เนาะ
1: พูดถึงสถานการณ์เด็กในชุมชนตำบลแม่แฝกใหม่เนี่ยเห็นในภาพรวมนะครับว่าเด็กเนี่ยมักจะหลงไปในด้านบันเทิงมากเกินไปครับตื่นเช้ามาก็ต้องดูทีวีบางครอบครัวก็มีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์เล่นเกมทำให้เด็กเหล่านี้ขาดการดำเนินชีวิตที่อาจจะไม่แข็งแรงนะครับถ้าเกิดมีอะไรเกี่ยวกับชีวิตที่มีปัญหาเนี่ยเป็นห่วงว่าเด็กเราเนี่ยจะไม่สามารถผ่านห่วงชีวิตที่ว่ายากลำบากไปได้ครับ
0: โรงเรียนหรือว่าศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์มันวัตถุประสงค์มันก็ไม่ใช่เรื่องเฉพาะการเรียนการสอนจริงแล้วมันเป็นเรื่องของการดึงคนทุกเพศทุกวัยนั่นแหละเข้ามาเข้าวัดนะเพื่อที่จะพัฒนาการในด้านคุณธรรมจริยธรรมเมื่อก่อนนี้คนมีเวลาเป็นชุมชนก็คือมาวัดทุกวันพระ แล้วก็นักเรียนพุทธศาสนาอย่างเมื่อก่อนนี่ก็จะมีเยอะนะเพราะมันไม่มีสิ่งยั่วยุเนาะแต่ตอนหลังนี่มาในระยะ 5-6 ปีที่ผ่านมานะครับเด็กที่เรามาสอนพุทธศาสนานี่จะไม่ค่อยมีด้วยเหตุผลก็คือ

0: มันมีความเจริญนะครับมีโรงงานมีฟาร์มมีบริษัทขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่เรามากมีทั้งร้านอินเทอร์เน็ตมีทั้งคาราโอเกะมีอะไรพวกนี้เข้ามาอย่างเงี้ยชุมชนชาวบ้านไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็หลงไหลไปตามกระแสถ้าพูดถึงปัญหาเด็กเยาวชนนี่จะมีปัญหาในเรื่องของความเสื่อมเสียด้านศีลธรรมนะฮะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เรื่องยาเสพติดเรื่องความไม่มีสัมมาคารวะเรื่องของการใช้จ่ายเงินเกินตัวทำงานไม่เป็นอย่างเงี้ยครับมันมีหลายๆอย่างถ้าหากว่ามันไม่มีกลุ่มไม่มีองค์กรใดออกมารับผิดชอบมันก็จะกลายเป็นปัญหา
1: เด็กที่มาเรียนกับกศน.ที่มีปัญหานะคะออกมาหนึ่งก็จะมีเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนาะแล้วท้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยคนนี้ฉันได้แล้วนะเนาะคนนี้ฉันก็ได้แล้วนะมันก็ไม่แน่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจะพูดอย่างนี้นะมันอาจจะมีทั้งสองเพศเลยก็ได้ที่คุยอย่างเงี้ยตอนนี้ปัญหาอย่างอันเนี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องของคือค่านิยมอะค่านิยมผิดอะคะ
2: อายุประมาณ20กว่า30กว่าเนี่ยที่ในตำบลในหมู่บ้านของผมเนี่ยว่างงานค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเพื่อนพอโตมาเนี่ยเคยสบายเวลาไปทำงานมักจะอยู่ได้ไม่นานครับเพราะว่าเขาติดกับความสบาย
0: ที่ว่าเรามาสอนนักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เนาะในรูปแบบของการเรียนการสอนเริ่มไม่ได้ผลนะครับแล้วก็หัดปรับเปลี่ยนวิธีการปี2527นะครับที่เริ่มเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการอบรมเด็กเนี่ยเป็นรูปแบบของการจัดตั้งกลุ่มทำกิจกรรมก็เลยใช้ให้เด็กเขาตั้งชื่อกลุ่มกันเองเขาก็ตั้งชื่อกลุ่มว่าพันแท้ไม่แฝกใหม
3: ่ก็คือตั้งแต่พุทธศาสนาวันอาทิตย์หายไปก็จะมีการทำกิจกรรมรวมกลุ่มกันแล้วเป็นพันแท้ไม่แฝกใหม่ก็จะใช้ชื่อนี้แล้วก็จะรวมกลุ่มกันหลากหลายหมู่บ้านหลากหลายชุมชนในตำบลไม่แฝกใหม่เลยค่ะมารวมกันเป็นเด็กและเยาวชนตอนนั้นมีสักประมาณ100กว่าคนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำงานอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนการประชุมงานสร้างเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายทีนี้พอมีกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะเป็นการกระจายให้ทั่วถึงได้ค่ะ
4: ป้าน้องเขามาทำแผนที่ค่ะแผนที่หมู่บ้านค่ะร้านค้าที่เปิดขายเหล้าค่ะเป็นงานงดเหล้าค่ะรณรงค์เพราะว่าเปิ้นจะไปทำไวนิวแล้วก็วันเดินขบวนเปิ้นจะเอาเดินขบวนนะคะ
5: ปีวันหนึ่งเขาได้เฮียนรู้เรื่องทักษะที่นอกจากต่ำหาเฮียนในโรงเรียนสองเขาได้พื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมเพราะว่าอันนี้งานในวัดหนูมาทำงานในวัดหนึ่งมันก็ต้องรู้แล้วว่าการเข้าวัดต้องนุ่งผ้านุ่งผ้อย่างไรก็คือต้องรู้ว่ากาลเทศะคืออย่าง
0: คือกลุ่มเด็กเยาวชนพันธุ์แท้นะครับว่าคืออย่างน้อยเราพยายามที่จะจัดกิจกรรมให้เด็กที่ว่าเขาทำงานทำกิจกรรมในระดับหมู่บ้านบ้างทำงานในระดับกลุ่มบ้างนะครับให้เขามีโอกาสได้เจอกัน
6: หนูก็มีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นนะคะก็เวลาเราได้มาอยู่กับคนหมู่บ้านได้มาอยู่กับพี่ๆน้องๆแชร์ปัญหากันค่ะช่วยกันแก้ไขปัญหามีปัญหาอะไรก็ปรึกษากันได้ค่ะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี
7: ้ทุกวันนี้แบบมันจะนั่งเรียนอยู่ในห้องก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ก็ต้องแบบออกไปทำกิจกรรมบ้างหาประสบการณ์บ้างแบบไปแข่งขันทักษะอะไรต่างๆเนี้ยครับ
3: อันนี้แน่นอนค่ะเวลารวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมทำอะไรร่วมกันมันมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็คนที่มาทำกิจกรรมด้วยกันคือมันอยู่ด้วยกันนะคะมันต้องมีทะเลาะมีอะไรกันบ้างท่านพระครูก็จะเหมือนกับท่านไม่ได้สอนตรงๆอะค่ะแต่ว่าท่านก็จะสอดแทรกไปเหมือนกับสอนให้เราแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วย
0: จากที่ว่าเราทำกันตรงนี้มาเนาะก็ยอมรับว่าผู้ใหญ่ครับยังมีการประชุมประจำเดือนวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะครับแกนนำของเด็กเหล่านี้เคยเข้าไปร่วมประชุมไปแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุมอะไรต่างๆพวกนี้ฮะผู้นำชุมชนหรือชาวบ้านคณะกรรมการคนทำงานอาสานะครับเขายอมรับความสามารถของเด็กในแม้แต่ความคิดแม้แต่ลีลาการพูดสำนวนโวหารอะไรต่างๆนี่คือเด็กถ้าพูดกันโดยรวมแล้วดีกว่าผู้ใหญ
8: ่ก็อยากให้สอนแบบความรู้ทั่วไป
9: การใช้ชีวิตนะครับแบบไม่ที่มันไม่มีอยู่ในตำราเรียนอะไรเงี้ยครับ
10: ไม่ใช่สอนแต่ทฤษฎีอะไรเงี้ยค่ะให้สอนวิชาที่เป็นปฏิบัติบ้าง
11: ก็อยากให้ทำ
10: กิจกรรมทำเป็นกลุ่ม

0: กลุ่มเนี่ยค่ะแล้วก็ทดลองแบบของจริงบ้าง
1: สอนเกี่ยวกับปฏิบัตินะคะตามวิชาที่เราอยากเรียนนะคะ
0: ได้ลองทำงานจริงแบบได้เจอกับปัญหาจริงๆ
2: อยากให้สอนเกี่ยวกับจริยธรรมครับเน้นเรื่องจริยธรรมให้มาก
3: การศึกษาในปัจจุบันอยากเน้นจิตใจมากกว่าครับหมายถึงว่าพัฒนาจิตใจเด็กยุคนี้ให้ดีกว่าปัจจุบันนี้ให้มาก
0: ๆได้อะไรมาบ้างถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ก็หลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นการทำงานหลายๆอย่างมันจะสอนเราให้เราแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาเป็นเมื่อก่อนอาจจะคิดแค่ว่าอยากทำอะไรอุ๊ยทำแต่ว่าตอนนี้คืออยากทำอะไรแล้วต้องมองด้วยว่าจะทำได้ยังไงแล้วก็จะทำแบบไหน
4: เมื่อปี2551ทางเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวเขามีนโยบายหรือว่ามันเป็นระเบียบกฎหมายที่ว่าจะต้องมีสภาเด็กเยาวชนทุกตำบลนั่นนะฮะเด็กที่ถูกคัดเลือกไปจากแต่ละหมู่บ้านก็เป็นเด็กที่อยู่ในกลุ่มพันธุ์แท้นะฮะประมาณ20กว่าคนที่เขาคัดเลือกไปพอตั้งขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้เด็กเขาทำกิจกรรมคิดกันเองทำอะไรกันเองเงี้ยครับผลปรากฏออกมาก็คือมันไปไม่รอดเพราะมันขาดผู้ใหญ่ดูแล
5: ค่ะสำหรับปัญหาก็บางทีจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยค่ะบางทีก็ไม่เข้าใจกันเขาคิดว่าเราทำงานไม่เป็นอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่พวกเราก็จะมีท่านพระครูค่ะที่คอยให้คำปรึกษาตลอดแล้วก็คอยให้กำลังใจเวลาทำงานค่ะ
0: ท่านจะให้คำปรึกษาหลายๆอย่างเลยตั้งแต่เรื่องว่าเราจะไปขอทุนจากที่ไหนเราจะทำยังไงแบบฟอร์มทำยังไงเวลาเขียนรูปแบบอะไรนี้ทำยังไงถ้ามีข้อไหนที่พวกเรายังตกหล่นอยู่ท่านก็จะแนะนำจะชี้แนะมาแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนเรายังไม่เห็นว่าอันนี้ยังไม่ดียังไม่โอยังไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเอาเหตุผลแย้งกันแล้วก็เหมือนกับทำให้งานมันออกมาดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
4: ตอนนี้มันมีความหลากหลายในเรื่องเพศเรื่องวัยเรื่องสังคมเนาะเพราะนั้นพัฒนาการกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราจะให้เขาเนี่ยมันก็เลยมีค่อนข้างจะมีความหลากหลายนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีสังคมมีอะไรต่างจากกลุ่มอื่นนะฮะถ้าพูดตรงๆแล้วเขาก็เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพอยู่นะฮะเหมือนกับว่าถ้าสายตาของชาวบ้านมามั่วสุมกันที่วัดนะครับอย่างกรรมการวัดก็ดีชาวบ้านก็ดีก็มาบอกให้ไล่ออกไปซะให้ไล่ออกจากวัดไปเพื่อตัดปัญหานะฮะแต่ว่าในส่วนวัดของเราซึ่งเราทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเด็กมาตลอดนะครับพอเรารู้ว่าเด็กกลุ่มนี้นะครับมาซุกซ่อนตัวอยู่ในวัดนะเราก็พยายามไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับเขาครับดึงให้เขาออกมาทำกิจกรรมอย่างเงี้ยครับก็ชักนำให้เข้ามาเองครับมาฝึกมาซ้อมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะอย่าตำหนิในสิ่งที่เขาทำอยู่ที่เราคิดว่ามันไม่ดีนะฮะถ้าเราไปตำหนิแล้วมันจะเข้ากันไม่ได้คือบางอย่างเขาทำไปเขาไม่ได้คิดว่ามันผิดนะฮะแต่พอเราสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เขาไปแล้วเนี่ยอย่างบางคนออกปากว่าตั้งแต่วันนี้ไปจะไม่สูบบุหรี่จะไม่กินเหล้าอย่างเงี้ย
6: เป็นไงห้องมาอยู่ที่นี่รู้สึกเป็นยังไงห้อง
7: รู้สึกสบายขึ้นสบายดีขึ้นมาหน่อยครับมันได้เป็นพระและพ่อแม
8: ่ก็ถือแหวนดีถือแหวนหมวด
4: นอกจากว่าจะมาฝึกซ้อมบริหารร่างกายออกกำลังการแสดงอะไรต่างๆแล้วนะครับเขาก็จะมีเข้ามาช่วยงานด้านอื่นๆด้วยของวัดวันหยุดอย่างช่วงนี้เขาก็จะมาช่วยงานเรื่องการก่อสร้างถ้าพูดไปแล้วนะครับวัดได้พึ่งพาเด็กนะฮะกลุ่มนี้นะครับมากกว่ากลุ่มเด็กดีอีกด้วยซ้ำนะฮะเพราะเด็กดีนี่เขาจะทำอะไรที่ทำงานหนักไม่เป็นขนเต็นท์กางเต็นท์ไม่เป็นเก็บกวาดขยะไม่เป็นแต่เด็กกลุ่มนี้ทำได้ทุกอย่าง
7: ท่านก็ช่วยหลายอย่างครับแล้วแบบแก้เทอมเนี่ยจะแก้ชุดนักเรียนเนี่ยจะแก้ไปเอลฮันเอลนี่ช่วยหมดครับ
4: เราช่วยเด็กได้อ่ะไม่มากก็น้อยอ่ะอย่างน้อยเราเป็นตัวขับเป็นตัวเคลื่อนอยู
9: ่เมื่อก่อนที่เคยเรียนกับท่านเนาะท่านก็จะประสิทธิ์ประสานวิชาคือท่านทั่วไปก็คือเหมือนไม่เขาเรียก

0: าอะไรกักนิชา
1: เอาใจใส่กับเด็กจะส่งเสริมเด็กอยู่ตลอดนะครับ
0: ท่านเป็นคนที่ให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างอะไรไม่มีท่านหามาให้หมด
2: ถามว่าผู้ใหญ่พวกเราที่ตำหนิว่าให้เด็กเยาวชนเดี๋ยวนี้มีใครทำอะไรเพื่อเด็กบ้างได้ทำอะไรเพื่อเด็กเพื่อเยาวชนนี้ไม่มีนายอภิรักษ์ปัญญานะซึ่งเป็นนักเรียนพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจนเป็นประธานสภาเด็กเยาวชนนี้นะฮะเขาก็พูดอะไรไปหลายๆอย่างเนาะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการถ้าไม่มีเวลาสอนเขาอะไม่มีเวลาอบรมเขาอะเขาขอแค่ตัวอย่างที่ดี

องราวความรู้ที่เกิดขึ้นกับครูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จนทำให้ครูหลายคนต้องขอย้ายออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในขณะเดียวกันครูบางคนก็เลือกที่จะอยู่เพื่อทำหน้าที่พ่อและแม่พิมพ์ของชาติต่อไปเราอดสงสัยไม่ได้ว่าเพราะอะไรครูเหล่านั้นถึงเลือกที่จะยอมเสี่ยงชีวิตแล้วถ้าเป็นเราล่ะเราจะทำแบบเขาไหมเราจึงตัดสินใจเดินทางมาหาคำตอบที่โรงเรียนบ้านเยาะอำเภอทันโตจังหวัดยะลาความสงบร่มรื่นตลอดเส้นทางทำให้เราแทบไม่เชื่อว่าเมื่อ6ปีก่อนจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นที่นี่

0: ครูไพโรจน์เป็นผอ.ที่นี่มาตั้งแต่ปีไหนคะ
1: 2541ครับรอบที่2
0: คือ41ถึง48ที่เป็นผอ.รอบแรก
1: ครับ
0: รอบ2ล่ะคะ
1: 2552ถึงปัจจุบันในรอบแรกอ่ะผมทำเรื่องย้ายขึ้นมาปกติ
0: ย้ายมาจากไหน
1: ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านศรีนครศรีนครตำบลคีรีเขต
0: จังหวัด
1: ยะลาเหมือนกัน
0: ย้ายเข้ามาที่นี่
1: ครับรอบแรกย้ายเข้ามาเพื่อมาทำปรับปรุงตำแหน่งมีวางแผนไว้ในอนาคตว่าจะขึ้นมาทำพอ48สมัยนั้นก็ทำขึ้นมาก็ทำผ่านครั้งเดียวที่ทำก็ผ่านเลยก็อยู่นี้8ปีครับ8ปีแล้วก็มีคำสั่งย้ายให้ไปอยู่โรงเรียนบ้านจิวปูกลุ่มเดียวกับโรงเรียนบ้านยอดนี่อยู่ที่จิวปู4ปีเสร็จแล้วมันเกิดปัญหาว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาในพื้นที่โรงเรียนบ้านยอดนี่มันมีเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาคือมีการฆ่าแล้วก็เผาชาวบ้านที่เป็นไทยพุทธ
0: ช่วงนั้นคุณครูไม่ได้อยู่เป็น
1: ไม่ได้อยู่ผมอยู่โรงเรียนบ้านจุปู

อนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นวันหยุดราชการนะครับเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้มีการเผาบ้านไทยพุทธแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือชุมชนไทยพุทธตรงนี้ก็หนีไปอยู่ที่วัดหัวควรหรือเปล่าตอนนั้นครับ

0: วันที่ขึ้นมาวันแรกวันที่6พฤศจิกายนขึ้นมาบ้านไทยพุทธข้างล่างโดนเผา
1: ที่นี่ใช่ไหม
0: คะ
1: ค่ะแต่เราเป็นครั้งแรกที
0: ่ครั้งแรกที่ขึ้นมาค่ะ
1: รู้สึกยังไงบ้างวันแรกที่ต้อง
0: วันแรกขึ้นมาก็เป็นลมค่ะสองคนแม่ค่ะ
1: เป็นลม
0: ค่ะมันไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลยมาถึงก็เจอเลยอะค่ะ
1: แต่เมื่อต้องมาทำงานที่นี่คิดจะถอยไหม
0: ไม่ถอยอะค่ะ
1: อะไรที่ทำให้เราคิดไม่ถอย
0: ก็อนาคตในวันข้างหน้าของเราเด็กด้วยอะค่ะถ้าไม่มีครูเด็กก็ไม่มีอนาคตเหมือนกันนะคะ

0: จะทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะไม่ค่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะค่ะ
1: ทำใจ
0: ทำใจได้แล้วค่ะเห็นหน้าเด็กๆก็นั่นน่ะชื่นใจแล้วค่ะได้มาสอนเด็กๆก็มีความสุขครูก็มีความสุข
2: ก็เป็นห่วงชาวบ้านช่วงระยะเวลาตรงนั้นมันก็มีผู้อำนวยการที่เขาบรรจุใหม่เข้ามาอยู่แค่ปีเดียวหรือว่า2ปีนึงมาทำงานแล้วก็ได้ตำแหน่งใหม่เขาก็ไปพอหลังจากนั้นก็ไม่มีใครขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทางผู้อำนวยการเขตพื้นที่ก็เที่ยวบ่นว่าไม่มีคนขึ้นมาทำงานวันนี้ไม่มีผู้อำนวยการ
1: ขาดแคลน
2: ไม่มีใครสมัครขึ้นมาณวันนั้นสมัครขึ้นมา

0: ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ที่สมัครมาเอง
1: ก็คิดว่าน่าจะมาช่วยได้ตรงนี
0: ้วันนั้นคิดอย่างนั้น
1: ใช
0: ่ความรู้สึกที่มันพอย้อนกลับไปวิญญาณคุณแม่ด้วยมันตัดสินใจยากไหมคะถามจริงวันที่อยากจะมาช่วยเขาต้องมีครอบครัวอยู่ด้วย
1: ใช่ใช่หยุดก่อนนะ
0: อยากจะร้องไห้
1: เดี๋ยวขอตั้งสติหน่อย
0: เป็นที่นะคะคุณหนึ่งข้าวที่ให้ขอขอที่หนึ่งโทษนะครอบครัวเป็น
1: เลิกกัน
0: ครอบครัวครูยื่นข้อเสนอมาไหมว่าให้เลือก
1: ไม่มีได้เลือกไม่มียื่นข้อเสนอแต่ว่ายังไปมาหาสู่กันอยู่ปกติแต่ว่าเรื่องลูกต่างๆผมก็ดูแลอยู
0: ่ตอนนี้ลูกอยู่กับครู
1: ลูกไปเรียนโรงเรียนประจำ
0: ที่ในเมืองยะลา
1: คนโตก็เป็นไปเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์อยู่ที่ภูเก็ตคนน้องอยู่ที่สตูลโรงเรียนจุฬาภรณ
0: ์
1: สต
0: ู
1: ลครับเรื่องการเงินการทองอะไรก็ดูแลอยู
0: ่เหตุผลที่เลิกเนี่ยเพราะว่าเราขึ้นมาทำงานที่นี่หรือเปล่าม
1: ีส่วนตรงนั้น
0: เขาไม่อยากให้ขึ้นมา
1: ค่ะใช่เพราะเขากลัวจะมาตายตรงนี้

0: ซ้ายเนี่ยก็แบ่งภาระของประเทศชาติไว้คือการเป็นพ่อขุนของชาติที่ดูแลบ้านบ้านเยาะนี้ขวาก็ต้องเป็นผู้นำครอบครัวถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ 100% เคยท้อนะกับที่จะถอยไม่เอาละไม่เอาละ
1: คิดจะลาออก
0: ไม่อยากทำแล้วคือหลายครั้งใช่ไหมแต่อะไรที่ทำให้ครูไม่ลาออก
1: นั้นหน้าที่ที่ได้ดำเรียนมามาคิดถึงว่าเรายังมีโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ที่เรามาอยู่ได้เยอะ
0: คุณคิดจะทำอะไรกับที่นี่ต่ออยากจะมีความฝันหรือความหวังที่จะทำอะไรกับเด็กๆที่นี
1: ่วางแผนไว้เยอะครับพัฒนายกระดับไอ้ผลสัมฤทธิ์นักเรียนขึ้นมาให้มันดีขึ้นกว่าเดิม
0: ตรงนี้
1: ครับยังสู้

0: คือคนเราในเมื่อนะครับเราเรียนมาทางวิชาชีพครูคือวิญญาณของการเป็นครูมันมีเต็มที่จะสู้ต่อไปคือพูดสั้นๆเลยว่าวิญญาณของความเป็นครูมีเต็มที่เลยครับครับ
1: วิชาการคุมและก็วิชาภาษาจีนได้ที่หนึ่งในระดับเขตพื้นที่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่นักเรียนได้ทำขึ้นมา
2: สิ่งที่ครูทุ่มเทไปวันนี้เห็นผลแล้วเป็นไงบ้างคะ
1: ก็ดีใจกับครูคณะครูที่ได้ทุ่มเทช่วยเหลือกันครับ

0: นี้ครูได้กำลังใจอะไรทำให้เราทำงานต่อได้ด้วย
1: มีผู้บังคับบัญชาท่านพอเขตดูแลอยู่ให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องขั้นเงินเดือนอะไรก็ดูแลก็ปีนี้ก็ท่านก็บำเหน็จความชอบให้ได้สองขั้น
0: ถามจริงนะกลัวไหมคะเพราะว่าทาน
1: กลัวครับบอกตรงว่ากลัวมากถ้านี่แฟนตลอดไม่เคยทิ้งเลย
0: แล้วครูเอาชนะความกลัว
1: ก่อนเดินทางอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ช่วย
0: ทุกวัน
2: คุณครูนี่เขาก็อดทนนะตอนนี้เขาก็ถือว่าแบบโอเคแล้วคนที่เป็นครูสามจังหวัดนี่นะอดทนมากเลยขอให้สงสารลูกแม่เขาลูกเขาที่จะเป็นยังไงสงสารเพราะความรู้สึกลูกเขาเป็นยังไงแม่เขาเป็นยังไงวันนี้เขาเสียไปใช่ไหมทุกคนก็มีแม่มีลูกเหมือนกันใช่ไหมอ่ะให้เกิดความสงสารของสามจังหวัดนี้ด้วยเขามีหน้าอะไรที่น่าสงสารมากเลย
1: ผมมีความรู้สึกว่าหน่วยงานที่เข้ามาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่มาอยู่ดูแลอยู่มันขาดอะไรหลายๆอย่างที่ว่าความจริงจังจริงใจที่เข้ามาถ้าเขาพร้อมที่จะมาแก้ปัญหานะป่านนี้งานนี้จบไปนานแล้วผมมาอยู่เนี่ยผมไม่เคยทำความเดือดร้อนให้กับใครชีวิตผมน่าจะรอด

0: มันไม่ได้แตกต่างเลยเราจะอยู่ตรงนี้กับเราไปอยู่ในเมืองยะลาความปลอดภัยไม่ต่างกันเลยอันตรายเหมือนกันถ้าขึ้นชื่อว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่มีตรงไหนที่ปลอดภัยแล้วไม่มีที่ไหนที่ที่ว่าปลอดภัยที่สุด
1: ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียนบ้านย่อชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนภาพเด็กๆวิ่งเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานอาจทำให้หลายๆคนอมยิ้มในความสนุกที่ไร้เดียงสานั้นแต่สำหรับครูที่นี่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นถูกแฝงไว้ด้วยความวิตกกังวลเรื่องอนาคตของเด็กๆเหล่านั้น
2: คุณย่อสอนที่นี่มากี่ปีแล้วคะ
0: ก็จะเข้า2ปีแล้วค่ะ
2: สอนที่นี่แล้วก็เช้ามาเดินทางยังไงบ้าง
0: ก็เช้าวันจันทร์นี้ก็คือเราจะนัดกับคุณครูที่สอนด้วยกันที่มีรถนะคะเราก็จะนัดจุดที่รอแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกันนะคะ
2: ขึ้นมาพร้อมๆกันทุก
0: พร้อมๆกันทุก
2: เ
0: ช้าใช่ค่ะ
2: พอขึ้นมาพร้อมกันแล้วต้องมาถึงโรงเรียนภายในเวลากี่โมง
0: ทางโรงเรียนกำหนด9โมงเช้านะคะ9โมงเช้าต้องพร้อมกันที่โรงเรียน
2: แล้วขึ้นรถอะไรมา
0: ก็คือมีรถส่วนตัวของครูในโรงเรียนนะคะก็อาศัยกันมา
2: ขึ้นมาเป็นขบวน
0: เป็นขบวนค่ะ
2: แล้วก็มีชุดคุ้มครอง
0: ก็จะมีชุดคุ้มครองผลร่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรอรับเป็นจุดๆนะคะ
2: อ๋อรอรับเป็นจุดๆแต่ไม่ได้ดักหัวดักท้าย
0: อ๋อไม่ค่ะก็คือส่วนมากทางตำรวจผลร่มนี่ก็จะหลงบางรางนะคะก็คือระหว่างบาลังสตาร์เนี่ยคือก็จะไม่มีนะคะครูก็จะขับรถกันมากันเองแล้วก็พอถึงเขื่อนปั๊บนี่ก็คือจะมีชุดคุ้มครองพาเราขึ้นมาที่มาโรงเรียนนะคะ

แรกๆกลัวมากที่บ้านไม่ให้มาแต่ว่าโดยที่เราต้องมารับตำแหน่งนะคะก็จำเป็นต้องมาถ้าเราไม่มาใช่ไหมคะคนอื่นไม่มาเด็กที่นี่เขาก็ไม่มีครู

0: บางคนมีครอบครัวมีลูกใช่ไหมคะขึ้นมาอยู่ที่นี่เป็นอาทิตย์เนี่ยทางครอบครัวก็เป็นห่วงทางเราที่อยู่ทางนี้ก็อย่างว่านะคะก็คือห่างไกลครอบครัว
1: ก่อนพอจะมาทำงานนี่แม่จะร้องเวลามาวันอาทิตย์แม่ก็จะร้องแม่เขาเป็นห่วงอะไรแบบนี้
2: เวลาที่แม่เราร้องไห้
1: เราก็ร้องตามด้วย
2: รู้สึกว่าไม่อยากมาแม่เวลาแม่เห็นแม่ร้องไห
1: ้ใจนึงก็ไม่อยากมาแต่ว่าเราต้องมาทำหน้าที่ของเราอะค่ะ
0: เคยคุยกับครูในพื้นที่นะคะว่าพวกคุณเนี่ยคนในพื้นที่คุณต้องอยู่แล้วต้องพัฒนาเด็กนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยคนที่ต่างนอกพื้นที่เนี่ยยังไงเขาถึงวาระเขาต้องย้ายแน่นอนอยู่แล้วนะด้วยครอบครัวเขาด้วยอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ก็พยายามที่ให้คนในพื้นที่เนี่ยให้เขาได้มีเขาเรียกว่ายังไงจิตสำนึกในความเป็นครูให้มาก

0: มากกว่านี้อะค่ะ
1: เวลาเราได้ยินข่าวว่าคุณครูโดนทำร้ายแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
2: รู้สึกกลัว
3: ดีก็
2: ก็ประกอบอาชีพเป็นครูกันค่ะตอนนี้
1: อ๋อเป็นครูเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ค่ะอยู่จังหวัดอะไรที่ว่า
3: อยากบอกว่าครูก็ทำหน้าที่สอนใช่ไหมคะอยาก
2: ถ้าไม่มีครูก็
3: ไม่มีครูเด็กจะเป็นยังไงแล้วมาทำร้ายครูทำไมดูครูก็ไม่ทำผิดอะไร
1: คือคนส่วนใหญ่เลยนะอยากรู้ว่าเพราะอะไรคุณครูยังอยู
3: ่ถ้าเราหนีไปแล้วใครจะทำหน้าที่ตรงนั้นเด็กๆเขาว่างลูกไม่มีครูสอน
0: ถ้าถามครูที่นี่ครูที่นี่คิดตลอดนะคะว่าวันหนึ่งถ้าเราโชคร้ายมันต้องเกิดขึ้นใช่ไหมคะคือถามว่าไม่มีครูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่เคยคิดเรื่องนี้ทุกคนคิดค่ะก้าวออกจากบ้านนี่ก็คิดแล้วว่าวันศุกร์นี้จะได้กลับไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ มันหลายอย่าง
3: จะร้องไห้

0: เราเห็นข่าวใช่ไหมครับอุ้ยอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราคิดว่าโอ้ยสักวันมันก็น่าจะถึงเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนครูที่นี่เนี่ยบางคนเขาไม่ได้มากับรถยนต์นะคะบางคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็พอคนที่ขึ้นมาก่อนเนี่ยก็จะถามว่าคนนี้มาถึงหรือยังคนนี้มาถึงหรือยังอะไรอ่ะพอมาค่ะพอมาครบเราก็รู้สึกโล่งแต่ถ้าหากว่ามันเลยเวลามาแล้วนะทำไมคนนี้ยังไม่ถึงแล้วตรงนี้ก็รู้ใช่ไหมสัญญาณมันไม่มีเลยมันไม่มีมันจะมีอีกทีก็คือที่เขื่อนบางลางทีนี้แค่ช่วงที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าทำไมคนนี้ยังไม่ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็กังวลค่ะกังวลมากวันจันทร์นี้คือจะคอยถามกันแล้วว่าครบกันหรือยังถ้าเกิดระหว่างทางเราไม่สามารถที่จะประสานกันได้เลยจะติดต่อจะคุยโทรศัพท์ไม่ได้เลยอะค่ะอันนี้คือลึกแล้วก็เห็นใจกันยิ่งเราอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันกินด้วยกันที่นี่เป็นอาทิตย์ใช่ไหมครับก็เหมือนครอบครัวเดียวกัน
1: ดูแลกัน
0: เป็นห่วงเป็นใยกัน

0: าไม่มานะแล้วใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือบ้านเราอ่ะในเมื่อบ้านเราเป็นไฟถามว่าเราจะไปพึ่งข้างนอกเหรอมันก็ไม่มีแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องช่วยกันเอง
1: เหมือนสิ่งเดียวที่เป็นแรงผลักดันให้กับครูใน3จังหวัดชายแดนใต้ยังยืนหยัดที่จะทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปได้ก็คือหัวใจ
0: ณตอนนี้นะเป็นเหยื่อของโจรใต้นับวันนี้ก็เป็นร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่ถามว่าถ้าคุณครูทุกคนกลัวหมดถามว่าแล้วพวกเขาเหล่านี้ใช่ไหมคะพวกเขาเหล่านี้จะยังไงเพราะเด็กเหล่านี้เขาไม่รู้หรอกว่าความกลัวคืออะไรใช่ไหมคะแต่เรารู้ว่าเรากลัวแต่ถ้าเราไม่มาแล้วพวกเขาจะอยู่ยังไงเด็กพวกนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่คือมันก็ไม่ใช่คือเด็กพวกนี้เขาต้องโตใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ได้ปลูกฝังเขาตอนนี้ทุกคนละทิ้งหมดถามว่าเด็กพวกนี้เนี่ยโตขึ้นเขาจะเป็นอะไรมันก็ไม่ต่างกับเหตุการณ์หรือมันอาจจะแย่กว่าถูกไหมคะแต่ถ้าหากเราสู้โอเคเราสู้สักอึกนึงถึงแม้ว่าเขาอยู่ป.1เขายังได้ขึ้นป.2ถูกไหมคะปีหน้าเขาได้ขึ้นป.3
2: ถ้าเราอยู่
0: แต่ถ้าเราไม่อยู่เขาก็จะจบแค่ป.1ถูกไหมคะและต่อไปอ่ะชีวิตเขาอนาคตเขาแล้ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็ไม่ใช่แค่นี้มันต้องแย่กว่านี้

0: คิดอย่างนี้นะว่าทำไมเนาะเราจะต้องมาลำบากขนาดนี้ทำไมคนอื่นเขายังมีที่ไปที่ดีกว่านี้ทำไมเราจะต้องมาลงที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็เคยคิดแต่ค่ะเคยคิดทุกคนเคยคิด
1: อะไรคือคำตอบ
0: พออยู่ไปเนี่ยก็นั่งคิดว่ามันไม่ได้แตกต่างเลยเราจะอยู่ตรงนี้กับเราไปอยู่ในเมืองยะลาความปลอดภัยไม่ต่างกันเลยอันตรายเหมือนกันถ้าขึ้นชื่อว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่มีตรงไหนที่ปลอดภัยแล้วไม่มีที่ไหนที่ว่าปลอดภัยที่สุด
2: รู้สึกยังไงเวลาที่ได้ยินข่าวว่าคุณครูโดนทำร้าย
3: ก็ปวดร้าวปวดร้าวมากปวดร้าวทุกคนต้องปวดร้าวหมดแต่ว่าอย่างเงียบมันจะเงียบยังไงใช่ไหมทุกคนที่ฟังก็ปวดร้าวหมดของนี้ไม่มีใครดีใจหรอกไม่มีใครเสียใจมีแต่น้ำตาพูดง่ายๆแล้วก็
2: เรารู้สึกว่าอยากจะพูดให้กำลังใจคุณครูยังไงบ้าง
3: ก็คุณครูนี่เขาก็อดทนนะตอนนี้เขาก็ถือว่าแบบโอเคแล้วคนที่เป็นครูสามจังหวัดนี่นะอดทนมากเลยแต่ว่าถามว่าเขาก็กลัวนะแต่ทำไงอ่ะความตายก็จะรู้ล่วงหน้า
4: อย่าให้อยู่ทำร้ายครูอยู่ทำร้ายเพราะครูต้องการสอนนักเรียนเพราะครูต้องการสอนให้สอนนักเรียนเรียนหนังสือถ้าไม่มีครูก็นักเรียนหาความรู้ได้ไงจะให้คนอยู่ทำร้ายครูนี่ครับ

0: ไหนแล้วลูกปอไหนคะบอกคุณพี่เข้าเร็วเด็กจะไม่กล้าพูด
1: เอาเหรอคะ
0: เด็กที่นี่จะไม่กล้าแสดงออก
1: แต่พอโตมาหน่อยก็จะเริ่ม
0: จะพูด
1: อย่างนี้สวัสดีคุณครูได้
0: สวัสดีเป็นไหมสวัสดีดูที่สวัสดีลูกสวัสดีคุณครูสุวรรณีแล้ววันแรกคุณครูมาเด็กจะเข้าห้องน้ำขออนุญาตไม่เป็นคุณครูครับจะไปใช่ไหมค
1: ุณไม่เป็น
0: พูดภาษายาวีครูบอกว่าครูฟังไม่รู้เรื่อง
1: ครูบอกอย่างนี้เลย
0: ครูพูดเลยคุณครูมาเนี่ยคุณครูจะให้เขาเข้าใจว่าคุณครูฟังไม่รู้เรื่องครูพูดอย่างเงี้ยแต่บอกเบอร์ครูอิสลามไม่ครูฟังอิสลามไม่รู้เรื่องบอกครูไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหลังจาก
1: ห้าเขาย้อนเราเหมือนกันเหรอคะ
0: เขาบอกทำไมคุณครูอิสลามแล้วคุณครูพูดอิสลามไม่เป็นบอกว่าไม่ใช่ครูพูดไม่เป็นแต่ครูฟังไม่รู้เรื่องถ้าในเวลาเรียนแต่ถ้า6โมงเย็นมาพูดภาษายาวีกับครูพูดแต่ถ้าในเวลาราชการเวลาลูกเรียนเนี่ยครูขอเป็นภาษาไทย
1: เข้าใจ
0: เดี๋ยวเขาก็พูดภาษาไทยก็บอกเขาว่าถ้าเธอเป็นเด็กดีครูก็จะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะร่วมกันพัฒนาทั้งตรงเอแล้วก็สถานศึกษาให้ดีกว่านี้นะคะก็จะบอกกับเพื่อนครูก็เหมือนกันถ้าทุกคนสู้ที่นี่ไม่ใช่แบบนี้ในอนาคตจะต้องดีกว่านี้ถามว่าเราสู้กับอะไรใช่ไหมคะต้องสู้กับใจตัวเองเราไม่ได้สู้กับโจรเพราะเราไม่มีอาวุธอะไรที่จะไปสู้กับเขาได้แต่เราต้องสู้กับใจตัวเราเองเราต้องเข้มแข็ง

0: เพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
5: ไปด้วย
7: โอ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีจ้า
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เมค่ะ
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอ

0: ถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
2: พายุหมุนเขตร้อน
3: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
2: งวงช้างงวงช้าง
0: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
4: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
2: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มโอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
0: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
2: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
0: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: มีค่ะ
0: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะและนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนอะ
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่ห์เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่ครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ต่อเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: แกรมก็ได้นะคะที่ทำเป็นวงกลมนะคะที่ซ้อนกันมีส่วนที่ซ้อนกันนะคะหรือว่าเป็นกราฟิกออแกไนเซอร์ก็ได้นะคะค่ะให้เวลา2นาทีค่ะอาจารย์ลองวาดลงกระดาษก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะโชว์บนวิชวลไลเซอร์นะคะทางกรุงเทพนะคะทางหัวหินกับหัวหนองคายนะคะถ้ามีวิชวลไลเซอร์ก็ยินดีนะคะค่ะ
1: Yes please when you're readySit next to the visualizer.
2: Okay, ระหว่างที่เป็น human ใช่ไหม and car เมื่อกี
3: ้ car yes
2: เมื่อกี้ car
3: car
2: อะไรที
3: ่ life and
2: ความแตกต่างของสองสิ่งนี้แล้วถ้าเอามาใส่ในนี้ก็คือเราใส่ตรงนี้ใช่ไหมความแตกต่าง
3: ตัวนี้คือความเหมือน
4: นี่ต้องเหมือน
2: ตรงนี้ต้องเหมือน
3: ตัวเหมือน
2: ต้องบอก
4: เหม
2: ือ
4: นกันคือลายกันที่ได
2: ้
3: เหมือน
2: มันต้องมีสตรัคเจอร์ทั้งคนทั้งรถต้องมีสตรัคเจอร์คือบอดี้ของมันเป็นบอดี้อะไรที่แตกต่างก็คืออันนี้มีชีวิตอันนี้เป็นแค่ material โอเคเคลื่อนที่ได
4: ้พูดได้พูดไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมถ้าเด็กก็จะหาความแตกต่าง
3: think I'm can think เราคิดที่จะทำอะไรได้แต่นู้นคิดไม่ได
2: ้ความคิดแต่อันนี้คือต้อง follow อะไรสักอย่าง
3: control
2: push
3: control
2: control under control
3: ใช่ค่ะ under control ใช่ค่ะ
2: under control สิ่งที่เหมือนมีอะไรอีกที่เหมือนกันมันมี part of body ป่ะ structure มันเป็น structure ไปแล้ว
4: เป็นตัวนี้ไปแล้ว
3: มี goal มีเป้าหมายขับรถยนต์ไปไหนหรือว่าตัวเราจะทำอะไรมี goal ได้ไหมคะ
4: มันมีเองไม่ได้
2: มันต้องด้วยคอนโทรลมันก็คือ thinking thinking ไปแล้ว
3: ก
2: ็ human
4: ต่างก็คือคนต้องทานอาหารรู้ได้ต้อง
1: ใช้ I still have one more minute
3: อันนั้นคือเหมือน
1: and I hope that teachers are ready to go to the visualizer soon
2: ไอตัว energy อ่ะ
3: energy ใช
2: ่มันเพราะฉะนั้น
3: นี่คือเหมือนนะคะ
2: มันใช่ใช
3: ่ energy
2: อันนี้ก็ต้องมีเหมือนกัน
3: ก็คือต้องมีอาหารเขาต้องมีน้ำมันคือ energy
4: อันนั้นน่าจะอยู
2: ่เหมือนตัวนี้นะโอเค energy
4: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเหมือนจะเป็น
3: ค่ะใช่ค่ะคือจะแตกต่างกัน
2: อันนี้ใช้ food อันนี้ใช้ feel

สำหรับกิจกรรมนะคะภาพที่ขึ้นจอ Visualizer นะคะมาจากหนังสือเรียนชื่อ Messages นะคะซึ่งเป็น Student Book เล่มที่2นะคะ Student Book 2น่าจะสำหรับม.2 นะคะค่ะหนังสือชื่อ Messages นะคะหน้า58

59นะคะหน้า58ก็จะเป็นภาพที่เห็นนะคะทางซ้ายนะคะมี4ภาพด้วยกันแล้วก็หน้า59นะคะที่เป็นตัวหนังสือเหลืองๆนะคะก็จะเป็นคำบรรยายนะคะเกี่ยวกับสภาพของบ้านเรือนในแต่ละยุคนะคะก็คำถามของอาจารย์เชก็คือว่าเราจะนำคอนเซ็ปเกี่ยวกับ similarities กับ differences เนี่ยนะคะมาใช้นะคะในการทำกิจกรรมโดยใช้ภาพและข้อความนี้เป็นวัตถุดิบในการที่มาทำกิจกรรมได้อย่างไรค่ะอาจารย์ลองคิดกิจกรรมที่จะ เป็นเกี่ยวกับ similarities กับ differences ค่ะโดยใช้ภาพและเรื่องตรงนี้ค่ะให้เวลาสัก 2-3 นาทีนะคะอาจารย์ไอเดียคร่าวๆค่ะ

พื่อนอาจารย์ที่รับชมอยู่ทางที่โรงเรียนหรือทางบ้านก็ เราจะอัปโหลดภาพไฮแนลพวกนี้ขึ้นเว็บไซต์ด้วยนะคะพร้อมกับวิดีโอของการอบรมในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็จะถ้าจะนำไปใช้ก็ดาวน์โหลดไปได้นะคะค่ะ

0: past and city nowadays. In the past, for simple peace for the nature environment, and for nowadays, more modern music and for housing in the past and modern nowadays, mm-hmm. and ways of life
1: mm-hmm.
0: nowadays and in the past, and no technology or low technology for now, high technology
1: mm-hmm.
0: and in the past good environment and for nowadays pollution
1: mm-hmm.
0: like this, and the same
2: mm-hmm.
0: for accommodation
1: mm-hmm.
0: and education. Thank you.
1: And Ajahn, how would you do that in the class? Because that's a good way of mm-hmm. making students think about now,
0: yes.
1: right? And comparing it with the past. It's like a history lesson, but also a lesson for the future, what we
0: yes.
1: can do for the future. How would you, any ideas how you would do that? How would you have this activity, or how would you have students think about this?
3: Okay, maybe this for apply to upper level.
1: Mm-hmm.
3: So if lower level, maybe we use some vocabulary from here,
1: mm-hmm.
3: but for upper level, maybe they have to work in group, and we maybe they prepare for Venn diagram like this, and maybe they draw a picture about the city in the past and the city in nowadays, something
1: mm-hmm.
3: like that, and share something that similarity and differences, something like that.
1: Yeah, that's great.
3: And share idea in front of the class to show or put on the wall, and every group try to look at something that may be different and get more idea.
1: Right. The students create the lesson, right? This is our drawing or our picture of the past and our drawing and picture of now. And they'll be like, okay, friends, tell us what's in the past, what's in the present. And then maybe you can guess what's in the future, right? That would be such a fun activity. And then it could be a movie. Okay, all right, I'm getting carried away. I'm sorry. But actually, that's really great for Thailand, right? It's fast, it's developing quite quickly, but there are still many places that have a strong history. And this would be a great lesson of similarities and differences. I think Ajahn wants to say something.
4: Yes. Ka, Thay Ajahn, ก็ได้แนะนำกิจกรรมนะคะที่ใช้ภาพนะคะแล้วก็คำอธิบายของแต่ละยุคสมัยนะคะเพื่อที่จะ compare contrast กันท่านอาจารย์เฉลียวศรีก็มีไอเดียนะคะว่าก็ทำเป็นเหมือนตารางนะคะก็มี2หัวข้อนะคะคือ placesกับ occupation นะคะแล้วก็ places ในยุคแรกนะคะยุค10,000 BC นะคะเป็นอย่างไรก็จะมี tense ใช่ไหมคะพอ places ในยุค2,000 BC จะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็น simple houses นะคะเป็น village นะคะแล้วก็ถ้ายุคต่อไป110 AD ก็จะเป็นอะไรฮะ Roman town มี bridge มี shopsมีบาร์นะคะมีสคูลแล้วก็พอมาในยุค 1,200 นะคะปัจจุบันที่200ก็เพิ่มอะไรนะ places นี่ก็เพิ่มเข้ามาก็เป็นอะไรฮะเป็นเชิร์ชเป็นแคสเซิลเพิ่มเข้ามานะคะมีชูช็อปมีเบเกอร์สนะคะมีมาร์เก็ตแล้วก็พอยุคปี 1,820 เพิ่มอะไรเข้ามาอีกโฮเทลทาวน์ฮอลล์สแควร์นะคะfactory นะคะคือก็จะเห็นว่านอกจากจะเปรียบเทียบเห็นความแตกต่างแล้วก็ว่ามีลักษณะของสถานที่นี่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะคะในส่วนของ occupation ก็เหมือนกันในยุคแรกก็เป็นละ hunters ยุคที่2นะคะเป็น farmers ยุคที่3เป็นอะไรนะคะก็มีshopkeepers นะคะบาร์นะคะแล้วก็ยุคต่อไปนะคะมีอะไรอีกนะคะมี bakers นะคะมีvendors ใช่ไหมคะอยู่ในมาร์เก็ตยุคถัดมาก็มี workers in the factory เพิ่มเข้ามานะคะมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาภายใต้สองหัวข้อคือ places กับ occupation นะคะค่ะค่ะซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการ

0: Occupation เนี่ยนะคะอาจารย์เฉลียวศรีก็บอกว่าเหมือนกับเป็นการ imply ให้นักเรียนนี้ได้คิดเองว่าถ้าเผื่อว่าสถานที่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือ shops occupation ที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรก็คือ shopkeepers นะคะหรือว่าสถานที่เนี่ยเป็น school occupation ที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรสำหรับยุคนั้นคือ teachers students อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะหรือว่าสถานที่เป็น marketoccupation ที่เพิ่มมาคือ vendors คือขยายต่อไปอีกว่าให้นักเรียนถึงขั้นคิดวิเคราะห์นะคะเป็น critical thinking นะคะเราก็มา critical thinking revisited กันนะคะเพราะเราพูดถึง critical thinking skills มาหลายครั้งหลายหนแล้วนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอเดียท่านอาจารย์เฉลียวศรีนะคะซึ่งคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะอาจารย์เชย you understand what I was saying okay อาจารย์เชยเก่งมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจภาษาไทยค่ะค่ะ
1: นิดเดียว thank you อาจารย์ thank you อาจารย์ Leo for sharing those are wonderful ideas and in many ways you're using the interpersonal and the logical mathematical intelligences and many other skills and it's so fun thinking of that also as a game and it just makes me think about this game I like to play when I have time it's called civilization it's a game where you create your own civilization it's a computer game so I don't know how many of youwant to actually have your students do it. But in a way, if you can take that into the classroom, how would you build the civilization? What will be next century and next century and next century? And this also gave Ajahn Leo's idea made me think of this wonderful show called Star Trek and how that is a civilization much later on in the future and comparing that future to our present. Anyway, again,these ideas blossoming. So now our last activity. Too bad it's our last one, but I'm sure some of you are ready to eat. Okay, so this one is from a textbook called Smile for level 6 students, page 2021. And in this activity, I'd like you to think about the two intelligences we discussed briefly.Today, the intrapersonal and the logical mathematical. Pick one, pick both, up to you. So from this textbook or the two pages, how can you guide and help your students in applying these two or one of these intelligences in any kind of activity? So it's a little bit dark, so perhaps we can show in the visualizer the chart about the different sports. The pictures are a little dark in your handout, so we'll show it soon so everyone can see the different sports. There we are.

ค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะภาพที่เห็นบน Visualizer นะคะที่ฉายบนจอตอนนี้นะคะก็มาจากหนังสือเรียนที่ชื่อ Smile นะคะเป็น Students Book ระดับ6นะคะจากหน้า20-21ซึ่งหน้า20นะคะก็เป็นชาร์ตนะคะเป็นภาพกีฬาชนิดต่างๆนะคะแล้วก็หน้า21นะคะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะจะฉายให้ดูก็จะเป็นเท็กซ์สั้นๆนะคะที่เขียนว่า favorite sport ของตัวเองนั้นคืออะไรนะคะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็กิจกรรมที่จันเชอยากให้ท่านอาจารย์ลองคิดก็คือว่าลองคิดดูซิว่าเราจะให้นักเรียนเนี่ยใช้ interpersonal intelligence กับ logical mathematical intelligence นะคะในการทำกิจกรรมนี้ได้อย่างไรนะคะค่ะ

0: themselves, what they like, right? What kind of also helps them to think about what skills they have, right? And comparing and contrasting among the different sports. That sounds like fun too. Thank you. Anyone else here in Bangkok would like to share something different? No? Yes? No. Okay, we'll move on. How about in Nong Khai? What activity do you have?
1: Okay, that firstly we can let them think individually that which sport is more exciting and which sport is boring or something like that. So after that, we will let them to share their idea in front of the class. Yeah, that why which sport is boring or exciting. Give the ideas to their friends. So after that, we can compare or contrast their students' idea. That will be the different idea and the same idea, and why, and ask
0: Right.
1: them why, to let them think again. Yeah.
0: Right. Just a lot of thinking going on too, and also a lot of sharing with
1: Yeah.
0: personal experience and personal preferences, right? What they like, what they don't like.
1: Yeah.
0: Yeah. All right. Thank you very
1: Thank you.
0: much. A lot of discussion there. Yeah. And how about in Hua Hin? Which activity or what kind of activity?
2: Hi again, everyone. Yes,
0: Hello.
2: I would ask from this page, I would ask student to rank the number, like which activity is the most exciting, and then give the reason why by using statistic or from media, what they have experienced or what they have seen, and then give the reason to support their answer. Thank you.
0: That's great. That's a inquiry-based learning there. You're asking them, okay, go outside of the classroom, find out, support your opinion, right? That's very good early training for doing research. Yeah, that's great. All right. So those two sample lessons, I hope, inspire you to try to challenge your students more for your next class and subsequent classes. And looking at our last slide is basically, if we go to that last slide, your real class lesson. So for our next session, I would like each site to share a description or even a sample lesson that you can show in the visualizer, right? That applies any of the two intelligences, or maybe both. And incorporate even maybe some other ones that Dr. Marty discussed with you. So it said either a description or the sample activity. If you also included a lesson with similarities and differences, that would be great as well. So I hope today we learned many different things about how to make our classroom more fun, exciting, and challenging. Thank you very much.
3: ค่ะการบ้านนะคะสำหรับคราวหน้านะคะอาจารย์เชียร์อยากให้ท่านอาจารย์นำกิจกรรมตัวอย่างที่ท่านอาจารย์ให้นักเรียนทำนะคะที่ใช้ intelligence ทั้งสองนะคะคือ logical mathematical intelligence กับ intrapersonal intelligence นะคะแล้วก็ถ้ามี similarities differences ด้วยได้ก็ยิ่งดีนะคะอาจารย์อาจจะต้องกลับไปดูซิกิจกรรมที่อาจารย์ทำไปแล้วกับนักเรียนก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ลองดูว่าจะปรับนำให้มันให้ intelligence ทั้งสองนี้เข้าไปอยู่ได้อย่างไรนะคะหรือว่าปรับให้เป็น similarities กับ differences นะคะแล้วก็คราวหน้านำมา present นะคะมาเล่าให้ฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะการอบรมก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่า จะได้พบกันอีกในคราวหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกันบ้านแล้วก็งานทั้งหมดนะคะที่ท่านอาจารย์ที่มาอบรมนะคะที่กรุงเทพหัวหินแล้วก็ที่หนองคายก็มีแฮนด์เอาท์แจกให้ตลอดนะคะส่วนท่านอาจารย์ที่รับชมอยู่ทางโรงเรียนหรือว่าทางบ้านนะคะเราจะอัปโหลดวิดีโอของทุกครั้งนะคะการรวมทุกครั้งขึ้นเว็บไซต์พร้อมกับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
3: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
4: เคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
3: ป่ะพี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
3: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย